0: นายกรัฐมนตรีสั่งคุมอาวุธปืนทั้งระบบพร้อมเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงและเด็ดขาด
1: ทางการอิหร่านให้คำมั่นที่จะยังคงปิดช่องแคบฮอร์มุซต่อไปจนกว่าสหรัฐจะยอมรับเงื่อนไขที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทัพนักตะกร้อทีมชาติไทยคว้าแชมป์ประเภททีมชุดชายเป็นสมัยที่37ในศึกตะกร้อชิงแชมป์โลกคิงคัพต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันศุกร์ที่24ตุลาคม2568จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลถวายมีรายการดังนี้วันพุธที่12สิงหาคม2569เวลา17นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศรีรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะและเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพลดลมหาเสวตฉัตรพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนากัน1จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และที่ถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569
1: รัฐบาลจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยวันนี้ได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปถวายพระราชกุศลณท้องสนามหลวงในเวลา7นาฬิกาที่ผ่านมาซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนอกจากนี้มหาเถรสมาคมได้พิจารณาให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลส่วนวัดไทยในต่างประเทศให้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมรวมทั้งจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลในเดือนสิงหาคมนี้
0: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569จากฮ .6 Impact Exhibition เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่819

0: ีนาถแห่งราชอาณาจักรไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนและประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ชนบทห่างไกลทั่วประเทศและได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของชาวนาชาวไร่ที่มีฐานะยากจนสภาพความเป็นอยู่แร้นแค้นด้วยพระองค์เองจึงทรงตระหนักในความทุกข์ยากนั้นและทรงหาวิธีการช่วยเหลือจนก่อเกิดเป็นโครงการในพระราชดำริต่างๆมากมายโดยเฉพาะงานด้านศิลปาชีพทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้นทั่วประเทศเพื่ออบรมถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาทักษะอาชีพทางศิลปะแก่ราษฎรให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมีการบริหารจัดการด้านการตลาดอย่างครบวงจรพร้อมกับการถ่ายทอดงานศิลปาชีพอันเป็นมรดกล้ำค่าของชาติหลากหลายสาขาให้แก่ลูกหลานสมาชิกจากรุ่นสู่รุ่นทรงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยจัดแสดงผ้าทอมือจากทั่วภูมิภาคซึ่งเก็บสีเก็บลายอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละท้องถิ่นที่มีความงดงามให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และพัฒนาสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคตนอกจากนี้ยังทรงฟื้นฟูและอนุรักษ์โขนซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงของไทยในชื่อโขนในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและโขนเฉลิมกรุงซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมากตั้งแต่ครั้งแรกจึงจัดให้มีการแสดงเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์ประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการทั้งในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถและพระแม่แห่งแผ่นดินของปวงชนชาวไทยด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานที่ว่าทุกสุขของราษฎรคือทุกสุขของพระองค์เองยังผลให้ราษฎรทั่วประเทศมีความอยู่ดีกินดีมีความสุขและมีความมั่นคงในชีวิตมาจวบจนปัจจุบันด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นนี้คณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันแม่แห่งชาติและเป็นวันหยุดราชการต่อไปเพื่อให้ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขและความเจริญมั่นคงของประเทศชาติสืบไปเพ็ญสินสมเนียมรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งคุมอาวุธปืนทั้งระบบพร้อมเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงและเด็ดขาด
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนเพื่อจัดการการครอบครองปืนผิดกฎหมายและปืนเถื่อนโดยให้ดำเนินการทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่ออุดช่องโหว่ของมาตรการควบคุมไม่ให้อาวุธปืนตกไปอยู่ในมือผู้ที่ไม่ควรครอบครองสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนให้ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่ระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือป.3ให้นายทะเบียนตรวจสอบจำนวนใบป.3ที่ค้างและยังไม่มีการซื้อขายพร้อมรายงานกระทรวงมหาดไทยภายใน30วันรวมทั้งตรวจสอบผู้ค้าปืนทั่วประเทศตรวจสอบเครื่องกระสุนของสนามยิงปืนและเร่งปรับปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายส่วนมาตรการระยะยาวให้เร่งปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนให้ทันสมัยกำหนดให้ใบป.4ต้องต่ออายุทุก3ปีพร้อมเพิ่มความเข้มงวดการควบคุมเครื่องกระสุนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่พร้อมมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการเกี่ยวกับการชะลอการต่อใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนในช่วงนี้จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นโดยย้ำว่าประชาชนไม่ควรพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านหากไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายเนื่องจากอาจมีความผิดและรัฐบาลจะดำเนินการอย่างจริงจัง
3: ก็ต้องควบคุมแล้วก็เรื่องบทลงโทษนะครับบทลงโทษที่จะต้องมีความรุนแรงแล้วก็เด็ดขาดเพิ่มมากขึ้นก็กำชับไปทุกที่นะครับแล้วก็ช่วงนี้ทางฝ่ายปกครองและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีการตั้งด่านตรวจค้นนะครับเน้นไปที่อาวุธปืนยาเสพติดเป็นหลักเพราะนั้นถ้าเกิดไปพบ

0: ำรวจจะในชั้นสอบสวนตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวว่าไม่คุ้มนะฮะยังไงก็ต้องเข้าไปนอนในห้องขังเพราะฉะนั้นอย่าพกพาอาวุธปืนอะไรออกจากบ้าน
1: ด้านพลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการทุกหน่วยทั่วประเทศยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและรักษาความปลอดภัยหลังเกิดเหตุรุนแรงหลายพื้นที่โดยให้ระดมกำลังกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดทั้งการตรวจค้นในพื้นที่และการจำหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงตรวจสอบอาวุธสงครามและสิ่งเทียมอาวุธอย่างเข้มงวดพร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยในสถานที่สาธารณะเช่นโรงเรียนห้างสรรพสินค้าและส่วนสาธารณะโดยเพิ่มการตรวจตราแสดงกำลังและตรวจค้นบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยทั้งนี้ยังได้กำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับบูรณาการกำลังฝ่ายสืบสวนและป้องกันปราบปรามเดินหน้ากวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างจริงจังโดยยึดหลักยุทธวิธีตำรวจและกฎหมายอย่างเคร่งครัดปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติโดยให้มีผลทันทีทุกโรงเรียนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติภายหลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมุ่งยกระดับการป้องกันและรับมือเหตุในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เด็กครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศสำหรับมาตรการที่มีผลทันทีกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาให้สถานศึกษาดำเนินการทันทีโดยกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษาจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินและบูรณาการการทำงานกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนการวางระบบระยะยาวอยู่ระหว่างจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อวางระบบการดูแลนักเรียนและนักศึกษาอย่างยั่งยืน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: วงการกฎหมายไทยเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญผู้หญิงใส่กางเกงได้และแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศได้แล้วเริ่มจากเนติบัณฑิตยสภาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาหญิงสามารถสวมกางเกงขายาวสีดำหรือสีกรมท่าเข้าฟังการเรียนและเข้าสอบได้รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศแตกต่างจากเพศกำเนิดแต่งกายตามอัตลักษณ์ของตนได้ด้านสภาทนายความก็ได้แก้ไขข้อบังคับเช่นกันเปิดทางให้ทนายความที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดสามารถเลือกแต่งกายให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศในการปฏิบัติหน้าที่ในศาลภายใต้หลักความสุภาพและมาตรฐานวิชาชีพการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่การลดมาตรฐานของวิชาชีพแต่เป็นการปรับกฎให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าเทียมภายใต้หลักความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: ที่12สิงหาประชานพคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
7: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของพลตรีโมเซโนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ให้คำมั่นว่าร รัฐบาลอิหร่านจะยังคงปิดช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกต่อไปจนกว่าสหรัฐจะยอมรับเงื่อนไขของอิหร่านนั่นคือการยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางและปล่อยทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้อย่างไรก็ตามทางการสหรัฐยังไม่ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ทั้งนี้ผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลอิหร่านจ่ายค่าชดเชยแก่ครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและเหตุการณ์ประท้วงในประเทศอิหร่านพร้อมกันนี้ยังกล่าวหาว่ารัฐบาลอิหร่านเป็นฝ่ายที่ไม่มีความจริงใจในการเจรจากับสหรัฐ
2: นายฟาฮานฮักรองโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่านายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการ UN แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่ทางตะวันตกของโคลัมเบียเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาและองค์การสหประชาชาติกำลังประสานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลโคลัมเบียเกี่ยวกับการสนับสนุนความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้ด้านรัฐบาลโคลัมเบียยืนยันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย240รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บราว 1,300 รายขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของโคลัมเบียเปิดเผยว่าหลายพื้นที่ในโคลัมเบียเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวตามมาหรือ after shock มากกว่า70ครั้ง
7: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่กล่าวหาว่ากองทัพรัสเซียใช้ขีปนาวุธของเกาหลีเหนือโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของยูเครนอาทิกรุงเคียฟแคว้นเคอร์ซอนแคว้นคาคีฟและแคว้นซาปอริเซียเมื่อวานที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนอกจากนี้ยังส่งผลให้อาคารที่อยู่อาศัยและโรงพยาบาลแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายด้านกระทรวงกลาโหมรัสเซียยืนยันว่ากองทัพรัสเซียโจมตีเป้าหมายทางทหารและศูนย์กลางด้านการขนส่งหลายแห่งในกรุงเคียฟและแคว้นซาปอริเซียเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังผู้นำยูเครนเปิดเผยว่ารัสเซียได้รับขีปนาวุธเพิ่มเติมจากเกาหลีเหนือและมีทหารเกาหลีเหนือราว 30,000 ถึง 50,000 นายถูกส่งไปยังประจำการดินแดนของรัสเซีย
2: สำนักข่าว NNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ารัฐสภาเลบานอนมีมติเห็นชอบผ่านร่างกฎหมายที่ยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งทำให้เลบานอนกลายเป็นประเทศแรกในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยกเลิกการลงโทษดังกล่าวโดยผู้ที่กระทำความผิดร้ายแรงที่สุดจะถูกลงโทษด้วยการจำคุกตลอดชีวิตพร้อมกับการใช้แรงงานหนักภายในเรือนจำขณะเดียวกันนายโวเกอร์เติร์กข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติหรือ UN แสดงความชื่นชมที่บรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเลบานอนเห็นพ้องให้มีการยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตในประเทศเลบานอนพร้อมเรียกร้องให้ประเทศต่างๆในภูมิภาคตะวันออกกลางยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: ศึกตะกร้อชิงแชมป์โลก2026ชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39รอบชิงชนะเลิศที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพประเภททีมชุดชายทีมชาติไทยพบกับคู่ปรับตลอดการมาเลเซียโดยทีมชุด A ทีมไทยส่งจิรศักดิ์ผักบัวเงินพรเทพถิ่นบางบนและมฤคินพันมกรลงสนามฟาดเอาชนะมาเลเซีย2-0เซต15-7และ15-11จากนั้นทีมชุด B ทีมชาติไทยที่มีกฤษณพงษ์นนทโคตรธนพลทรัพย์เย็นและวุฒินันท์คำสนอเอาชนะมาเลเซียไปได้อีก2-0เซต15-9 15-12ส่งผลให้ทีมตะกร้อไทยล้างแค้นเอาชนะมาเลเซีย2-0ทีมคว้าแชมป์ทีมชุดชายสมัยที่37และเป็นแชมป์ที่6ของรายการนี้จอมพลังไทยยังเดินหน้าสร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องในศึกยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่กรุงทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานโดยเยาวเรศเพิ่มแก้วในรุ่นเยาวชนหญิง61กิโลกรัมกลุ่ม A ทัศนัทยกได้95กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองส่วนท่าคลีนแอนเจอร์ยกได้120กิโลกรัมคว้าเหรียญทองขณะที่น้ำหนักรวมทำได้215กิโลกรัมคว้าเหรียญทองที่2ได้สำเร็จสโมสรฟุตบอลกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดร่วมกับมังกรโล่เงินโอริสเทโร FC จัดศึกฟุตบอลกระชับมิตรการกุศลชาริตี้ฟุตบอลแมตช์ต่อเนื่องเป็นปีที่5ติดต่อกันเพื่อระดมทุนมอบให้แก่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อนำไปพัฒนาและสร้างโอกาสให้กับนักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญาทั่วประเทศจนแข่งกันในวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้ที่สนาม Thunder Dome Stadium เวลา 18:30 น. การแข่งขันฮอกกี้ใต้น้ำชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองโบกอประเทศอินโดนีเซียเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุต่ำกว่า19ปีทำผลงานสุดประทับใจคว้าเหรียญทองแดงเป็นครั้งแรกของรายการโดยเป็นรองเพียงสิงคโปร์และจีนถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการพัฒนากีฬาฮอกกี้ใต้น้ำของไทยในระดับนานาชาติพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเตรียมจัดศึกจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมอย่างยิ่งใหญ่ที่เวโรโดมหัวหมากโดยขึ้นทะเบียนกับ UCI ในระดับคลาส1มีทีมชาติและทีมสโมสรจาก19ประเทศรวม38ทีมเข้าร่วมชิงชัยคาดว่าจะมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 1,000 คนนับว่ามากที่สุดเป็นประวัติการขณะที่ทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20นำโดยจุฑาทิพย์มณีพันธ์และจายอังสุธาสาวิทจะเดินทางมาทดสอบฝีมือในรายการนี้ก่อนกลับไปเก็บตัวช่วงโค้งสุดท้ายที่ประเทศจีนเพื่อเตรียมลุยศึกนาโกย่าเกมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกนาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร51เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาที
9: 1นาทีกับกปท.การรักษาความสะอาดที่บริเวณพรมวางเท้าด้านเบาะหน้าของรถยนต์ให้สะอาดปราศจากฝุ่นรองเท้านั้นเป็นอีกหนึ่งวิธีของการดูแลรักษาแอร์รถยนต์นะคะโดยที่ผู้ขับขี่อาจคาดไม่ถึงเพราะว่าละอองภายในรถจะส่งผลต่อความเย็นของแอร์รถยนต์เพราะหากมีสิ่งสกปรกหรือฝุ่นจากรองเท้าถูกพัดลมพัดเข้าไปอุดตันมากๆก็จะทำให้แผงคอนเดนเซอร์หน้ารถส่งความเย็นไม่เต็มที่หรืออาจทำให้แอร์เย็นมากจนกลายเป็นน้ำแข็งซึ่งอาจส่งผลให้ระบบแอร์รั่วได้ดังนั้นหากผู้ขับขี่สังเกตว่าลมแอร์หรือความเย็นที่ออกมานั้นไม่ปกติหรือมีกลิ่นเหม็นอับรุนแรงตลอดเวลาแสดงว่าตู้แอร์นั้นเริ่มสกปรกควรนำเข้าศูนย์บริการเพื่อทำความสะอาดแอร์เพราะหากปล่อยทิ้งไว้นอกจากจะส่งผลเสียต่อแอร์รถยนต์แล้วยังอาจส่งผลต่อระบบหายใจด้วยนะคะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าโสมตอนที่สองคำว่าโสมเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าโสมะโสมเป็นชื่อพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งซึ่งนำลำต้นไปคั้นเอาน้ำเพื่อทำเหล้าหมักที่เรียกว่าน้ำโสมนอกจากนี้ยังหมายถึงพระจันทร์ได้อีกด้วยโสมที่แปลว่าพระจันทร์มักปรากฏในวรรณคดีในภาษาทั่วไปปรากฏเป็นชื่อเพลงเช่นเพลงโสมส่องแสงหรือเป็นชื่อบุคคลเช่นแสงโสมแปลว่าแสงจันทร์คำว่าโสมที่แปลว่าพระจันทร์กับโสมที่เป็นชื่อพืชสมุนไพรมีความเชื่อมโยงกันตามคติอินเดียโบราณเชื่อว่าต้นโสมจะมีคุณภาพที่สุดหากเก็บในคืนพระจันทร์เต็มดวงเหล้าหมักที่เรียกว่าน้ำโสมนั้นมีสีเหลืองทองอย่างสีของพระจันทร
7: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนพิษของปุ๋ยเคมีกับไส้เดือนดินสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหลายชนิดมีความเป็นพิษต่อไส้เดือนดินตั้งแต่ปานกลางไปจนถึงรุนแรงเป็นตัวการที่ทำให้ปริมาณไส้เดือนดินในพื้นที่ทำการเกษตรของประเทศไทยลดลงอย่างมากความรุนแรงของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหลายชนิดเช่นอาร์ดิคาร์บเบนโนมิล BHC เป็นต้นส่งผลต่อไส้เดือนดินแตกต่างกันไปในดินแต่ละชนิดซึ่งในดินเหนียวสารเคมีจะส่งผลกระทบต่อไส้เดือนดินน้อยที่สุดรองลงมาคือดินร่วนและดินทรายตามลำดับติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษา
13: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
7: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
13: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอโดยเน้นคัดกรองอาวุธอย่างเข้มงวดและดูแลสุขภาพจิตนักเรียนและครูแบบครบวงจร พร้อมเตรียมผลักดันกฎหมายใหม่คุมเข้มความปลอดภัยและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในสถานศึกษาสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองทั่วประเทศติดตามมาตรการดังกล่าวจากนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
14: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะ
15: สวัสดีครับคุณนันพัฒน์และท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
14: ค่ะท่านรัฐมนตรีคะรายละเอียดของ6มาตรการในการยกระดับความปลอดภัยมีอะไรบ้างคะมีการเน้นการรับมือกับความรุนแรงในรูปแบบใดเป็นพิเศษหรือไม่คะ
15: ครับวันนี้เนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้นำเสนอ6มาตรการเพื่อให้ครม.เห็นชอบนะครับแล้วก็ได้นำเสนอแล้ว6มาตรการมีดังนี้นะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการออกมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาให้มีผลบังคับใช้ทันทีทุกโรงเรียนก็คืออธิบายก็คือว่ากระทรวงได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของสถานศึกษาลงวันที่10สิงหาคม2569นี้โดยกำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดต้องเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยทั้งนี้เนี่ยให้มีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษานะครับโดยจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยและก็ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุด้วยนะครับเรื่องที่สองก็คือเป็นเรื่องที่กระทรวงเนี่ยขอประสานงานความร่วมมือไปยังทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องที่มีสถานศึกษาในสังกัดให้นำมาตรการความปลอดภัยฉบับเดียวกันนี้ไปสับใช้เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการดูแลความปลอดภัยของผู้เรียนให้เป็นแนวทางเดียวกัน คือโรงเรียนเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะในกระทรวงศึกษาธิการอย่างเดียวแต่โรงเรียนเนี่ยมีอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยแล้วก็ยังมีหน่วยงานอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นกระทรวงการท่องเที่ยวก็มีโรงเรียนกีฬา อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ได้แนะนำให้นำเอามาตรฐานไปปรับใช้เรื่องที่3นะครับเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาวเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างการยกร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษานะครับขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผ่านระบบกลางของกฎหมายนะครับก็คือในกระบวนการการตากฎหมายนี่ก็ต้องมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนก่อนขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่นะครับ
14: ค่ะ
15: เรื่องที่4ก็คือเรื่องของเป็นมาตรการเร่งด่วนนะครับที่มีผลบังคับใช้ในทันทีก็คือในระหว่างที่คอยกฎหมายแม่บทอยู่นะครับก็คือกระทรวงได้กำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งเร่งดำเนินการใน2เรื่องหลักทันทีเรื่องแรกนะครับเป็นการตรวจค้นและคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายอาวุธและของอันตรายทุกประเภทก่อนเข้าพื้นที่สถานศึกษาอย่างเข้มงวดเรื่องที่สองก็คือการให้คำปรึกษาและดูแลด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียนครูและบุคลากรทุกคนโดยประสานงานความร่วมมือกับนักจิตวิทยาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่และหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่นะครับเพื่อดูแลเรื่องสุขภาพจิตนะครับเรื่องที่5นะครับก็คือการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในช่วงสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีปิดก็จะเปิดในสัปดาห์หน้าแต่เป็นการเรียนออนไลน์นะครับ
14: ค่ะ
15: เป็นการกระทรวงได้ร่วมกับคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะครับให้การปฐมพยาบาลทางจิตใจแก่นักเรียนและครูอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ได้เตรียมอาคารสถานที่นะครับอาทิเช่นการจัดตั้งห้องพักใจหรือเซฟรูมให้นักจิตวิทยาเนี่ยประจำโรงเรียนเตรียมการอบรมเตรียมการให้ความรู้ในการสื่อสารให้กับครูและผู้ปกครองนะครับสุดท้ายมาตรการที่6ก็คือความพร้อมของกระทรวงในการดูแลอย่างต่อเนื่องหมายความว่ากระทรวงนี่ยืนยันว่า มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการดูแลความปลอดภัยของสุขภาพจิตนักเรียนโดยจะมีการติดตามและประเมินสภาพจิตใจของผู้รับผลกระทบเนี่ยเป็นระยะนะครับในช่วง1เดือนแรก3เดือนและก็6เดือนหลังจากเกิดเหตุเพื่อให้มีความมั่นใจว่าผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและกลับคืนสู่สภาวะปกตินี่คือ6มาตรการที่ขออนุญาตได้นำเรียนนะครับ
14: ค่ะทีนี้ในเรื่องของการบูรณาการกับกระทรวงหลักทั้ง5กระทรวงเนี่ยมีการแบ่งบทบาทหน้าที่กันอย่างไรคะท่านรัฐมนตรี
15: คือหลักๆจะเป็นเรื่องของการเยียวยานะครับ
14: ค่ะ
15: ก็คืออย่างกระทรวงอวเนี่ยก็จะเป็นการที่จะให้ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยในภาควิชาจิตวิทยาเนี่ยได้เอาทีมนักจิตวิทยามาช่วยกระทรวงพม.ก็จะมีทีมนักจิตวิทยามาช่วยกระทรวงสาธารณสุขก็มีทีมนักจิตวิทยามาช่วยนะครับส่วนในการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นที่มีโรงเรียนในสังกัดนะครับอย่างเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยวันนี้ในที่ประชุมครม.นี่ก็ให้ยึดถือมาตรการดูแลความปลอดภัยและเยียวยาของผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศออกไปนี่เป็นบรรทัดฐานเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานที่มีโรงเรียนในสังกัดนี้ได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติแบบเดียวกันนะครับ
14: ค่ะทีนี้เรื่องของการนำเอามาตรการเนี่ยไปใช้ในระดับพื้นที่เนี่ยค่ะกระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางส่งผ่านมาตรการนี้ลงสู่โรงเรียนขนาดเล็กหรือว่าโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลอย่างไรคะให้สามารถปฏิบัติงานได้จริงโดยไม่เป็นภาระงานเอกสารของคุณครูด้วยอะค่ะ
15: จริงๆเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับภาระงานเอกสารที่เป็นภาระงานของคุณครูนะ
14: ค่ะ
15: แต่เป็นนโยบายที่วันนี้เนี่ยเราได้ประสานงานผ่านไปยังหน่วยงานในสังกัดโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาทุกโรงนะครับทั้งสพฐทั้งสำนักงานอาชีวะโรงเรียนในสังกัดอาชีวศึกษาแล้วก็ของสกลนะครับทุกโรงเรียนนะครับให้มีแนวทางปฏิบัติเดียวกันนะครับในเรื่องนี้ได้มีการประสานไปเรียบร้อยแล้วไม่เน้นไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนเมืองหรือโรงเรียนที่อยู่ในเขตตามตำบลตามหมู่บ้านต่างๆนี้ต้องเป็นแนวทางปฏิบัติอันเดียวกันนะครับอันนี้แล้วก็ไม่เกี่ยวกับภาระเอกสารขอยืนยันครับ
14: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านรัฐมนตรีนะคะให้ความมั่นใจกับผู้ปกครองค่ะในการส่งบุตรหลานเข้าสู่โรงเรียนค่ะว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำแบบนี้อีกค่ะ
15: ก็ต้องขออนุญาตได้เรียนว่ากระทรวงเองขอให้ความมั่นใจนะครับกับผู้ปกครองและพี่น้องประชาชนทุกท่านว่าความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทางด้านการศึกษาเนี่ยเป็นภารกิจที่สำคัญสูงสุดที่กระทรวงจะดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยกระทรวงให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างเต็มที่และก่อนหน้านี้ก็ได้ประกาศเป็นหนึ่งนโยบาย5ด้านในเรื่องของโรงเรียนปลอดภัยครับที่กระทรวงจะต้องยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นใจในเรื่องดังกล่าวนะครับ
14: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
15: สวัสดีครับ
16: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507 7555
2: ประเทศไทยกับการก้าวสู่การเป็นสมาชิกองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ไม่ใช่เพียงเรื่องภาพลักษณ์ในเวทีโลกแต่คือโอกาสครั้งสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการบริหารประเทศและการต่อต้านการทุจริตประมูลสินบนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
17: กระบวนการยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยเมื่อปี2567ที่ผ่านมานับเป็นก้าวสำคัญตามเป้าหมายของรัฐบาลที่จะตั้งเป้าก้าวสู่การเป็นสมาชิกเต็มตัวภายในปี2573ซึ่ง OECD เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีสมาชิกเป็นประเทศพัฒนาแล้วถึง38ประเทศแม้หลายคนจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่ในความจริงแล้วมาตรฐานของ OECD เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนโดยตรงไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและสิ่งสำคัญที่สุดคือการต่อต้านการทุจริตและสินบนนางสาวจิราพรบุรินทรวานิชผู้อำนวยการสำนักพันธกรณีและความร่วมมือระหว่างประเทศสำนักงานปปช.กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะหน่วยงานหลักของไทยได้ประสานความร่วมมือภายใต้คณะทำงานด้านการติดสินบน OECD เพื่อนำองค์ความรู้มาปรับปรุงกฎหมายไทยทั้งในการกำหนดความผิดเกี่ยวกับการให้สินบนของเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชนรวมถึงความรับผิดของนิติบุคคล
18: การเข้าเป็นสมาชิก OECD ค่ะไม่ได้หมายความว่าถ้าเข้าไปแล้วอะค่ะประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศที่มีรายได้สูงในทันทีนะคะแต่ว่านี่จะเป็นโอกาสในการที่เราจะยกระดับมาตรฐานของประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการบริหารภาครัฐแล้วก็การกำหนดนโยบายต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลการเข้าเป็นสมาชิก OECD ค่ะจึงไม่ใช่เป็นเพียงของเรื่องภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศเท่านั้นนะคะแต่ก็จะเป็นโอกาสในการที่เราจะได้ยกระดับมาตรฐานของการบริหารประเทศซึ่งทุกภาคส่วนค่ะก็จะร่วมกันขับเคลื่อนอย่างจริงจังแล้วก็จะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนชาวไทยในระยะยาวอะค่ะ
17: ประโยชน์ที่ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับจากการยกระดับมาตรฐานครั้งนี้คือการลดขั้นตอนการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐลดโอกาสการเรียกรับเงินใต้โต๊ะขณะที่ภาคธุรกิจแม้ในช่วงแรกอาจต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาระบบกำกับดูแลภายในแต่ในระยะยาวจะช่วยลดความเสี่ยงทางกฎหมายเกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติได้อย่างมหาศาลนอกจากนี้สำนักงานปปช.ยังได้เชิญชวนผู้สนใจติดตามการประชุมวิชาการการส่งเสริมกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและธุรกิจที่โปร่งใสเส้นทางของประเทศไทยสู่มาตรฐานการต่อต้านสินบนของ OECD ซึ่งเป็นเวทีระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมการก้าวสู่มาตรฐาน OECD จึงไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นความร่วมมือของคนไทยทุกคนในการร่วมเป็นหูเป็นตาตรวจสอบและสร้างความโปร่งใสเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในเวทีโลกศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเร่งสร้างระบบนิเวศกำจัดแบตเตอรี่พร้อมแปรสภาพนำกลับมาใช้ใหม่รองรับการขยายตัวของยานยนต์ไฟฟ้าแก้ปัญหาขยะอันตรายล้นเมืองติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
19: การเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ของประเทศไทยกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดแต่สิ่งที่แฝงมากับเทคโนโลยีรักโลกคือซากแบตเตอรี่ที่กำลังจะหมดอายุการใช้งานในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.จึงได้เดินหน้าผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างระบบนิเวศการจัดการแบตเตอรี่อย่างครบวงจรป้องกันปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ล้นเมืองพร้อมผลักดันเทคโนโลยีนำแบตเตอรี่กลับมาใช้ใหม่หรือ Second Life Battery ให้เกิดขึ้นจริงนายวริศรัตนชื่นรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และโฆษกกฟผ.เปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการจัดตั้งนิคมเซอร์คูล่าหรือนิคมอุตสาหกรรมหมุนเวียนระหว่างนี้กฟผ.ได้ผนึกกำลังกับสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลกและภาคเอกชนในการพัฒนาระบบนิเวศการจัดการแบตเตอรี่ตั้งแต่การคัดแยกไปจนถึงการรีไซเคิลเริ่มนำมาประกอบเป็นระบบกักเก็บพลังงานหรือ Energy Storage และเตรียมนำร่องใช้งานจริงร่วมกับสถานีชาร์จที่โรงไฟฟ้าวังน้อยไซน้อยและกระทรวงพลังงานในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
20: แล็บเขาก็ทำการทดสอบแล้วก็อยู่ระหว่าง ลองประกอบเข้าใจว่าอีกสัก2เดือนน่าจะไปลองใช้นะครับไปลองใช้ที่โรงไฟฟ้าวังน้อยมีสถานีชาร์จอยู่จะไปลองใช้กับสถานีชาร์จที่ไซน้อยของเราเป็นคอมเพล็กซ์ที่มีเรื่องโซล่าอยู่เยอะพอสมควรก็จะไปลองใช้ที่พอก็จะไปลองใช้กับแบตใหม่ประกอบ2อย่างก็ด้วยกันเป็นเรื่อง energy shifting ครับย้ายพลังงานข้ามเวลาก็อาจจะเหมาะกับการใช้กับโซล่าไฟจากโซล่าที่มันล้นตอนกลางวันไปใช้กลางคืนซึ่งนโยบายรัฐบาลตอนนี้ก็ส่งเสริมโซล่าค่อนข้างเยอะนะครับ
19: ด้านนายไกรสอนอัญชลีวรพันธ์ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ PTEC เปิดเผยว่าอุปสรรคสำคัญที่เจอคือแบตเตอรี่รถยนต์มีหลายค่ายหลายรุ่นแรงดันไฟฟ้าไม่เท่ากันและค่ายรถมักจะไม่ให้ข้อมูลระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์หรือ BMS ข้างในมาด้วยทำให้การนำแบตเตอรี่หลายรุ่นมาประกอบรวมกันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาก PTEC จึงได้ทำงานร่วมกับกฟผ.ในการออกแบบระบบควบคุมแบตเตอรี่ขึ้นมาเองเพื่อสร้างเป็นฐานข้อมูลสำหรับอนาคต
21: ตอนนี้ก็ทำงานร่วมกับ EGAT นะครับ EGAT ก็มีการออกแบบตัวระบบควบคุมตัวแบตขึ้นมาเองนะครับก็มีโปรเจกต์ที่ทำกันอยู่นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลในอนาคตว่าแบบสำหรับโมเดลแบบนี้ควรจะมีการดีไซน์ตัวควบคุมแบบไหนแล้วถ้ามีแบบใหม่มานะครับตัวนี้จะใช้ในการขยายฐานความรู้ที่มีแต่เดิมนะครับไปทำแบบให้รองรับโมเดลเฉพาะได้อีก
19: ขณะที่นางสาวณัฐพรบัวแย้มนักวิชาการด้านนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศหรือ TDRI กล่าวเสริมว่าปัจจุบันเทคโนโลยีและการทดสอบของไทยถือว่าพร้อมแล้วแต่สิ่งที่ยังขาดคือความชัดเจนทางกฎหมายและนโยบาย TDRI จึงเสนอ4แนวทางสำคัญที่รัฐต้องเร่งดำเนินการได้แก่นโยบายปลายทางต้องชัดเจนยกระดับมาตรฐานของแบตเตอรี่ EV เป็นภาคบังคับควบคุมการนำเข้าซากแบตเตอรี่และบังคับใช้แบตเตอรี่พาสปอร์ต
22: เราก็ควรมีแบตเตอรี่พาสปอร์ตหรือว่าเลขประจำตัวของแบตเตอรี่นะคะก็จะทำให้การติดตามง่ายขึ้นว่าแบตเตอรี่อยู่ที่ไหนต้องจัดการอย่างไรให้ถูกต้องแล้วผ่านการจัดการอย่างไรอันนี้ก็ต้องมาคุยกันว่าใครจะเป็นเจ้าภาพในการรวบรวมแล้วก็ติดตามข้อมูลในส่วนนี้เพราะถ้าเราปล่อยไปนะคะสิ่งที่ทุกท่านเห็นคือความเสี่ยงในการไฟไหม้การระเบิดแล้วก็สารเคมีรั่วไหล
19: แบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพจึงไม่ใช่เป็นเพียงขยะพิษที่รอวันกำจัดแต่สามารถเป็นทรัพยากรที่มีมูลค่ามหาศาลหากเราสามารถจัดการได้อย่างถูกวิธีเช่นการผลักดันการใช้ Second Life แบตเตอรี่และนิคมอุตสาหกรรมหมุนเวียนที่ไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่ยังเป็นการบุกเบิกอุตสาหกรรมใหม่ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขประสบความสำเร็จจากเป้าหมาย74ล้านแคลอรี่จุดพลังคนไทยขยับกายหนีไกลโรค NCD สู่ความสำเร็จกว่า153ล้านแคลอรี่วันนี้มาร่วมติดตามว่าทุกการเคลื่อนไหวจะช่วยพาคนไทยหนีห่างจากโรค NCD และสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนได้อย่างไรในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
23: เคาะข่าวเล่าประเด็น
24: กรมอนามัยเพิ่งประกาศความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่กับการจัดโครงการออกกำลังกาย74วัน74ล้านแคลอรี่ภายใต้โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569เป็นการรวมพลังครั้งใหญ่ของคนไทยที่ลุกขึ้นมาขยับเพื่อสุขภาพรวมกันสะสมการเผาผลาญพลังงานผ่านแพลตฟอร์มก้าวท้าใจระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง28กรกฎาคม2569สามารถเผาผลาญได้สูงถึง153ล้านแคลอรี่เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางโจทย์ใหญ่ด้านสุขภาพเพราะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ยังคงเป็นภัยใกล้ตัวของคนไทยทั้งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองซึ่งส่วนหนึ่งสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอนายพัฒนาพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าโครงการนี้เกิดได้จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนซึ่งผลที่ได้กว่า153ล้านแคลอรี่ไม่ใช่เพียงตัวเลขของการเผาผลาญพลังงานหากแต่สะท้อนถึงการเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนจำนวนมากที่หันมาสนใจกับการเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นข้อมูลผลสำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่7พุทธศักราช2567ถึง2568พบคนไทยที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอมีเพียงร้อยละ 57.4 ขณะที่ความชุกของภาวะอ้วนในประชาชนอายุ15ปีขึ้นไปเพิ่มจากร้อยละ42ในปี2563เป็นร้อยละ45ในปี2567ขณะเดียวกันพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้อย่างเพียงพอกำลังลดลงสะท้อนว่าการดูแลสุขภาพไม่สามารถรอให้เกิดโรคแล้วจึงรักษาแต่จำเป็นต้องสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีตั้งแต่วันนี้ทำให้การออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเพื่อลดความเสี่ยงจากโรค NCD และสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน
0: ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้การน้อมนำพระบรมราโชบายแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประชาชนและมุ่งสร้างสังคมไทยที่มีสุขภาวะดีอย่างยั่งยืน
24: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าการส่งเสริมการออกกำลังกายไม่ได้เป็นเพียงนโยบายด้านสุขภาพแต่เป็นการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศในระยะยาว
1: การสร้างสังคมสุขภาพดีไม่อาจเกิดขึ้นได้ถ้าพี่น้องประชาชนไม่ให้ความร่วมมือเราจึงต้องมีนโยบายสาธารณะและสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยรัฐบาลจึงมุ่งสนับสนุนการพัฒนาเมืองและชุมชนให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยเอื้อต่อการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีมีทางเดินเท้าที่ปลอดภัยมีทางจักรยานมีสวนสาธารณะสนามกีฬาและลานกิจกรรมใกล้บ้านเพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถออกกำลังกายได้อย่างสะดวกและปลอดภัยในทุกสถานที
24: ่สำหรับคนที่ยังไม่ได้เริ่มต้นอาจไม่จำเป็นต้องตั้งเป้าหมายใหญ่เพียงเลือกกิจกรรมที่ทำได้จริงในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นการเดินเต้นแอโรบิกปั่นจักรยานหรือขยับร่างกายระหว่างการทำงานแล้วค่อยๆทำเป็นกิจวัตรการป้องกัน NCD เริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้เพราะทุกก้าวที่เดินคืออีกก้าวหนึ่งที่พาเราออกห่างจาก NCD และเข้าใกล้ชีวิตที่แข็งแรงมากขึ้นนฤมลอุดมพรรายงาน
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
25: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
26: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์แล้วครับพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569เช้าวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปานิสราผ่านแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปานิสราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะสามารถติดตามเราทั้งสองคนได้ทั้งทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891และเครือข่ายที่รับสัญญาณรวมไปถึงช่องทาง Facebook Live ที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ครับช่วงแรกของรายการครับผมมีเทปสัมภาษณ์เรื่องประเทศไทยกับการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD นะครับประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเข้าเป็นสมาชิก OECD พูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านสุวรรณีอรุณสวัสดิ์วงศ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศไปฟังกันครับสวัสดีครับผอ.ครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับผอ.ครับอยากจะให้ผอ.ได้เล่าถึง OECD ครับว่าคืออะไรครับท่านครับ
3: ค่ะ OECD นะคะหรือที่เราเรียกชื่อเต็มกันว่าองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนานะคะมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงปารีสนะคะลักษณะการทำงานของ OECD ก็จะเป็นองค์การระหว่างประเทศนะคะที่เป็นคล้ายๆกลุ่มเวทีสำหรับผู้กำหนดนโยบายที่จะมานั่งรวมตัวกันแล้วก็ทำหน้าที่เป็นคลังความรู้ด้านนโยบายสาธารณะของโลกนะคะปัจจุบัน OECD มีสมาชิก38ประเทศค่ะส่วนใหญ่เป็นประเทศในทวีปยุโรปนะคะแล้วก็มีสหรัฐอเมริกามีแคนาดาแล้วก็มีบางประเทศในลาตินอเมริกาค่ะโดยในส่วนของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของเรานะคะจะมีอยู่ด้วยกัน4ประเทศได้แก่ออสเตรเลียนะคะนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ค่ะ OECD มีจุดเริ่มต้นที่ค่อนข้างน่าสนใจนะคะโดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคศ1961หรือพศ2504ค่ะซึ่งเป็นช่วงภายหลังสงครามโลกครั้งที่2นะคะก็ตั้งมาเพื่อบริหารความช่วยเหลือภายใต้แผนมาร์แชลแล้วก็เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจยุโรปนะคะแต่ต่อมา OECD ก็ได้ขยายบทบาทนะคะเป็นกรอบความร่วมมือด้านการตอบโจทย์ด้านนโยบายเศรษฐกิจและการพัฒนาในวงที่กว้างขึ้นนะคะโดยมีมอตโต้ว่า Better Policies for Better Lives หรือนโยบายที่ดีขึ้นเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นค่ะบทบาทเด่นๆของ OECD มี3ด้านนะคะด้านแรกก็จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนนโยบายก็ทำให้รัฐบาลของประเทศต่างๆที่สามารถมานั่งแลกเปลี่ยนคุยกันเวลาที่ใช้นโยบายใหม่ๆอะไรขึ้นมาแล้วก็มาคุยกันว่ามีอะไรที่มันได้ผลอะไรที่เป็นข้อจำกัดแล้วควรจะปรับปรุงอย่างไรนะคะเพื่อที่แต่ละประเทศจะได้ไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์สามารถเรียนรู้จากความสำเร็จแล้วก็ข้อผิดพลาดจากประเทศอื่นๆได้นะคะในส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีและมาตรฐานสากลอย่างเช่นเรื่องใกล้ๆตัวเราเลยก็พวกการศึกษาสุขภาพ สิ่งแวดล้อมดิจิทัลนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับงานด้านเศรษฐกิจต่างๆนะอย่างเช่นแรงงานภาษีการลงทุนการแข่งขันทางการค้าการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นต้นนะคะด้านที่3เนี่ยด้านสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์นะคะหรือว่าพวกข้อมูลสถิติเนี่ยมาซัพพอร์ตส่งเสริมการจัดทำนโยบายนะคะหรือที่เราเรียกกันว่า evidence based policy making ก็คือซึ่งอันนี้เป็นจุดเด่นของ OECD เลยนะคะว่าการออกนโยบายใดๆเนี่ยจะต้องมีข้อมูลเข้าวิเคราะห์ที่มันมีอยู่จริงนะคะเพื่อจะวิเคราะห์ผลดีผลเสียได้อย่างชัดเจนก่อนนะคะก็หลักๆถ้ากล่าวง่ายๆแล้วเนี่ยก็คือแต่ก่อนเนี่ยในอดีต OECD จะมองว่ามันเป็นกลุ่มของประเทศพัฒนาแล้วนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ย OECD เนี่ยพยายามเพิ่มพูนปฏิสัมพันธ์กับประเทศนอกกลุ่มนะคะมีการขยายสมาชิกภาพเพื่อสะท้อนระบบเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็ตัวไทยเองวันนี้เนี่ยก็อยากจะเข้า OECD เป็นหนึ่งใน8ประเทศผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ใน OECD นะคะแล้วก็เราก็คิดว่าถ้าเราจะเรียก OECD วันนี้เราจะไม่เรียกมันว่าสโมสรของประเทศที่ร่ำรวยนะคะแต่เราควรจะเรียกมันว่าเป็นสโมสรของคนดีที่ร่วมกันหาคำตอบสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนและก็เท่าเทียมต่อความท้าทายใหม่ๆของโลกค่ะประมาณนั้นค่ะ
1: ครับปัจจุบันไทยกำลังเดินหน้าเข้าเป็นสมาชิก OECD

0: ะแรงงานนวัตกรรมแล้วก็ประเด็นเรื่องความยั่งยืนอะไรต่างๆมากมายซึ่งหลายเรื่องเนี่ยเป็นสิ่งที่มาตรฐานของไทยเนี่ยยังปรับตัวไม่ทันกับมาตรฐานโลกนะคะเราก็มองว่าการเข้าร่วม OECD เนี่ยจะช่วยยกระดับมาตรฐานของเราเหล่านี้นะคะโอ้ถ้าจะพูดกันแบบภาษาง่ายๆนะคะท่านอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศหรือท่านรุจิกรของดิฉันเนี่ยก็มาจะเปรียบเทียบให้คนทั่วไปฟังเข้าใจง่ายๆค่ะว่าการเข้า OECD ก็เหมือนกับการที่เราอะพยายามที่จะเราเป็นในฐานะคนคนหนึ่งเนี่ยพยายามที่จะสร้างร่างกายให้แข็งแรงพยายามที่จะสร้างกล้ามเนื้อฟิตร่างกายซึ่งทุกคนทราบดีค่ะว่ามีอะไรต้องทำบ้างต้องทำยังไงแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จในการควบคุมตัวเองเพราะฉะนั้นการเข้า OECD ก็เหมือนกับการที่เราจ้างเทรนเนอร์ค่ะมาช่วยเราวางแผนเรื่องของการออกกำลังกายมาวางแผนเรื่องของการรับประทานอาหารแล้วก็มาติดตามว่ามันได้ผลหรือเปล่านะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วคนที่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือตัวเราเองนะคะก็เหมือนกัน OECD ก็คือเราเข้าไปให้ OECD ช่วยในเรื่องของมาตรฐานให้คำแนะนำแต่สุดท้ายคนที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ยังเป็นคนเป็นประเทศไทยอยู่นะคะซึ่งไทยเองจริงเราก็ร่วมงานกับ OECD มาตั้งแต่ปี2542นะคะก็20กว่าปีมาแล้วนะคะอันตัวอย่างแรกเลยที่คนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยกันแต่เราไม่ทราบว่ามันมาจาก OECD ก็คือเรื่องพิซซ่านะคะ PISA หรือว่าไอ้ตัวการประเมินเรื่องการศึกษาค่ะว่านักเรียนอายุ15ปีมีความสามารถด้านการอ่านคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์เนี่ยมากน้อยแค่ไหนซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราเข้าร่วมกับ OECD แล้วก็มีการจัดสอบจากวัดผลพิซซ่าทำให้เราเห็นว่าระบบการศึกษาของเราเนี่ยมันมีจุดเด่นจุดแข็งและจุดที่ต้องปรับปรุงตัวยังไงนะคะในระดับทวิภาคีเองไทยก็เป็นร่วมดำเนินโครงการ Country Program กับ OECD มาตั้งแต่ปี2561นะคะเพื่อรับข้อเสนอแนะด้านนโยบายต่างๆเรื่องที่เราร่วมมือกับ OECD มาแล้วนะคะอย่างเช่นธรรมาภิบาลการแข่งขันการลงทุนสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็การพัฒนาทักษะค่ะก็ในระดับภูมิภาคเองเนี่ยเราก็ริเริ่มกับ OECD นะคะริเริ่มโครงการที่ชื่อว่า Southeast Asia Regional Program นะคะหรือ SEAP เนี่ยค่ะตั้งแต่ปี2557ก็คือนำเอา OECD เนี่ยมาทำงานร่วมกับอาเซียนประเทศอาเซียนนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะดังนั้นเนี่ยการเข้าเป็น OECD member ครั้งนี้ของเราเนี่ยเราก็คือสิ่งที่เราต้องการเนี่ยก็คือเราต้องการปฏิรูปอย่างเป็นองค์รวมมีทิศทางชัดเจนนะคะแล้วก็ได้รับการยอมรับในระดับสากลค่ะกระบวนการที่เราดำเนินการไปแล้วนะคะก็คือเราเริ่มดำเนินกระบวนการไปตั้งแต่ปี2567นะคะแล้ว OECD ก็ตอบรับให้เราเข้าสู่กระบวนการหารืออย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนธันวาคม2568นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ส่งมอบเอกสารการประเมินตนเบื้องต้นให้กับ OECD ไปแล้วนะคะซึ่งเอกสารเนี้ยก็เป็นการประเมินตัวเองของเราว่าเราเนี่ยมีความสอดคล้องด้านกฎหมายนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆเนี่ยกับมาตรฐานของ OECD ในเรื่องต่างๆมากน้อยแค่ไหนนะคะตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนถัดมาที่เรียกว่าขั้นตอนของการประเมินเชิงเทคนิคหรือ technical review นะคะก็คือจะมีคณะกรรมการเฉพาะด้าน25ด้านของ OECD นะซึ่งครอบคลุมประเด็นต่างๆเช่นการลงทุนการแข่งขันภาษีการต่อต้านการคอร์รัปชันนะคะการศึกษาสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะ25คณะกรรมการที่มาดูที่มาช่วยเราประเมินค่ะว่ากฎหมายนโยบายและแนวปฏิบัติของเราเนี่ยสอดคล้องกับมาตรฐานแค่ไหนแล้วนะคะหากเราผ่านการประเมินแล้วก็ปรับปรุงจาก25คณะกรรมการนี้ได้เราถึงจะสามารถที่จะเข้าเป็นสมาชิก OECD ได้ค่ะปัจจุบันท่านนายกนะคะตั้งเป้าเร่งรัดการเข้าเป็นสมาชิก OECD ให้ได้ภายในปี2571ค่ะซึ่งก็คือมีเวลาอีก2ปีกว่าๆนะคะ2ปีครึ่งนะคะที่เราจะเข้าเป็นสมาชิก OECD ซึ่งก็ค่อนข้างเป็นกรอบระยะเวลาที่ค่อนข้างกระชั้นมากพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยกำหนดให้วาระเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติเลยนะคะโดยที่ต้องใช้ความพยายามของทุกภาคส่วนนะคะทั้ง Whole of Government แล้วก็ Whole of Society มาช่วยกันขับเคลื่อนนะคะก็เป็นที่น่ายินดีว่าตอนนี้จริงๆแล้วภาคส่วนต่างๆของไทยก็มีความตื่นตัวแล้วก็มีความสนใจค่อนข้างมากนะคะแล้วเราก็คิดว่าจะพยายามเร่งรัดกระบวนการนี้ต่อไปโดยมีความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆค่ะ
1: ครับเมื่อเร็วๆนี้นะฮะมีการประชุมคณะมนตรี OECD นะครับที่เรียกย่อว่า OECD MCM นะครับที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะครับรายละเอียดของการเข้าประชุมเนี่ยไทยได้เข้าไปผลักดันหรือนำเสนอวิสัยทัศน์ในเรื่องอะไรบ้างครับท่านครับ
0: ค่ะ การประชุม NCN เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็มีความสำคัญกับไทยใน2 มิตินะคะ

0: ข้อแรกเนี่ยคือไทยได้ร่วมเสนอแนวคิดต่อประเด็นเศรษฐกิจโลกนะประเด็นที่เป็นสิ่งสำคัญในเศรษฐกิจโลกปัจจุบันแล้วก็เรื่องที่สองเนี่ยก็คือเราได้พยายามเข้าไปสร้างแรงสนับสนุนต่อกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกของไทยค่ะในส่วนของมิติแรกนะคะขอเรียนว่าการประชุมปีนี้เน้นเรื่องการออกแบบนโยบายอุตสาหกรรมหรือว่า industrial policy นะคะให้สนับสนุนการเปิดตลาดการมีตลาดที่ เติบโตด้วยความมั่นคงนะคะโดยการประชุมครั้งนี้เนี่ยท่านศรีหศักดิ์พงษ์เกตแก้วท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยนะคะก็ได้ไปกล่าวถ้อยแถลงกับที่ประชุมโดยย้ำว่านโยบายอุตสาหกรรมสมัยใหม่เนี่ยควรจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องนวัตกรรมเรื่องทุนมนุษย์การเปลี่ยนผ่านสีเขียวนะคะหรือว่าการบูรณาการเศรษฐกิจระดับภูมิภาคนะคะโดยที่สิ่งสำคัญเนี่ยจะต้องหลีกเลี่ยงเลยก็คือหลีกเลี่ยงมาตรการบิดเบือนตลาดหรือเป็นอุปสรรคต่อการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศค่ะ
1: ค่
0: ะในส่วนในช่วงเดียวกันนะคะท่านสรัญเจริญสุวรรณท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศก็ได้เข้าร่วมการประชุมเช่นเดียวกันนะคะโดยที่ท่านได้เข้าไปแลกเปลี่ยนในหัวข้อเรื่องการลงทุนเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนนะคะท่านได้ชี้ว่าการเปลี่ยนผ่านสีเขียวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวนะคะเพราะมันจะทำได้ยากแต่ว่ามันควรจะต้องมองให้เป็นเรื่องของเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันค่ะประเทศที่มีที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดได้เนี่ยก็จะสามารถดึงดูดเงินลงทุนสีเขียวนะคะแล้วก็จะต้องมีการสร้างกติกาที่ชัดเจนนะคะเพื่อให้มันไม่เป็นอุปสรรคต่อการค้านะคะ
1: ครับ
0: ค่ะครั้งนี้นอกจากท่านสรัญแล้วก็ท่านศรีศักดิ์แล้วการเข้าร่วมครั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วไปในนามทีมประเทศไทยนะคะก็จะมีผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังแล้วก็ผู้แทนการค้าไทยเนี่ยที่ไปด้วยกันนะคะแล้วก็เข้าร่วมการประชุมต่างๆเพื่อร่วมสะท้อนมุมมองของไทยค่ะในมิติของการเข้าเป็นสมาชิกเนี่ยการไปเข้าร่วมครั้งนี้เนี่ยเราก็ไปขอแรงสนับสนุนจากประเทศสมาชิกนะคะแล้วก็จากท่านเลขาธิการ OECD นะคะซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนที่ดีนะคะโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีศรีหศักดิ์ก็ได้หารือทวิภาคีกับท่านเลขาธิการ OECD นะคะแล้วก็รัฐมนตรีจากหลายประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นฟินแลนด์ญี่ปุ่นบัลแกเรียค่ะซึ่งต่างก็แสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนกระบวนการสมัครเป็นสมาชิก OECD ของไทยนะคะนอกจากนี้เนี่ยผู้แทนไทยหลายท่านยังได้เข้าร่วมกิจกรรมคู่ขนานที่เป็นกิจกรรมร่วมกับผู้สมัครประเทศผู้สมัครอื่นๆนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก็ประเด็นที่มีการพูดคุยกันก็เรื่องของความยากง่ายในเรื่องของการประสานงานภายในประเทศนะคะการสื่อสารกับประชาชนก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของการรักษาแรงสนับสนุนทางการเมืองอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะก็ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศนะคะที่เป็นบทบาทสำคัญเลยเนี่ยเราเนี่ยมีหน้าที่ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับ OECD นะคะแล้วก็กับประเทศสมาชิกนะคะเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของไทยนะคะเพื่อให้หน่วยงานไทยเนี่ยมีความเข้าใจ OECD แล้วก็มีขีดความสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของ OECD ได้นะคะก็ในส่วนนี้เราเองก็ได้ดำเนินโครงการความร่วมมือกับหลายๆประเทศสมาชิก OECD นะคะอย่างเช่นกับออสเตรเลียนะคะญี่ปุ่นเกาหลีใต้สหราชอาณาจักรโปแลนด์แล้วก็กลุ่มประเทศนอร์ดิกค่ะก็มีการจัดกิจกรรมเพื่ พวกการสัมมนานะคะมีโครงการต่างๆด้วยกันอยู่เรื่อยๆค่ะ
1: ครับเมื่อไทยได้เป็นสมาชิก OECD แล้วครับประเทศไทยคนไทยจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นคำถามที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะก็ทางกระทรวงการต่างประเทศมองว่าเราจะมีประโยชน์ที่เห็นได้ชัดอย่างจากการเข้าเป็นสมาชิก OECD 3ด้านนะคะประการแรกเลยเนี่ยคือมันเป็นการยกระดับมาตรฐานประเทศทั้งระบบนะคะเป็นการปฏิรูปและยกระดับมาตรฐานก็จะทำให้ไทยเนี่ย OECD จะใช้ข้อมูลต่างๆที่เขามีแล้วก็ประสบการณ์ที่เขามีนะคะช่วยให้ไทยเนี่ยปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบธรรมาภิบาลความโปร่งใสแล้วก็สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของเราเนี่ยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลมากขึ้นนะคะปัจจุบันเนี่ยไทยเองเนี่ยมีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเนี่ยเกือบ 1,000 ฉบับแล้วก็มีกฎหมายลำดับรองอีกเป็นแสนฉบับนะคะมีใบอนุญาตที่จะต้องขอเนี่ยอยู่ประมาณ 2,900 ประเภทนะคะซึ่งหลายๆกฎระเบียบเนี่ยมีอายุมาค่อนข้างนานแล้วแล้วก็หลายฉบับเนี่ยมีความซ้ำซ้อนนะคะล้าสมัยหรือว่ามีการเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจมากเกินไปมันก็เลยกลายเป็นต้นทุนนะคะข ของประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจที่ทำธุรกิจในประเทศไทยนะคะก็ถ้าเราสามารถแก้ไขตรงนี้ได้เนี่ยจริงๆแล้วเราเคยทำการศึกษากับทางสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI นะคะก็มีการประเมินว่าถ้าเราสามารถปรับปรุงตรงนี้ได้ต้นทุนจากกฎระเบียบของไทยเนี่ยคือต้นทุนจากการปรับปรุงกฎระเบียบของไทยเนี่ยมันสูงอาจจะสูงถึง 130,000 ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวนะที่เป็นต้นทุนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าการเข้า OECD แล้วลดตรงนี้ได้เนี่ยก็จะช่วยเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ช่วยเป็นแรงดึงดูดนักลงทุนต่างชาติได้ดีเลยค่ะประการที่2นะคะก็คือเรื่องของการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจค่ะก็อย่างที่เราทราบกันว่าสมาชิก OECD ตอนนี้มีอยู่38ประเทศนะคะหลายๆประเทศเนี่ยเป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่มากนะคะมีสัดส่วนการค้ารวมกันประมาณครึ่งนึงของโลกเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ถ้าเราเข้าเป็นสมาชิก OECD ใช้มาตรฐานเดียวกับ OECD เนี่ยก็จะทำให้เราสามารถเชื่อมโยงตลาดของเราเข้ากับตลาดของ OECD ได้ง่ายขึ้นนะคะสินค้าของเราก็จะเข้าไปขายในประเทศ OECD ได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับนะคะตัวนักลงทุนจากประเทศเหล่านี้เองเนี่ยก็จะพร้อมที่จะเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้นนะคะเพราะว่าเชื่อมั่นในกฎระเบียบของเรานะคะผลที่เราคาดหวังก็คือเนี่ยค่ะว่าสินค้าของเราจะสามารถเข้าสู่ตลาดได้มากขึ้นเราสามารถดึงดูดการลงทุนที่มีคุณภาพนะคะจากประเทศสมาชิก OECD นะคะได้มากขึ้นแล้วก็มีการจ้างงานที่ดีเข้ามาในประเทศมากขึ้นค่ะ
1: ค
0: ่ะก็อย่างที่เรียนนะคะเมื่อสักครู่ว่า TDRI เคยประเมินว่าเคยทำการศึกษากับเราแล้วก็ประเมินว่าถ้าเกิดเราเข้าร่วม OECD ได้จริงๆเนี่ยจะช่วยให้ GDP ของเราโตขึ้นถึงประมาณร้อยละ 1.6 ในช่วง5ปีแรกของการเป็นสมาชิก OECD เลยค่ะ
1: ค
0: ่ะแล้วก็ประการที่3นะคะคืออันนี้คือเป็นประการที่เราคิดว่าสำคัญที่สุดนะคะคือเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยค่ะมาตรฐาน OECD เนี่ยไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจแต่รวมถึงเรื่องในชีวิตประจำวันเราหลายๆเรื่องนะคะแรงงานการศึกษาสุขภาพสิ่งแวดล้อมกับคุณภาพของผู้บริโภคซึ่งพวกนี้เนี่ยหากเราได้สามารถปรับปรุงให้เป็นสากลมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ประชาชนของเราเนี่ยได้รับบริการภาครัฐที่สะดวกและโปร่งใสมากขึ้นนะคะมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่ดีขึ้นนะคะมาตรฐานแรงงานสุขภาพแล้วก็สวัสดิการชีวิตก็จะดีขึ้นด้วยค่ะก็กล่าวโดยสรุปก็คือการเข้าเป็นสมาชิก OECD เนี่ยมันเป็นเรื่องของทั้งในเรื่องของบทบาทไทยในเวทีโลกนะคะแต่ก็ยังเป็นเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยค่ะ
1: ครับนี่คือเจาะลึกเวที OECD นะครับก้าวสำคัญของไทยสู่มาตรฐานเศรษฐกิจโลกนะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านสุวรรณีอรุณสวัสดิ์วงศ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: เอาละครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับ
3: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
2: ์ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องการบังคับใช้กฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากหรือกฎหมาย Anti-Slap Law ในคดีทุจริตนะครับรายละเอียดในประเด็นนี้เป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกับท่านพัฒนพงศ์จันเพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการปปช.ครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: ครับผมสวัสดีครับคุณทรงพลคุณปริศราและท่านผู้ฟังทางบ้านสวัสดีครับ
4: ค่ะท่านคะสำหรับกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากหรือกฎหมาย Anti-Slap Law ในคดีทุจริตตรงนี้มีความเป็นมาอย่างไรบ้างคะแล้วก็กฎหมายนี้มีสาระสำคัญอย่างไรบ้างเล่าให้คุณผู้ฟังฟังหน่อยค่ะ
5: ครับผมเนื่องจากกฎหมายแอนทาร์แกรฟลอนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นไปตามภาพหยักประกอบนูนว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับที่2พ.ศ.2568นะครับซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายปปช.ฉบับที่1นะครับเนื่องจากว่าเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา 63นะครับที่บัญญัติให้รัฐเนี่ยต้องจัดให้มีมาตรการกลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติชอบอย่างเข้มงวดนะครับโดยมีกลไกส่งเสริมให้กับประชาชนนะครับรวมตัวกันในการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตครับซึ่งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเนี่ยบัญญัติให้มีการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสผู้ให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการปปช.ครับเพื่อส่งเสริมให้มีการส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสและให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคำหรือให้ความเห็นต่อคณะกรรมการปปช.ในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับซึ่งโดยหลักการแล้วนะครับกฎหมายฉบับดังกล่าวนะครับมีจริงๆแล้วเนี่ยเรียกว่ากฎหมายแอนทายสแลปลอนะครับซึ่งเป็นกรณีที่แอนทายเนี่ยคือต่อต้านนะครับสแลปลอเนี่ยมีที่มาจากคำว่าสเตทิจิกลอสูตเกนต์พับลิกปาร์ติซิเพชันนะครับก็คือเป็นกรณีที่ต่อต้านการฟ้องเชิงยุทธศาสตร์นะครับเพื่อปิดปากนะครับหรือเพื่อป้องกันการมีส่วนร่วมของประชาชนนั่นหมายความว่าคนที่ที่มาให้ข้อมูลกับปปช.เนี่ยถือว่าเป็นกรณีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตนะครับแต่ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการตรวจสอบนะครับไปฟ้องดำเนินคดีกับแก่บุคคลดังกล่าวในข้อหาอื่นๆที่ไม่ใช่ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือความผิดที่ไปฟ้องซึ่งเป็นความผิดอย่างเช่นหมิ่นประมาท
1: ครับ
5: พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หรือให้การเท็จต่อคณะกรรมการปปช.หรือนำเอกสารทางราชการเนี่ยมาให้คณะกรรมการปปช.ซึ่งเป็นผลกระทบจากการที่เขาเป็นพลเมืองดีที่แจ้งเบาะแสของปปช.นะครับกฎหมายฉบับนี้จึงเป็นมุ่งที่จะคุ้มครองบุคคลดังกล่าวเพราะว่าการฟ้องนั้นไม่ใช่เป็นฟ้องเพื่อจะเอาชนะทางคดีแต่ฟ้องเพื่อจะปิดปากบุคคลที่จะมาให้ข้อมูลกับปปช.ครับ
1: ครับก็เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาปกป้องคนที่ถูกกลั่นแกล้งฟ้องร้องดำเนินคดีคือบางครั้งเนี่ยโจทก์ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เพื่อที่จะปกป้องสิทธิของตนเองแต่เป็นการฟ้องให้คู่กรณีที่ไปเปิดโปงเบาะแสการทุจริตหยุดการกระทำดังกล่าวเหมือนเป็นการฟ้องปิดปากไม่ให้ดำเนินคดีหรือมีการเปิดโปงต่อแบบนั้นใช่ไหมฮะ
5: คร
1: ับ
5: ผมโดยหลักการเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยแต่ร่างกฎหมายไปใช้สำหรับความผิดโดยทั่วไปด้วยนะครับแต่เนื่องจากว่าในเรื่องของการป้องกันการฟ้องปิดปากเนี่ยต้องวิเคราะห์กันพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าผลกระทบจากการมีกฎหมายฉบับนี้นะครับอาจจะกระทบต่อสิทธิของหรือว่าการดำเนินคดีหรือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีการตาเฉพาะในเรื่องของความผิดที่อยู่ในหน้าปปช.ก่อนเพื่อเป็นโมเดลเพื่อใช้กับในส่วนต่างใช้ได้ผลแล้วแต่สามารถนำไปใช้กับในเรื่องของความผิดฐานอื่นๆได้ด้วยครับ
1: ครับเพราะว่าทุกวันนี้เรื่องของการฟ้องหมิ่นประมาทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งทางอาญาก็มากมายพอสมควรการที่จะแยกแยะคดีนี้เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับ anti slap law หรือป้องกันฟ้องปิดปากนี่ก็ยากกันพอสมควรนะครับสำนักงานปปช.เรามีกระบวนการขั้นตอนไงฮะในการคัดกรองหรือให้ความคุ้มครองช่วยเหลือกับบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองในเรื่องของการฟ้องปิดปาก
5: ครับครับผมการฟ้องป้องกันการฟ้องปิดปากกันนะครับหลักๆก็คืออยู่ในมาตรา132ของกฎหมายปปช.ฉบับที่2นะครับซึ่งมาตรา132เนี่ยเขียนคุ้มครองไว้บุคคลโดยรวมเลยครับเป็นลักษณะกว้างเลยนะครับอย่างเช่นผู้ให้ถ้อยคำผู้แจ้งบทแสข้อมูลนะครับผู้ส่งพยานหลักฐานหรือแสดงแม้กระทั่งแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการปปช.หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เป็นบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองนะครับถ้าหากว่ากระทำโดยสุจริตคือไม่ได้ไปแกล้งเขานะฮะไม่ได้ไปแกล้งกล่าวหาร้องเรียนโดยเพื่อที่จะหวังผลอย่างอื่นที่ไม่ใช่เป็นหวังผลของการตรวจสอบนะครับถือว่าเป็นการดำเนินการโดยสุจริตนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถือว่าได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทั้งในส่วนของทางแพ่งทางอาญาและทางวินัยครับก็คือโดยภาพรวมก็คือเป็นกรณีที่ครอบคลุมผู้ให้แจ้งเบาะแสต่อปปช.เนี่ยทั้งหมดแม้กระทั่งแสดงความคิดเห็นและได้รับความคุ้มครองทั้งหมดไม่ว่าทางแพ่งทางอาญาหรือทางวินัยเดิมทีนะครับผมไม่ได้เรียนนิดเดิมทีบทบัญญัติของมาตรานี้ก่อนแก้ไขเนี่ยจะไม่ครอบคลุมในส่วนของทางวินัยปัจจุบันเนี่ยครอบคลุมทางวินัยด้วยครับและครอบคลุมในส่วนที่ว่าทั้งเรื่องที่ปปช.รับไว้ดำเนินการเองหรือส่งไปยังพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการแทนหรือส่งไปยังคณะกรรมการปปช.หรือแม้กระทั่งส่งไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการเนี่ยถ้าหากบุคคลดังกล่าวเนี่ยผู้แจ้งเบาะแสหรือแจ้งข้อมูลเนี่ย ถูกฟ้องกลับหรือถูกดำเนินคดีเนี่ยก็สามารถได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายปปช.ด้วยเช่นเดียวกันครับ
2: ครับอย่างนี้ผมจะเข้าใจถูกต้องไหมฮะคือถ้าเราเพิ่มเรื่องของการดำเนินการทางวินัยเท่ากับว่าคดีจะไม่ได้อยู่ในโรงในศาลตลอดทุกเรื่องนะฮะก็จะเป็นเรื่องของการตั้งคณะกรรมการทางวินัยด้วยเช่นผมไปร้องเรียนผู้บังคับบัญชาว่าเขาทุจริตเขาก็เกิดอ๋อคนนี้กระด้างกระเดื่องก็เลยจัดการด้วยการตั้งคณะกรรมการสอบเลยแบบนี้ก็คือว่าการตั้งคณะกรรมการสอบก็สามารถเพิกถอนหรือเราสามารถร้องเรียนได้ด้วยใช่ไหมฮะ
5: ครับผมในกรณีดังกล่าวนี้ได้รับความคุ้มครองนะครับเนื่องจากว่าเป็นผู้ที่แจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการปปช.
2: ครับ
5: เติมทีนี้ไม่ได้รับความคุ้มครองเพราะทางวินัยเนี่ยเขาก็ผู้บังคับชาเขาก็มีอำนาจในการดำเนินการ
2: ครับ
5: แต่หากว่าในปัจจุบันเนี่ยถ้ามีกรณีที่แจ้งข้อมูลมาว่าหลังจากมีการให้ข้อมูลกับปปช.แล้วกลับไปเนี่ยถูกผู้บังคับชาตั้งกรรมการสอบด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องจากการที่มาให้ข้อมูลกับปปช.นะครับก็สามารถแจ้งมาที่คณะกรรมการปปช.ได้ครับขอ
2: บ
5: คุณไปเรียนกรณีที่วิธีการในการรับพิจารณาวิธีการแจ้งมายังคณะกรรมการปปช.เพิ่มเติมนะครับ
2: ครับ
5: คือในกรณีดังกล่าวเนี่ยถ้าหากว่าผู้แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับเนื่องจากว่ากฎหมายเนี่ยเปิดกว้างมากนะครับเปิดกว้างในลักษณะที่ว่าถ้าคณะกรรมการปปช.เห็นเองก็ถือว่าความปรากฏไม่จำเป็นต้องมีการร้องขอเข้ามานะครับ พยานกลับไปแล้วทีนี้อาจเป็นออกเป็นสื่อออกเป็นข่าวว่าถูกดำเนินการหรือถูกดำเนินคดีกลับเนี่ยนะฮะการเพื่อปิดปากเนี่ยคณะกรรมการปปช.สามารถหยิบยกขึ้นมาพิจารณาเพื่อให้ความคุ้มครองได้เลยภายใน15วันได้เลยครับ
2: ครับ
5: แต่ถ้าหากว่าปปช.ไม่มีข้อมูลเนี่ยผู้ได้รับผลกระทบสามารถร้องขอมาที่ปปช.ได
2: ้ครับ
5: นะครับร้องขอมาเพื่อที่จะแจ้งกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ท่านไปให้ข้อมูลนั่นแหละก็ได้นะครับเจ้าของเรื่องเนี่ยนะครับก็ได้เพื่อเขาจะได้มีความเห็นมาว่าสมควรได้รับความคุ้มครองไหมได้รับผลกระทบไหมเป็นเรื่องของอะไรนะครับแล้วก็เมื่อเสนอขึ้นมาเนี่ยคณะกรรมการปปช.เขาจะพิจารณาภายใน15วันเช่นเดียวกันครับ
2: ครับก็แสดงว่าปปช.มีการดำเนินงานเชิงรุกด้วยนะครับไม่ต้องรอให้ประชาชนเดือดร้อนแล้วก็มาร้องเรียนแต่ว่าปปช.สามารถเห็นเองแล้วก็เข้าไปดูแลแล้วก็ไปพิทักษ์ผลประโยชน์ตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับเป็นเชิงรุกด้วยใช่ไหม
5: คร
2: ับ
5: ครับผมกฎหมายดีไซน์ออกมาเพื่อให้ทำงานเชิงรุกครับเราจะไม่นั่งรอคำร้องขออย่างเดียวถ้าเราเห็นเนี่ยสามารถเข้าไปดำเนินการได้เลยนะครับคุ้มครองทั้งในส่วนของทางแพ่งนะครับทางอาญาและก็ทางวินัยนะครับในรายละเอียดของทางแพ่งผมทางอาญาทางวินัยผมก็ยัดดำเรียนอย่างนี้นะครับว่าในการถูกฟ้องหรือถูกดำเนินคดีในทางแพ่งเนี่ยนะครับคณะกรรมการปปช.สามารถมอบหมายพนักงานเจ้าที่ปปช.นี่ครับหน่วยงานที่ได้มอบหมายก็คือว่าอย่างเช่นท่านเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าปปช.ฟ้องคดีเองได้หน่วยนี้ครับเป็นเรื่องหน่วยสำนักคดีเนี่ยนะเขาจะมีเจ้าที่เพื่อไปว่าความในศาลเพื่อแก้ต่างให้ได้นะครับหรือผู้ได้ร้องขอเนี่ยประสงค์ที่จะจัดหาทนายความในการที่จะไปแก้ต่างให้เนี่ยก็สามารถแจ้งค่าใช้จ่ายรายละเอียดมาที่คณะกรรมการปปช.ได้ซึ่งค่าใช้จ่ายในทางแพ่งเนี่ยมีตั้งแต่คดีละ 5,500 บาทถึง 30,000 กว่าบาทนะครับซ
2: ึ
5: ่งแม้กระทั่งในส่วนของทางอาญานะครับทางอาญาก็เช่นเดียวกันทางอาญาเนี่ยก็สามารถที่จะมอบหมายพนักงานเจ้าที่แก้ต่างให้ได้หรือแต่งตั้งทนายความได้แล้วหรือประสานไปยังพนักงานอัยการในการแก้ต่างให้ได้นะครับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้นะครับ5,500 บาทถึง 55,000 บาทโดยตำแหน่งนะครับสามารถเบิกจ่ายได้จากกองทุนปปช.ครับผม
2: ครับก็คือช่วยเหลือในการที่จะจัดหาทนายความสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการค่าฤชาธรรมเนียมศาลด้วยในการต่อสู้คดีไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งทางอาญาย้อนกลับไปนิดนึงผมมีข้อสังเกตคือบุคคลที่ถูกกล่าวโทษหรือถูกฟ้องเนี่ยในคดีหมิ่นประมาทตรงนี้เนี่ยคือคนที่จะต้องไปแสดงความเห็นหรือแจ้งเบาะแสกับปปช.เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริตแต่ปกติแล้วการไปแจ้งกับปปช.ข้อมูลเขาเป็นความลับไม่ใช่เหรอฮะแล้วมันจะออกไปแล้วก็ถูกฟ้องร้องได้ยังไงมันพิสูจน์กันยังไงฮะเนี่ย
5: ก็ผมโดยหลักการเป็นอย่างนั้นนะครับ ในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอยู่ในหน่วยงานหรือกระทรวงกระทรวงกลมต่างๆเนี่ยนะครับในกรณีที่มาเบิกความหรือมาให้การพยานเนี่ยนะครับในส่วนของผู้ได้รับผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับก็คงจะคาดหมายได้ว่ามีเป็นมาเป็นพยานก่อต่อปปช.หรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งบางครั้งก็ ก็เขามีข้อมูลของเขาเองนะครับนะในส่วนเนี้ยเขาอาจจะไปพอสงสัยปุ๊บเนี่ยก็อาจจะไปฟ้องปิดปากหรือดำเนินการทางวินัยไว้ก่อนนะครับซึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองถูกตรวจสอบจากปปช.นั่นเองนะครับซึ่งกรณีดังกล่าวเนี่ยแม้ปปช.จะเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับก็ตามเนี่ยแต่ในการทำงานในภาคปฏิบัติจริงๆเนี่ยอาจจะเกิดการรับรู้หรือคาดหมายได้จากผู้ถูกกล่าวหาเองครับ
4: ค่ะท่านคะในส่วนของสิทธิในการได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือของกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากหรือกฎหมายแอนตี้สแลปลอตรงนี้มีอะไรบ้างคะ
5: ครับผมในส่วนของสิทธิของผู้ร้องขอในการคุ้มครองนะครับอย่างที่เรียนไว้นะครับว่าเป็นเรื่องของกรณีคุ้มครองทั้งทางแพ่งทางอาญาและทางวินัยนะครับทางแพ่งนะครับมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับการดำเนินคดีหรือถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับค่าลิขสิทธิ์ธรรมเนียมค่าทนายความทั้งหลายนะครับทางอาญาเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าต้องมีการควบคุมตัว
1: ครับ
5: ในลักษณะของการดำเนินคดีอาญาเราคุ้มครองตลอดสายนะครับตั้งแต่ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษจนถึงถูกดำเนินคดีในศาลนะครับ
1: ครับ
5: ในขั้นตอนของการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษเนี่ยนะครับเมื่อร้องทุกข์กล่าวโทษเนี่ยถ้าหากว่าผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยทราบว่าตัวเองถูกร้องทุกข์กล่าวโทษด้วยกันเพื่อปิดปากกันนะครับก็สามารถแจ้งมาที่ปปช.นะครับปปช.ก็จะแจ้งไปยังมีมติคุ้มครองและแจ้งไปยังพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการนะครับเพื่อให้นำมติของพนักงานสอบสวนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสำนวนการสอบสวนนะครับเพื่อที่จะให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการเนี่ยได้ตระหนักถึงว่าบุคคลที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยเขาเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือกับปปช.ในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและเป็นกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาของปปช.เนี่ยไปแจ้งความหรือดำเนินคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยในการสั่งสำนวนเนี่ยนะครับในทางเนื้อหาเนี่ยแม้ว่าเป็นดุลพินิจของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการเนี่ยแต่ในส่วนของเนื้อหาเนี่ยพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการต้องมาพิจารณาตรงนี้ประกอบด้วยนะครับเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนั่นเองนะครับในส่วนของในเนื้อหาในส่วนของการประกันตัวนะครับถ้าหากเป็นพนักงานสอบสวนเนี่ยปปช.สามารถสั่งให้ปล่อยโดยไม่มีหลักประกันก็ได
1: ้ครับ
5: ในส่วนของอัยการเนี่ยพนักงานสอบสวนก็จะแจ้งเป็นดุลพินิจว่าจะปล่อยตัวชั่วคราวแบบมีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกันแต่ถ้ามีหลักประกันผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับผู้ร้องขอเนี่ยสามารถแจ้งมาที่ปปช.เพื่อขอจากกองทุนปปช.เข้าไปเพื่อที่จะเยียวยาในส่วนของการเป็นหลักประกันได้ครับจะคุ้มครองในส่วนนี้และที่สำคัญนะครับขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าในทางวินัยเป็นทางวินัยถือว่าเป็นอำนาจเด็ดขาดของกรรมการปปช.เลยถ้าหากว่าผู้แจ้งบทแสหรือให้ข้อมูลเนี่ยแจ้งบทแสหรือให้ข้อมูลมายังกรรมการปปช.แล้วกลับไปถูกดำเนินการทางวินัยโดนตั้งกรรมการสอบเรื่องอื่นๆที่อ้างขึ้นมาเพื่อเป็นเรื่องว่าไอ้เห็นว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ยังไงก็ตามเป็นผลมาจากเรื่องที่มีการแจ้งบทแสหรือให้ข้อมูลกับปปช.เนี่ยเมื่อกรรมการปปช.พิจารณาแล้วว่าได้รับความคุ้มครองเนี่ยแจ้งมายังผู้มีอำนาจดำเนินการทางวินัยนะคร
1: ับ
5: ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจการทางวินัยต้องยุติเรื่องทันทีครับนี่คือบทเด็ดขาดในทางวินัยครับ
1: ครับ
5: เพราะฉะน
1: ั้
5: นแปลว่าความคุ้มครองทั้งสิทธิเรื่องของค่าตอบแทนค่าธรรมเนียมแล้วก็สิทธิในเรื่องถูกดำเนินการทางวินัยคุ้มครองทั้งหมดครับ
1: ครับเรื่องทางวินัยเนี่ยคือถ้าในกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการที่จะสอบวินัยแล้วมีผลออกมาแล้วเนี่ยคือสมมติมีผลออกมาแล้วแล้วก็มีคำสั่งออกมาแล้วโยกย้ายอะไรพวกนี้เนี่ยเราสามารถไปเพิกถอนคำสั่งทางปกครองตรงนั้นได้ด้วยไหมครับ
5: หลักการของกฎหมายนะคร
1: ับ
5: ตราบใดที่ยังไม่ถึงที่สุดนะครับ
1: ตรา
5: บใดที่ยังไม่ถึงที่สุดเนี่ยคณะกรรมการสอบพิจารณาได้ทั้งหมดครับ
1: โอ้ครับ
5: แต่ถ้าพอถึงที่สุดปุ๊บเนี่ยท่านก็เป็นไปว่ากันในเรื่องของการปกครองในชั้นนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นแนวทางที่อาจจะเป็นมติกรรมการสอบเพื่อนำสู่สำนวนของการปกครองได้อีกในอนาคตนะครับถ้าเป็นถึงชั้นศาลนะครับ
1: ครับ
5: เช่นเดียวกับทางอาญานะครับทางอาญาก็เหมือนกันถ้าหากไปถึงชั้นศาลเนี่ยปปช.แจ้งมติเพื่อนำสู่สำนวนของศาลเป็นส่วนหนึ่งการพิจารณาของศาลได้เลยเหมือนกันครับ
1: ครับ
5: ส่วนในเรื่องของดุลพินิจในเนื้อหาเนี่ยท่านก็พิจารณาไปตามรูปแบบดุลพินิจนะครับแต่ในส่วนของวิธีการคุ้มครองเราก็คุ้มครองได้ไปจนถึงชั้นศาลเช่นเดียวกันครับ
1: ครับก็เป็นเกราะในการคุ้มครองของคนที่จะมาแจ้งเบาะแสใช่ไหมฮะแต่ว่าไม่ได้ไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจของผู้พิพากษาไม่ได้ไปแทรกแซงดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหากมีการตั้งแล้วก็มีการพิพากษาหรือว่ามีคำสั่งไปแล้วใช่ไหมฮะ
5: ครับผมกฎหมายฉบับนี้เนี่ยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะไปแทรกแซงในเนื้อหานะครับมุ่งที่จะคุ้มครองแต่การคุ้มครองในลักษณะนี้เป็นลักษณะของการลักเข้าไปเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเนี่ยก็ต้องมาพิจารณาในส่วนของเนื้อหาประกอบเพิ่มเติมด้วยครับ
1: ครับก็เท่ากับว่าเป็นการพิทักษ์คุ้มครองผู้ที่จะแจ้งเบาะแสไม่ให้ถูกรังแกหรือว่ากลั่นแกล้งด้วยการฟ้องปิดปากนะครับส่วนการดำเนินการทางวินัยเนี่ยถ้าจะได้รับความคุ้มครองเนี่ยก็คือคดีต้องอยู่ในระหว่างการดำเนินการทางวินัยถ้าจบไปแล้วเนี่ยหรือว่ามีคำสั่งไปแล้วท่านก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วไปฟ้องสู่ศาลปกครองต่อไปแบบนั้นใช่ไหมฮะ
5: คร
1: ับ
5: ครับผมครับผม
4: ท่านคะที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มมีการบังคับใช้กฎหมายมีผู้ขอรับความคุ้มครองบ้างหรือยังคะแล้วก็ทางสำนักงานปปช.มีกรณีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จแล้วที่พอจะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังได้บ้างไหมคะ
5: ครับตั้งแต่กฎหมายประกาศใช้นะครับเมื่อวันที่5มิถุนายนนะครับของ2568ต้นมานะครับมีผลได้บังคับเมื่อวันที่6นะครับปรากฏว่ามีผู้ยื่นคำร้องมายังคณะกรรมการปปช.เนี่ยจำนวน62เรื่องนะครับ62เรื่องเนี่ยนะครับพิจารณาแล้วเสร็จเนี่ยนะครับไปแล้ว39เรื่องนะครับอยู่ระหว่างการทำการของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องกันกรองว่าเป็นเรื่องกรณีเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแจ้งเบาะแสหรือไม่แล้วก็เป็นเรื่องของทุจริตหรือไม่นะครับอีก14เรื่องนะครับให้ความคุ้มครองไปแล้ว17เรื่องนะครับซ
1: ึ่
5: งถือว่าดำเนินการไปแล้วเสร็จเร็วพอสมควรเนื่องจากว่าเป็นบทกฎหมายเขียนไว้เมื่อขึ้นสู่การพิจารณาของคณะชเนี่ยต้องภายใน15วันนะครับในการคุ้มครองเนี่ยหลังจากแจ้งไปนะครับก็มีทั้งกรณีที่แจ้งไปยังศาลแจ้งไปยังพนักงานอัยการและแจ้งไปยังพนักงานสอบสวนและก็แจ้งไปยังผู้บังคับบัญชานะครับในส่วนของแจ้งไปที่ศาลเนี่ยปชเองเนี่ยนะครับเราได้แจ้งไปยังคณะความเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลเนี่ยปรากฏว่าหลายๆคดีที่ไปสู่ศาลเนี่ยเมื่อทั่วศาลเนี่ยท่านได้เห็นในเรื่องของการแจ้งคุ้มครองปปช.เนี่ยท่านก็หารือกับฝ่ายโจทก์นะครับว่าในกรณีดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นกรณีที่มีการฟ้องปิดปากหรือไม่อย่างไรนะครับปรากฏว่าในส่วนของฝ่ายโจทก์จะถอนฟ้องไปส่วนใหญ่จะถอนฟ้องออกไปนะครับจากศาลซึ่งถือว่าเป็นผลการดำเนินกระบวนการในศาลเนี่ยถือว่าเป็นผลประสบความสำเร็จนะครับเนื่องจากว่าฝ่ายโจทก์เขาแสดงความประสงค์ที่จะถอนฟ้องไปเองนะครับในส่วนนั้นนะส่วนในส่วนของทางวินัยเนี่ยก็มีการแจ้งข้อมูลไปนะครับ
1: ครับ
5: ก็ทางวินัยเนี่ยก็เป็นที่ยุติว่าต้องยุติตามปปช.แจ้งไปนะครับส่วนพนักงานสอบสวนหรืออัยการเนี่ยท่านต้องเอาไปประกอบกับสำนวนอย่างที่เรียนไปไว้แล้วนะครับในคดีที่อย่างเช่นคดีของกรณีของการเรียกสินบนแบบนี้นะครับ
1: ครับ
5: ผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสก็ถูกฟ้องกลับนะครับเรื่องของการหมิ่นประมาทนะครับเรื่องของในการเท็จอย่างนี้นะครับก็เราก็แจ้งเข้าไปเพื่อช่วยเหลือในคดีดังกล่าวนะครับเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนะครับจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเราเนี่ยปปช.เองเราถ้าไม่มีพยานหลักฐานเราจะไม่สามารถดำเนินคดีต่อผู้ถูกกล่าวหาได้เลยนะครับในส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญที่ผู้แจ้งบุตรเอ๋ให้ข้อมูลในลักษณะอย่างเช่นหน่วยงานในบุคคลที่อยู่ในหน่วยงานเดียวกันเนี่ยนะครับให้ข้อมูลมาเนี่ยเขาเป็นข้อมูลที่แท้จริงและเป็นประจักษ์พยานเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อให้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยครับเราปปช.เองเนี่ยก็สามารถที่จะดำเนินการได้และได้ผลดีด้วยนะครับซึ่งเมื่อเขาถูกฟ้องถูกดำเนินคดีเนี่ยคณะกรรมการก็แจ้งข้อมูลไปยังผู้คำบัญชานะครับเพราะว่าเนื่องจากเขาถูกผู้คำบัญชาเนี่ยดำเนินการตั้งการสอบวินัยนะครับก็สามารถยุติเรื่องได้นะครับนี่คือเป็นตัวอย่างในหลายคดีนะครับรวมแล้วก็ประมาณสัก17คดีที่คุ้มครองไปแล้วนะครับ
1: ครับโอ้ถ้าเป็นคดีแพ่งคือมีการถอนฟ้องนะฮะอาญาก็มีการถอนฟ้องด้วยก็เท่ากับว่าจำเลยก็ไม่ต้องไปรับผิดแล้วก็ไม่ต้องไปขึ้นศาลอีกแล้วนะฮะส่วนวินัยก็มีการยุติการดำเนินงานทางวินัยด้วยนี่คือกฎหมายที่ใช้บังคับในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตฮะแล้วประชาชนล่ะครับที่ฟังอยู่เนี่ยเขาก็สนใจแล้วก็อยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากเนี่ยจะมีช่องทางไหนสามารถติดต่อกับปปช.ได้บ้างครับ
5: ถ้าผมขอเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทางบ้านนะครับว่าคณะกรรมการปปช.เองนะครับในส่วนนี้นะครับเราพยายามปรับปรุงกฎหมายเพื่อคุ้มครองนะครับคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการปปช.หรือเป็นพยานต่อคณะกรรมการปปช.เนื่องจากเราทราบดีนะครับว่าการมาแจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลกับคณะกรรมการปปช.นะครับเป็นสิ่งที่ท่านต้องตระหนักพอสมควร ระหว่างว่าความปลอดภัยไม่ว่าชีวิตร่างกายทรัพย์สินนะครับกับการเป็นพลเมืองดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามหาแนวทางที่จะคุ้มครองนะครับป้องกันเรื่องของการได้รับผลกระทบจากการมาเป็นพยานต่อคณะกรรมการปปช.เพื่อที่จะสร้างการมีส่วนร่วมนะครับปปช.เองเนี่ยพยายามอย่างเต็มที่ในการคุ้มครองทั้งมาตรการทั้งกฎหมายต่างๆที่ได้จัดทำขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าหากว่าท่านใดได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่นะครับหรือตัวตุ่ยต่อหน้าที่นะครับให้ท่านแจ้งบ่อแสหรือให้ข้อมูลกับปปช.นะครับเพื่อที่จะดำเนินคดีกับบุคคลเหล่านั้นและท่านก็ได้รับความคุ้มครองหากถูกดำเนินคดีกับในลักษณะของการฟ้องติดปากนะครับซึ่งสามารถที่จะสืบหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากในเว็บไซต์ของสำนักงานปปช.ครับ
1: ครับ
5: หรือสอบติดต่อสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ในสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดทุกจังหวัดครับผม
1: ครับในจังหวัดก็จะมีปปช.จังหวัดที่ให้การดูแลแล้วก็ในส่วนกลางก็มีปปช.ที่ตั้งอยู่แถวๆสนามบินน้ำใช่ไหมฮะปปช.ใหญ่เนี่ยปปช.ที่ตั้งอยู่ส่วนกลางเนี่ยในการกำกับดูแลอะไรต่างๆนอกจากเรื่องของการป้องกันฟ้องปิดปากเรื่องชีวิตทรัพย์สินเราก็มีคุ้มครองพยานด้วยใช่ไหมฮะเท่ากับว่าเรามีการคุ้มครองทุกมิติสำหรับผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตด้วยใช่ไหมฮะ
5: ครับผมรวมทั้งหมดครับในบุคคลเหล่านี้แม้ทั้งผู้ให้ถ้อยคำหรือพยานหรือผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลแม้กระทั่งการให้ความคิดเห็นนะครับการให้ความคิดเห็นแล้วเจ้าหน้าที่ต่อเจ้าหน้าที่ปปช.หรือคณะกรรมการก็ได้รับความคุ้มครองแล้วครับเงื่อนไขของกฎหมายฉบับนี้มีอย่างเดียวคือว่าต้องเป็นกรณีที่แจ้งข้อมูลแจ้งเบาะแสหรือให้ความเห็นต่อคณะกรรมการปปช.หรือพนักงานเจ้าที่ปปช.ให้ปรากฏอย่างนี้ก่อนแล้วถึงจะได้รับความคุ้มครองครับ
1: ครับผู้ฟังสอบถามเข้ามาครับว่าเวลาเราจะไปแจ้งเบาะแสกับปปช.เราจำเป็นต้องแสดงตัวแสดงตนไหมฮะต้องบอกไหมครับว่าผมคือใครอะไรยังไงฮะเนี่ย
5: จริงๆแล้วเนี่ยตามหลักการแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องแสดงตัวได้นะครับแม้กระทั่งคำร้องหรือหนังสือร้องเรียนเนี่ยไม่จำเป็นต้องระบุชื่อได้ขอให้มีพยานหลักฐานปรากฏเท่านั้นกันนะครับแต่ในวันที่ท่านถูกฟ้องกลับหรือถูกดำเนินคดีในศาลอันเกิดจากการที่มาให้ข้อมูลกับปปช.เนี่ยนะครับท่านก็แสดงรายละเอียดพยานหลักฐานยืนยันว่าท่านเป็นบุคคลที่ให้ข้อมูลกับปปช.เพื่อที่จะให้เห็นว่าเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายที่มีการรองรับสิทธิตรงนี้ไว้นะครับก็ที่จะได้รับความคุ้มครองครับ
1: ครับก็แสดงว่าประชาชนที่แจ้งเบาะแสเนี่ยถ้าต้องการความคุ้มครองตรงนี้สิ่งแรกที่ท่านจะต้องทำในการแจ้งเบาะแสเนี่ยคือท่านต้องเก็บหลักฐานในการแจ้งเบาะแสไว้ด้วยใช่ไหมฮะแม้จะไม่ได้มีการเปิดเผยตัวตนก็ตามฮะ
5: ถูกต้องครับผมก็แจ้งเก็บเป็นข้อมูลไว้นะครับเพราะว่าจะมีขั้นตอนของการตรวจเบื้องต้นว่าเป็นผู้ที่แจ้งเบาะแสให้ข้อมูลกับปปช.จริงหรือไม่อย่างไรและเป็นผู้การโดยสุจริตหรือไม่ครับตรงนี้ต้องผ่านตรงนี้ก่อนแล้วถึงจะได้รับความคุ้มครองครับ
1: ครับคือถ้าแจ้งทางเว็บไซต์ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ถ่ายรูปไว้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดแจ้งทางโทรศัพท์นี่ก็ต้องเก็บยังไงฮะ
5: ครับผมก็อย่างน้อยๆก็โทรศัพท์เนี่ยเวลาแจ้งโทรศัพท์อาจจะเก็บเรื่องของกรณีการตรวจชื่อเจ้าหน้าที่ของที่ผู้รับแจ้งหรือว่าเรื่องรายละเอียดไว้เพื่อที่จะในตอนที่ตรวจสอบเนี่ยเราอาจจะเชิญเจ้าหน้าที่ที่รับข้อมูลมาเนี่ยมาให้ข้อมูลว่าเขายืนยันว่าเป็นผู้แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลจริงหรือไม่อย่างไรนะครับหรือโดยขั้นตอนตรงนี้เราเป็นขั้นตอนแรกเลยครับว่าเจ้าหน้าที่ที่ไปรับเรื่องหรือสอบปากคำผู้แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลหรือพยานเนี่ยต้องยืนยันมาให้เห็นก่อนว่าเป็นบุคคลเหล่านั้นจริงหรือเปล่าแล้วก็เป็นให้ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จริงไหมอย่างไรครับ
1: ครับก็สามารถแจ้งเบาะแสกับปปช.ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางหรือว่าส่วนภูมิภาคก็มีปปช.จังหวัดจะโทรศัพท์ไปก็ได้จะแจ้งในเว็บไซต์ก็ได้จะจดหมายจะอะไรก็ตามแต่สามารถทำได้ก็จะได้รับการคุ้มครองนะครับในเรื่องของการฟ้องปิดปากนะฮะแล้วก็คุ้มครองพยานด้วยนะครับซึ่งเป็นกฎหมายที่บังคับใช้เพื่อป้องกันนะครับพิทักษ์สิทธิ์ของประชาชนผู้ที่จะแจ้งเบาะแสการทุจริตกับปปช.ครับเอาละครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านพัฒนพงศ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการปปช.ที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
4: ขอบพระคุณค่ะ
5: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: เอาละครับช่วงนี้พูดคุยกันต่อเลยครับเรื่องของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีการโปรโมทหรือว่าชูนะฮะเรื่องของ Agritech นะฮะ
6: ั้น4สินค้าเกษตรมูลค่าสูงนะครับ4สินค้าเกษตรคืออะไรมูลค่าสูงสูงแค่ไหนแล้วเกษตรกรเนี่ยจะมีโอกาสสร้างรายได้จาก4สินค้าเกษตรนี้กันได้อย่างไรนะครับพูดคุยในประเด็นนี้กับท่านพีรพันธ์คอทองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วครับสวัสดีครับท่านเลขาครับ
4: สวัสดีค่ะ
7: ครับครับสวัสดีครับท่านทรงพลและท่านปณิศราและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
4: ค่ะท่านคะสำหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเกษตรมูลค่าสูงด้วยอากิเทคนะคะตรงนี้อยากให้ท่านอธิบายหน่อยค่ะว่าในทางปฏิบัติแล้วก็เทคโนโลยีนวัตกรรมเหล่านี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรหรือว่าสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรได้อย่างไรบ้างคะ
7: ครับผมขอบคุณมากครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยต้องยินบอกอย่างนี้ครับว่าเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งวันนี้เนี่ยพวกเราหรือคนไทยส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยเข้าใจรู้จักกันดีมากนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจับต้องได้ก็คือเทคโนโลยีเรียกว่าสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์อันนี้เราใช้กันทุกคนแต่ก็อยากจะเล่าต่อว่าจริงแล้วเทคโนโลยีในการเกษตรเนี่ยหรือว่าอากริเทคเนี่ยมันมีตั้งแต่เทคโนโลยีตั้งแต่ก่อนปลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมดินที่เรารู้จักกันไม่ว่าเป็นรถไถรถเกี่ยวรถหว่านรวมถึงโดรนนี่คือภาพที่เราเห็นกับตาแต่ว่าในส่วนที่อยากจะขยายความว่ามันมีความกว้างและความลึกกว่านั้นอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแปรรูปนะครับการเปลี่ยนจากข้าวเปลี่ยนจากผลไม้เป็นสินค้าที่เป็นอาหารเสริมเป็นอาหารสุขภาพหรือว่าเป็นเครื่องสำอางหรือแม้กระทั่งเป็นยาอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีในส่วนของอากิเทคเช่นกันรวมถึงเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับนะครับมันก็จะมีเรื่องของระบบดิจิตอลระบบบล็อกเชนนาในการที่ถามตอบได้ว่าหรือระบบ QR code ที่จะตอบได้ว่าสินค้าเนี่ยมีความปลอดภัยมาจากไหนนะครับกับผู้บริโภคและรวมทั้งให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้นะครับแล้วก็รวมทั้งการเข้าถึงตลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียต่างๆที่จะทำให้ผู้บริโภครู้จักเราแล้วก็เราก็สามารถนำเสนอสินค้าเกษตรของเราได้ซึ่งหน้าที่ของเทคโนโลยีหรืออากิเทคครับก็คือว่าอย่างแรกเนี่ยจะทำให้พี่น้องเกษตรกรสามารถลดต้นทุนได้นะครับในความหมายของลดต้นทุนก็คือว่าถ้าเราสามารถที่จะใช้น้ำได้แม่นยำนะครับใช้ปุ๋ยแม่นยำขึ้นตามค่าวิเคราะห์ดินและก็ความต้องการของพืชในแต่ระยะนะครับมีการปรับปรุงบำรุงดินมีให้โครงสร้างของดินมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนเหมาะสมก็สามารถลดต้นทุนได้ซึ่งการลดต้นทุนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะมีกำไรการเติบโตที่ยั่งยืนเมื่อทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีได้ทุกคนก็สามารถที่จะลดต้นทุนได้เช่นกันเมื่อลดต้นทุนได้เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยผลผลิตก็จะดีขึ้นพอผลผลิตดีขึ้นราคาก็จะมีปรับตัวลดลงมาทุกคนก็ต้องสร้างความยั่งยืนด้วยการใช้เทคโนโลยีที่จะสร้างความแตกต่างยกตัวอย่างเช่นว่าการใช้เทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนอะโวคาโดหรือเปลี่ยนกล้วยหอมไปเป็นขนมเปลี่ยนอะโวคาโดสดไปเป็นเรื่องของเครื่องสำอางนี้เป็นต้นนะครับรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผู้เซฟตี้การมีเครื่องหมาย GAP การตรวจสอบรับรองต่างๆนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีเทคโนโลยีในการเรียกว่าแอปพยากรณ์อากาศที่เราก็ทราบกันดีนะครับแล้วก็รวมทั้งเรื่องของระบบเตือนภัยต่างๆรวมทั้งเรื่องของข้อมูลด้านราคาที่วันนี้เราเห็นราคาตั้งแต่ในประเทศจนถึงราคาระดับโลกโดยรวมๆแล้วครับก็คือว่าถ้าเทคโนโลยีมีความสำคัญก็คือว่าใช้ลดต้นทุนนะครับสร้างความแตกต่างในสินค้าสร้างความเชื่อมั่นแล้วลดความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นทางเสี่ยงทางด้านมีอากาศแล้วก็เรื่องของตลาดดังนั้นเองกระทรวงเกษตรโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรท่านสุริยะสิงห์รุ่งกิจเนี่ยก็ถือว่าเป็นนโยบายสำคัญไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มมูลค่าโดยใช้เทคโนโลยีครับ
6: ครับสินค้าการเกษตรที่บอกว่ามี4สินค้านะครับที่เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงมีอะไรบ้างครับท่าน
7: นะในงานศึกษาของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับเราก็ให้ทางเขตที่เราเป็นหน่วยงานศึกษาของเราเนี่ยก็เลือกสินค้ามาก็จะมีเรื่องของกล้วยหอมนะครับเรื่องของสับปะรดเรื่องของอะโวคาโดและเรื่องของข้าวซึ่งก็เป็นสินค้าที่มีจุดเด่นเนื่องจากว่าสินค้าใน 3-4 สินค้าเนี่ยเป็นสินค้าที่โดยตัวของเขาเองเนี่ยเขามีคุณค่าในตัวค่อนข้างจะสูงดังนั้นเนี่ยการนำสินค้าทั้ง4อย่างเนี่ยมาศึกษาเพื่อดูว่าถ้าเราใส่เทคโนโลยีไปแล้วเนี่ยมูลค่าที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันคุ้มเพียงพอกับการที่จะลงทุนหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่นว่าเรื่องของกล้วยหอมแล้วก็สับปะรดเนี่ยหลักๆของประเทศไทยเองส่วนใหญ่คนไทยจะกินสดนะครับแต่ว่าพอเมื่อกินสดแล้วเนี่ยสินค้าที่เหลือนะครับก็จะช้ำจะเน่าแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาไปขายได้คือว่าจะทิ้งเลยราคาจะเป็นศูนย์เลยดังนั้นเนี่ยการแปรรูปจากกล้วยหอมเป็นเค้กกล้วยหอมหรือว่าเป็นกล้วยหอมทอดนะครับหรือสับปะรดเนี่ยทำเป็นสแน็คหรือว่าทำเป็นสิ่งของอบเคี้ยวเนี่ยก็สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้นะครับเป็นการสร้างฐานกำไรที่เพิ่มขึ้นจากการขายสินค้าสดซึ่งก็จะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยมีรายได้ที่กว้างขึ้นแล้วก็ไม่ไปแย่งตลาดสินค้าสดด้วยส่วนเรื่องของอะโวคาโดนะครับเราก็เป็นกินกันสดอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยการพอสินค้ามันเหลือนะครับในแต่ละวันเองก็เอามาแต่เราไม่ใช่เอาของเหลือมานะครับเอาของที่มีคุณภาพดีเนี่ยมาแปรรูปเป็นเครื่องสำอางอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าแปรรูปเป็นน้ำอะโวคาโดปั่นหรืออะไรก็แล้วแต่รวมทั้งข้าวเนี่ยนะครับปกติเราขายข้าวได้กิโลละถ้าเป็นข้าวเปลือกก็จะเป็นกิโลแล้ว8บาท9บาท10บาทก็ตามต่างพันกันไปแต่พอเราเอามาแปรรูปเป็นน้ำมันลำข้าวมันก็สร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นได้นั่นส่งผลให้เกษตรกรเนี่ยอย่างที่เรียนย้ำอีกครั้งว่ามีฐานรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยการไต่บันไดมูลค่านะครับจากการขายเป็นอาหารสัตว์ขายเป็นอาหารคนนะครับขายเป็นอาหารเสริมสุขภาพขายเป็นเครื่องดื่มนะครับรวมทั้งขายเป็นเครื่องสำอางแล้วก็ไปขั้นสุดก็คือขายเป็นยาเนี่ยมันก็จะมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นจากการขายเป็นกิโลก็จะขายเป็นวิตามินดีในลำข้าวขายเป็นอะไรที่เป็นหน่วยเป็นกรัมมันก็จะมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นก็สามารถสร้างฐานรายได้ให้เกษตรกรเพิ่มมากขึ้นครับ
4: ค่ะท่านคะแล้วในส่วนข้อมูลจากการศึกษาในครั้งนี้ล่ะคะจะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยวางแผนการผลิตหรือว่าแปรรูปสินค้าได้เหมาะสมมากขึ้นรวมไปถึงการลดความเสี่ยงจากการลงทุนตามกระแสได้อย่างไรบ้างคะ
7: ครับก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับว่าใน4สินค้าเนี่ยก็คือต้องมองก่อนว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นพื้นที่เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพนะครับแล้วดูการเนี่ยเราก็มีความครบถ้วนดังนั้นเนี่ยผลไม้ของเราหรือว่าสินค้าเกษตรหรืออาหารเราเนี่ยจะมีทั้งปีซึ่งแตกต่างกันไปตามฤดูกาลนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะเห็นตั้งแต่เดือนมกราจนถึงเดือนธันวาเนี่ยท่านก็จะมีผลไม้ตามฤดูกาลกินตลอดด
4: ัง
7: นั้นเนี่ยการที่เราจะปลูกจะผลิตอะไรหรือแปรรูปอะไรเนี่ยขอให้ดูความเหมาะสมกับพื้นที่ของตัวเองนะครับเพราะว่าถ้าเราไปปลูกผิดที่ผิดทางอากาศหรือความเย็นมันไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะทำให้ผลผลิตไม่ออกดังนั้นเนี่ยจากการที่เราศึกษาเนี่ยจะพบว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมีความเหมาะสมในการผลิตสินค้าที่แตกต่างกันและรสชาติก็จะอร่อยต่างกันอันนี้เป็นจุดแข็งของประเทศไทยดังนั้นการศึกษานี้สะท้อนเห็นว่าถ้าเราปลูกเราผลิตเราแปรรูปในพื้นที่ที่เราคิดว่าเหมาะสมหรือพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ของเราเนี่ยเราก็จะมีรายได้ที่ไม่เสบิกมากนักนะครับไม่ใช่ราคาขึ้นราคาลงที่มันผันผวนนอกจากนั้นเองเรื่องของการลดความเสี่ยงนะครับนั้นเนี่ยถ้าเราไปปลูกตามเพื่อนนะครับเห็นทางภาคใต้ปลูกอะไรเราอยู่ภาคเหนือเราก็จะปลูกตามเห็นอะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็จะไม่สร้างเอกลักษณ์ไม่สร้างอัตลักษณ์หรือไม่สร้างมูลค่าที่คนอยากจะกินอยากจะซื้อของเรา
4: คร
7: ับแล้วก็รวมทั้งชัดเจนว่าถ้าเราขยายฐานจากการขายผลสดนะครับมาแปรรูปเพิ่มขึ้นโดยชุมชนเนี่ยเงินก็จะหมุนอยู่ในชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีที่ผมได้กล่าวเรื่องอกีเทคครับผม
4: ครับ
6: หลังจากนี้ทางด้านของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะนำข้อมูลและผลการศึกษาไปพัฒนาต่อยอดในพื้นที่ไหนบ้างครับหรือจะมีแนวทางในการพัฒนาเรื่องดังกล่าวยังไงฮะในอนาคต
7: ครับผมเราคงต้องศึกษาต่อครับว่าความคุ้มทุนนะครับต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีทุกอย่างจะมีความมีการลงทุนอันนั้นเนี่ยการลงทุนในระดับเกษตรกรหรือระดับกลุ่มเกษตรกรเล็กๆเนี่ยความเหมาะสมของเกษตรกรที่จะมาแปรรูปเนี่ยควรจะลงทุนในเรียกว่าสเกลแบบไหนนะครับเพื่อให้กลุ่มเกษตรกรสามารถทำได้แล้วก็ถ้าเป็นสเกลที่ใหญ่ขึ้นเช่นกลายเป็นเรื่องของเครื่องสำอางซึ่งเครื่องสำอางกับยาเนี่ยต้องมีระบบ ISO หรือระบบมาตรฐานที่ค่อนข้างจะสูงกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นหรือกลุ่มที่มีทักษะมากขึ้นการเตรียมพร้อมที่จะมาแปรรูปด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยมันคงต้องเป็นการศึกษาแล้วก็ออกแบบเพื่อให้ การลงทุนของภาครัฐก็ดีหรือการลงทุนพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเกิดความคุ้มค่าไม่ใช่แล้วว่าลงทุนไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผลที่ดีแต่มันก็จะเกิดความเสียหายกับทางประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณภาครัฐก็ดีหรือเรื่องของหนี้สินของพี่น้องเกษตรกรด้วยดังนั้นในการศึกษาต่อไปคือว่าจุดคุ้มทุนและก็ประเภทของการลงทุนประเภทของการแปรรูปการไต่บันไดมูลค่าของสินค้าเกษตรเนี่ย อะไรที่เหมาะกับในแต่ละระดับครับท่านครับ
6: ครับครับนี่คือเรื่องของการปรับรูปแบบการเกษตรนะฮะโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่เลือกสินค้า4สินค้านะครับสับปะรดอะโวคาโดข้าวและกล้วยหอมทองนะครับที่เป็นสินค้าที่น่าจะสร้างมูลค่าให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับนำเทคโนโลยีมาร่วมกับการผลิตในด้านการเกษตรครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่านพีรพันธ์คอทองที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านอย่างสุขครับ
4: ขอบพระคุณค่ะ
7: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
6: ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการบันทึกสถานการณ์ครับเวลาหมดแล้ววันนี้ผมทรงพลชูเวศครับ
4: และปณิศราพันแก้วพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
3: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzAM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
8: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: สัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่
5: สนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
6: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
7: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ณบริเวณท้องสนามหลวงโดยมีประธานองคมนตรีและภริยาคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญหน่วยราชการในพระองค์คณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพและภริยาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและภริยาปลัดกระทรวงทุกกระทรวงและผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีโดยมีสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะจำนวน10รูปให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีคณะองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาและประธานวุฒิสภาถวายผ้าไตรและเครื่องทายาธรรมและร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปุริมปราศภาภาครายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
8: ที่บริเวณลานขวัญเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้นายสรชัยพลองยุทธปลัดจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีชาวจังหวัดอุบลราชธานีทุกภาคส่วนพร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานจิตอาสา904เข้าร่วมกิจกรรมโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานขวัญเมืองและพื้นที่โดยรอบอาทิทำความสะอาด กวาดพื้นเก็บขยะมูลฝอยตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับประชาชนการจัดกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้นอกจากเป็นการร่วมกันทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนส่งเสริมความรักความสามัคคีและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
9: นายจุมพจน์อุณชัตริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำหัวหน้าส่วนราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่พร้อมใจกันสวมชุดสุภาพสีครีมร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ณบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยภายในพิธีมีการสวดพระพุทธมนต์ถวายพัฒนาหารและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้อ่อนปวีวงศ์วชิราสวัสดิ์สุรธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: Everyday English
11: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

0: U D O do และคำสุดท้ายค่ะ Y O U U you do you
1: ค่ะประโยคนี้นะคะเราไม่สามารถที่จะแปลตรงตัวได้ค่ะเพราะว่าความหมายของมันเนี่ยไม่ได้แปลว่าเธอทำเธอค่ะแต่มีความหมายเหมือนกับประโยคภาษาอังกฤษที่เราคุ้นหูอย่างเช่น be yourself be yourself ที่แปลว่าเป็นตัวของตัวเองหรือว่าประโยคที่ว่า it's up to you it's up to you ที่แปลว่าอยากทำอะไรก็ตามสบายเลยตามใจเธอเลยค่ะ
2: ก็เป็นสำนวนใหม่นะคะจริงๆแล้วอาจจะเจอวัยรุ่นใช้กันมากกว่าคนรุ่นครูใช่ไหมคะก็ you do you แล้วเขาใช้กันยังไงล่ะคะ
0: เราลองมาใช้ประโยคนี้ในบทสนทนาต่างๆกันดูนะคะ
3: Hey girl I don't wanna do makeup I just wanna go out like this cause I'm so lazy
0: Yeah you do you อีกครั้งนะคะ
3: Hey girl I don't wanna do makeupI just wanna go out like this, cause I'm so lazy.
0: Yeah, you do.
1: ในบทสนทนาเมื่อสักครู่นะคะก็จะแปลว่าก็คือว่าเราเนี่ยกำลังจะออกไปข้างนอกกับเพื่อนใช่ไหมคะ
3: I don't wanna do makeup. Makeup แปลว่าแต่งหน้านะคะฉันเนี่ยไม่อยากจะแต่งหน้า I just wanna go out like this.
1: ฉันอยากจะออกไปข้างนอกแบบนี้เลยหน้าสดแบบนี้เลย
3: Cause I'm so lazy.
1: Lazy ก็จะแปลว่าขี้เกียจค่ะเพราะว่าฉันเนี่ยขี้เกียจแต่งหน้าแล้วเพื่อนก็บอกกลับมาว่า You do you เอาเลยเอาเลยเอาที่เธอรู้สึกสะดวกหรือว่าสบายใจเลยค่ะ
0: นอกจากนี้นะคะเรายังใช้ได้ในบริบท cheer up แปลว่าการให้กำลังใจคนอื่นได้ด้วยเช่นกันค่ะเหมือนเวลาที่เพื่อนรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองเราก็พูดกับเพื่อนไปเลยว่า Girl you do you girl girl girl เป็นตัวของตัวเองไปเลยเอาเลยเอาเลยอย่างเช่นแบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะ
2: โอ้เป็นคำใหม่จริงๆค่ะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในน้ำเสียงแบบประชดประชันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: ก็
1: แบบเชียร์อัพเพื่อนให้กำลังใจค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะก็เป็นคำจริงจัง you do you ใช่ไหมคะคนที่ได้ฟังก็คงต้องเข้าใจนะไม่ได้แปลว่าเธอทำเธออย่างที่คนละครบอกใช่ไหมคะเป็นคำที่เป็นถ้อยคำสำนวนคนรุ่นใหม่จริงๆเลยค่ะดิฉันก็คงต้องนำไปใช้บ้างแล้วนะคะต้องขอบคุณมากเลยค่ะที่นักศึกษาพวกเรามีอะไรใหม่ๆมาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังนะคะ
0: ค่ะพวกเราก็ต้องขอบคุณอาจารย์วรรัตน์ที่ให้โอกาสณที่นี้ในการพูดเช่นกันค่ะ
2: แต่ว่าเราคงจะได้มีโอกาสคราวหน้ากันอีกนะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะวันนี้ดิฉันคงต้องขอลาไปก่อนแต่ว่าหากคุณผู้ฟังจะแนะนำรายการเชิญเลยนะคะ www.arariat@wu.ac.th หรือว่าจะโทรศัพท์ก็0756720018นะคะพวกเราก็คงจะต้องหาโอกาสมารายการอีกนะคะ
0: มีความยินดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะ
0: Everyday English
4: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
5: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
6: อุทกภัยภัยจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้เกิดขึ้นได้ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินและกระจายความเสียหายออกไปเป็นวงกว้าง
7: แม้เราไม่อาจหลีกเลี่ยงภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นได้แต่เราสามารถหาวิธีลดความรุนแรงและบรรเทาผลกระทบและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้
6: เตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะน้ำท่วมฉับพลันด้วยสติและหัวใจที่เข้มแข็งพัฒนาความรู้ติดตามข่าวสารและเมื่อเกิดภัยใส่ใจต่อคำเตือนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสาธารณภัยอย่างเคร่งครัด
7: และอย่าลืมจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ใช้ยามฉุกเฉินเรียนรู้วิธีป้องกันปฏิบัติตนให้ถูกต้องเมื่อเกิดภัย
6: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: สุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทำเองจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยข่าว9โมงค่ะ
1: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสวทฝั่งอ่าวไทยสวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz
0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว9โมงค่ะเรามาเจอกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้ค่ะเวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาโดยประมาณนะคะวันนี้อยู่กับมุกค่ะออนประวีวงศ์ชิราผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานีค่ะรายการของเราสวทสุราษฎร์ธานีเป็นแม่ข่ายนะคะส่งเสียงส่งสัญญาณไปยังพื้นที่3จังหวัดผ่าน6สวทด้วยกันค่ะจังหวัดแรกก็คือจังหวัดชุมพรผ่านทางสวทชุมพรจังหวัดที่2คือจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชและสวททุ่งสงค่ะและจังหวัดที่3คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานีสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้และสวทเกาะสมุยนั่นเองค่ะวันนี้คุณผู้ฟังขาก็มาเจอกันในวันหยุดราชการเนาะเป็นวันแม่ค่ะวันนี้12สิงหาคม2569ค่ะวันนี้ตรงกับแรม14ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะคะคุณผู้ฟังขาวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศค่ะเนื่องในเป็นวันคล้ายวันพระชสมภพค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569นะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะได้มีการพระราชทานคำขวัญวันแม่ปี2569ความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจะหลดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญค่ะให้ไว้ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะคะ12สิงหาคม2569ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังขาก็อย่างที่มุกบอกไว้ว่าเป็นวันหยุดราชการนะคะแต่ข่าวสารของเราไม่ได้หยุดนิ่งอย่างแน่นอนค่ะข่าวสารวันนี้ก็อัดแน่นเช่นเคยนะคะรวมถึงเรื่องของผลการประชุมครม.เมื่อวันนี้ประเด็นเด่นๆที่มุกคัดมาเล่าให้ฟังกันแต่ก่อนที่จะไปติดตามค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังกันผ่านทางวิทยุด้วยนะคะรวมถึงผ่านเพจ Facebook Live ค่ะเพจสวท.จุดสุราษฎร์ธานีเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดคอมเมนต์กันเข้ามาได้ค่ะรวมรายงานในเรื่องของสภาพอากาศพื้นที่ต่างๆเนาะหรือว่าวันนี้วันหยุดใครมีไอเดียพาคุณแม่ไปท่องเที่ยวไปทานข้าวที่ไหนก็แชร์กันมาได้แลกเปลี่ยนกันมาได้นะคะคุณผู้ฟังคะแต่ก่อนอื่นที่จะไปติดตามข่าวสารค่ะเรามาติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศประจำวันกันดีกว่าว่าวันนี้ฟ้าฝนจะเป็นใจให้กับคุณลูกคุณพ่อคุณแม่หรือว่าครอบครัวพาไปฉลองหรือว่าไปเที่ยวกันที่ไหนบ้างหรือเปล่านะคะมาดูพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยกำลังค่อนข้างแรงนะคะปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนค่ะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะดูเจาะเป็นรายฝั่งกันบ้างเริ่มต้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันก่อนค่ะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูกันต่อที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ส่วนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรมาดูจ่อเป็นรายจังหวัดกันบ้างเริ่มต้นที่จังหวัดชุมพรกันก่อนค่ะชุมพรวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีและพะโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดูกันต่อที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนครศรีวันนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันนะคะกับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอฉวางถ้ำพนราทุ่งใหญ่นาบอนช้างกลางบางขันและทุ่งสงค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะมากันต่อที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสุราษฎร์ธานีวันนี้ก็มีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณอำเภอท่าชนะชัยยาท่าช้างวิภาวดีบ้านตาขุนและพนมลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายขึ้นเกาะกันไปที่อำเภอเกาะสมุยนะคะเกาะสมุยวันนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 20% ของพื้นที่ค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะอย่างไรวันนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะจากในเรื่องของพยากรณ์อากาศคุณผู้ฟังคะมาติดตามค่ะอย่างที่เรานัดหมายกันทุกครั้งในทุกวันพุธแบบนี้คุณผู้ฟังคะจากการมีเมื่อวานนี้ต้องมีการประชุมครม.ค่ะวันนี้มุกคัด2ประเด็นเด่นๆที่อยากมาเล่าให้ฟังกันจากการประชุมครม.เมื่อวานนี้ค่ะไม่รอช้าไปที่ประเด็นแรกเลยคือการยกระดับความปลอดภัยข้อมูลของรัฐทั้งระบบสั่ง300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีล้าง 30,000 ระบบเก่าร้างใน15วันบังคับใช้ MFA ป้องกันข้อมูลรั่วไหลค่ะโดยเรื่องนี้ครม.ค่ะได้มีการเห็นชอบแนวทางการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากเขตบัญชีผู้ใช้งานสำหรับยืนยันตัวตนหรือว่า credential รั่วไหลนะคะด้วยมาตรการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยหรือว่า multi factor authentication ค่ะเช่นการใช้ digital identity หรือว่า ID เนาะหรือวิธีการยืนยันตัวตนในรูปแบบอื่นที่มีความมั่นคงปลอดภัยตามที่กมช.ได้มีการเสนอค่ะเพื่อเป็นการยกระดับนะคะมาตรฐานการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในภาครัฐอย่างเป็นระบบซึ่งจะส่งผลให้ระบบดิจิทัลของรัฐค่ะมีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนภาคธุรกิจและก็นักลงทุนรวมถึงประเทศไทยก็จะได้มีมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ทัดเทียมกับระดับสากลโดยสกมช.ค่ะได้มีการดำเนินมาตรา22แห่งพรบ.การรักษาความมั่นคงไซเบอร์ค่ะประสานงานกับหน่วยงานของรัฐเอกชนในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อย่างทันท่วงทีโดยครม.ได้เห็นชอบ3มาตรการที่เป็นผลมาจากการประชุมสกมช.นะคะเสนอวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาอันแรกค่ะคือเรื่องของ Fort Reset Password ค่ะโดยบังคับให้ข้าราชการและก็เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดทันทีเพื่อตัดวงจรไม่ผู้ประสงค์ร้ายเนี่ยนำฐานข้อมูลเก่าที่รั่วไหลไปสวมรอยใช้งานได้อีกนะคะ2คือ system cleansing ค่ะในการที่ใน15วันเนาะโดยให้ทุกกระทรวงแล้วก็300กรมตรวจสอบระบบสารสนเทศในสังกัดกว่า 30,000 ระบบหากพบระบบใดที่เป็นระบบเก่าหรือว่าระบบร้างค่ะที่ไม่ใช้งานแล้วให้ทำการปิดการเข้าถึงระบบหรือว่าแบ็คเอนด์ถาวรภายใน15วันเนื่องจากที่ผ่านมาค่ะหลายหน่วยงานก็เข้าใจว่าปิดหน้าเว็บไปแล้วแต่ระบบหลังบ้านยังเปิดทิ้งไว้จนกลายเป็นช่องโหว่3คือช่องมีการยกระดับการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยหรือว่าระบบ MFA นะคะในระบบภาครัฐทั้งหมดเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลด้วยนั่นเองค่ะ มากันต่ออีกหนึ่งประเด็นค่ะมีการเห็นชอบ7มาตรการดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นวาระแห่งชาติห้ามพกอาวุธดูแลสุขภาพจิตนักเรียนค่ะเรื่องนี้ค่ะครม.ได้มีการเห็นชอบตามมติของกระทรวงศึกษาธิการที่เสนอให้ยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติเพื่อยกระดับการป้องกันรับมือเหตุและสร้างความปลอดภัยให้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศโดยให้สถานศึกษาค่ะนำประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาลงวันที่10สิงหาคมไปดำเนินการทันทีค่ะเพื่อยกระดับมาตรการการป้องกันปราบปรามเฝ้าระวังลดความเสี่ยงและการบริหารจัดการความปลอดภัยแก่นักเรียนนักศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งการดูแลนะคะช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางจิตใจประกอบด้วย7มาตรการดังนี้ค่ะคือ1ให้มีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในระดับสถานศึกษา2คือให้มีแผนรักษามาตรการความปลอดภัยภายในพื้นที่ของโรงเรียนสถานศึกษาค่ะมีระบบการติดต่อสื่อสารการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินและการตรวจตราความปลอดภัย3ให้มีระบบการดูแลคัดกรองช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตและพัฒนาครูแนะแนว4ให้มีการบูรณาการความปลอดภัยของสถานศึกษาร่วมกับหน่วยงานรัฐหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง5ให้มีการเปิดพื้นที่สถานศึกษานะคะให้ผู้ปกครองเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการสังเกตการ6คือให้มีการสร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในสถานศึกษาและ7คือให้สถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยห้ามให้ไม่ให้นักเรียนนักศึกษาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาผู้ปกครองหรือว่าบุคคลอื่นใดนำพาหรือว่าพกพาอาวุธปืนยาเสพติดให้โทษนะคะหรือเครื่องช็อตไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าอาวุธปืนกันไกคัตเตอร์เข้ามาในบริเวณของสถานศึกษาโดยเด็ดขาดหากไม่ให้ความร่วมมือหรือว่าขัดขวางในการตรวจภาระสัมภาระต่างๆก็ให้รีบแจ้งผู้ปกครองหรือว่าผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องประสานงานกับตำรวจนะคะเพื่อดำเนินการตรวจสอบหรือว่าดำเนินการตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนเป็นการป้องกันอันตรายหากเกิดเหตุภัยพิบัติสาธารณะหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงที่กระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาบุคลากรทางการศึกษานะคะและก็ให้เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาให้สั่งปิดสถานศึกษาได้ตามความจำเป็นและดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยทันทีนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็น2ประเด็นเด่นๆนะคะคุณผู้ฟังคะจากการประชุมเนาะครม.เมื่อวานนี้ค่ะที่มุคคัดมาแล้วกันให้ฟังค่ะทีนี้ในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะหลายพื้นที่เองทั้งส่วนกลางแล้วก็ภูมิภาคได้จัดพิธีการทำบุญตักบาตรนะคะอย่างในกรุงเทพเองค่ะนายกกับภริยาก็เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ค่ะนำโดยนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้เป็นประธานในพิธีสวดพุทธมนต์นะคะพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์193รูปถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมค่ะบริเวณท้องสนามหลวงนั่นเองค่ะโดยพิธีก็มีการถวายพระไตรนะคะแล้วก็เครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปด้วยการกรวดน้ำกราบลาพระไตรและถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะขณะเดียวกันจังหวัดอื่นๆทั่วทั้งประเทศก็ได้มีการจัดขึ้นพร้อมกันทั่วทั้ง76จังหวัดรวมถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราเองนะคะคุณผู้ฟังคะที่เมื่อเช้าที่ผ่านมาเนาะก็มีการไปตักบาตรกันนะคะในพื้นที่ของริมเขื่อนเนาะแม่น้ำเจ้าพระยาตรงบริเวณวัดกลางเก่าอะค่ะก็ประชาชนเนาะนำโดยผู้ว่านายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ราชการของเราเองก็นำประชาชนเนาะนัดหมายการสวมชุดครีมสุภาพสีครีมสุภาพนะคะร่วมทำบุญตักบาตรกันเป็นจำนวนมากรวมไปถึงจังหวัดของนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดชุมพรด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังขาก็ถือว่าเป็นวันดีๆที่ต้องจะส่งเสริมกันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วค่ะยังถือเป็นวันที่คนในครอบครัวเนาะได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันเป็นวันหยุดราชการที่ได้มาคำนึงถึงได้มานึกถึงและลึกถึงพระคุณแม่ตอบแทนพระคุณแม่นะคะซึ่งเป็นแม่ที่เขาเป็นพระคุณที่หาใดเปรียบหรือว่าหาใดทดแทนไม่ได้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะ ทีนี้ค่ะมาติดตามข่าวสารในภาพรวมอื่นๆของประเทศกันบ้างค่ะมีหลากหลายประเด็นที่ยังคงต้องติดตามกันทั้งในและก็ต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะเรื่องของโคลอมเบียเนาะที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวนะคะมุกเล่าเรื่องนี้กันให้ฟังสักเล็กน้อยก่อนคุณผู้ฟังคะ เรื่องนี้ค่ะจริงๆเกิดเหตุนะคะมีการสรุปเนาะยอดผู้เสียชีวิตนะคะจากเหตุแผ่นดินไหวในประเทศโคลอมเบียเนี่ยจำนวนล่าสุดเนี่ยเมื่อประมาณ3 ทุ่มครึ่งหรือ4 ทุ่มเมื่อวานนี้ค่ะอยู่ที่ประมาณ244 รายซึ่งมีการคาดการณ์จากทางการนะคะว่าจำนวนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าตอนนี้กำลังเร่งเข้าไปค้นหาร่างเนาะหรือว่าค้นหาผู้ปลอดภัยใต้ซากตึกอาคารที่ถล่มลงมาจากเหตุแผ่นดินไหวนะคะซึ่งเรื่องนี้เองค่ะเลขาธิการ UNได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่ทางตะวันตกของโคลอมเบียค่ะเรื่องนี้นายฟาฮานฮักรองโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติหรือว่า UN ค่ะได้ออกแถลงการระบุว่านายอันโตนิโอกูเตเรสค่ะเลขาธิการ UN นะคะได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งเนาะต่อครอบครัวของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่ตะวันตกของโคลอมเบียโดยองค์การสหประชาชาติค่ะก็กำลังประสานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลโคลอมเบียเกี่ยวกับการสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้ส่วนด้านของรัฐบาลของโคลอมเบียก็ยืนยันนะคะว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวดังกล่าวเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย240 รายแล้วและมีผู้ได้รับบาดเจ็บราว 1,300 รายขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของโคลอมเบียเปิดเผยค่ะว่าหลายพื้นที่ในโคลอมเบียยังเผชิญเหตุแผ่นดินไหวหรือว่า aftershock มากกว่า70 ครั้งนั่นเองค่ะก็ส่งกำลังใจแล้วก็ส่งใจไปให้พี่น้องประชาชนชาวโคลอมเบียด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะทีนี้มากันต่อค่ะในประเด็นเรื่องของโรงเรียนเทพสุริศิรินทร์เนาะมีการประกาศหยุดเรียนเพิ่มในวันจันทร์เนาะคุณผู้ฟังคะที่17 สิงหาคมอีกวันจากเดิมเนี่ยจะปิดเรียนจนถึงวันศุกร์นี้นะคะแล้วก็มีการประกาศเพิ่มหยุดเรียนในวันที่17 สิงหาคมอีก1 วันด้วยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังกันด้วยนะคะท่ามกลางที่เมื่อวานนี้รัฐบาลเองก็มีการที่เขาเรียกว่าเป็นเรื่องของการคุมเข้มนะคะอาวุธปืนอย่างเป็นระบบด้วยค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็เดี๋ยวลองดูว่าอาจจะมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือว่าเพิ่มเติมอย่างไรในประเด็นนี้ก็เดี๋ยวนายกเนี่ยมีการสั่งการว่าขอให้เร่งว่าถ้าเกิดต้องทำกฎหมายก็ต้องแก้มาเสนอมาภายในการประชุมครม.เนาะแล้วก็จะมีการสั่งให้เกิดการแก้ไขภายใน60 วันด้วยค่ะปิดท้ายคุณผู้ฟังค่ะด้วยในช่วงนี้เนาะในเรื่องข่าวสารภาพรวมของประเทศค่ะ IFD Poll และ Survey ค่ะได้มีการเผยว่าปมหัวสวเนี่ยทุบ5 วิกฤตศรัทธาขณะที่มีการแนะให้5 ข้อเนาะหนุนกกต.ส่งศาลฎีกาตัดสินค่ะแล้วเรื่องนี้ให้ฟังกันแบบนี้คุณผู้ฟังคะหน่วยงานที่ชื่อว่า IFD Poll แล้วก็ Survey โดยศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์จะเริญวงศักดิ์นะคะประธานสถาบันการสร้างชาติแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นได้มีการแถลงผลสำรวจความคิดเห็นเรื่องของหัวสวชี้5 วิกฤตศรัทธา5 ข้อเสนอต่อกกต.มีการไปสำรวจกลุ่มตัวอย่างกว่า 1,371 รายสำรวจช่วงวันที่4 ถึง 7 สิงหาคมที่ผ่านมาครอบคลุม6 ภูมิภาคค่าความเชื่อมั่น 95% ค่ะสำหรับมีการสรุป5 นัยยะสำคัญจากผลดังกล่าวนะคะรวมถึง5 ข้อเสนอแนะดังนี้คุณผู้ฟังขาเอาที่5 นัยยะก่อนเนาะ1คือวิกฤตศรัทธาต่อคนตัวใหญ่ค่ะประชาชนถึง 82% กังวลก็การลงโทษเนี่ยจะไปไม่ถึงตัวการใหญ่หรือว่านายทุนเบื้องหลังขณะที่เพียง 7% ที่เชื่อว่าจะเอาผิดได้ทั้งหมด2คือวิกฤตศรัทธาต่อสภาสูงองค์กรอิสระแล้วก็การทุนทางการเมืองนะคะ 61% มีความคาดแคลนใจว่าลุกลามสู่กลไกรัฐเนี่ยรวม61%ค่ะมีส่งผลต่อวิกฤตศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรม 60% วิกฤตต่ออนาคตว่าจะมีการหัวสวอีก 22% และ5ก็คือวิกฤตต่อศรัทธาของอำนาจของประชาชนนะคะ 30% นั่นเองค่ะส่วน5ข้อเสนอต่อกกต.เนี่ยได้มีการกล่าวเรื่องนี้ว่ากกต.อย่าตัดตอนก่อนส่งศาลฎีกาไม่ตัดตอนหรือว่าหยุดคดีเองในชั้นของกกต.แต่ควรรวบรวมเรื่องเนี่ยส่งให้ศาลฎีกาเป็นผู้ชี้ขาดอย่างเปิดเผยและเป็นธรรม สองคือกกต.ทำสำนวนคดีค่ะมีการทำนวนดีก็คือข้อมูลรัดกุมปิดช่องโหว่ต่างๆควรจะปิดช่องโหว่ไม่ให้สำนวนเนี่ยอ่อนจนหลุดคดีเพื่อให้สามารถเอาผิดผู้กระทำความผิดได้จริงกกต.ควรเน้นไปที่ตัวการใหญ่แล้วก็ควรเปิดหลักฐานรวมถึงมีการเสนอนะคะแก้พิมพ์เขียวป้องกันหัวสว.อีกหากปล่อยไว้กลุ่มที่หัวก็จะมองว่าคุ้มค่าแล้วก็เสี่ยงต่ำนั่นเองค่ะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังกันนะคะคุณผู้ฟังคะ9:33 แล้วค่ะได้เวลาที่เราจะไปติดอาวุธข้อความกฎหมายเนื้อที่เกี่ยวข้องกับในชีวิตประจำวันของเราวันนี้จะนำเสนอในประเด็นอะไรไปติดตามพร้อมๆกันกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้เลยค่ะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา9:30

ปัจจุบันกล้องวงจรปิดมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมากเพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัยทั้งทางบ้านสถานที่ราชการหรือพื้นที่สาธารณะหลายคนอาจเคยได้ยินข่าวลือว่าการติดกล้องวงจรปิดไปในที่สาธารณะนั้นอาจมีความผิดถึงโทษจำคุกและปรับเป็นเงิน1ล้านบาทแต่การติดกล้องวงจรปิดไม่ได้ผิดกฎหมายอย่างที่ทุกๆคนคิดกฎหมายไม่ได้ห้ามเราติดกล้องวงจรปิดแต่เพียงแต่คำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยและการเคารพสิทธิของผู้อื่นหากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเช่นภาพบุคคลภาพทะเบียนรถหรือสิ่งต่างๆที่อาจเชื่อมโยงไปถึงตัวบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาตรา24ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของภาพนั้นก่อนดังนั้นหากนำภาพที่กล้องวงจรปิดมาใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมอาจเป็นการละเมิดสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาตรา19แต่การติดตั้งกล้องวงจรปิดไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายหากทำเพื่อเป็นการรักษาชีวิตและทรัพย์สินของตนเองซึ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาตรา4วงเล็บ1มีข้อยกเว้นให้ทำได้เพื่อใช้ในกิจกรรมส่วนบุคคลการติดกล้องวงจรปิดให้ถูกต้องและปลอดภัยจากกฎหมายดังกล่าวมีหลักง่ายๆคือปรับมุมกล้องให้เหมาะสมและพยายามปรับมุมกล้องให้ส่องภายในพื้นที่บ้านตัวเองหรือภายในรั้วกำแพงห้ามตั้งใจหมุนกล้องเข้าไปในบ้านของเพื่อนบ้านแต่สามารถถ่ายภาพของพื้นที่สาธารณะได้หากมุมกล้องกวาดไปโดนคนที่เดินถนนสาธารณะโดยไม่มีเจตนาสอดส่องให้ติดป้าย CCTV notice เพื่อแสดงความโปร่งใสให้ชัดเจนว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีการบันทึกเพื่อความปลอดภัยหากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพคนเดินถนนหรือพฤติกรรมของเพื่อนบ้านที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมห้ามนำคลิปไปโพสต์ประจานในสื่อโซเชียลมีเดียหรือหากจะนำลงสื่อโซเชียลมีเดียต้องทำการเบลอหน้าหรือปิดบังอัตลักษณ์ของบุคคลในภาพและหากเกิดเหตุอาชญากรรมขึ้นและกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพได้ให้นำส่งภาพนั้นต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยตรงและให้นำส่งต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองการจงใจส่งภาพจากกล้องวงจรปิดเข้าไปในบ้านของเพื่อนบ้านโดยมีเจตนาละเมิดความเป็นส่วนตัวจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีโทษจำคุกและปรับไม่เกิน1ล้านบาทกล้องวงจรปิดสามารถติดได้โดยไม่ผิดกฎหมายเพียงคำนึงถึง2คำคือความโปร่งใสและการเคารพสิทธิของผู้อื่นหากมีปัญหาข้อกฎหมายสามารถปรึกษามายังสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ได้ทั่วประเทศครับ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ฟังคะกับรายการ3นาทีกับรายการแผ่นดินตอนนี้ค่ะก็ถ้าเกิดคุณผู้ฟังอยากจะรับชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรับชมได้เนาะค้นหาค่ะ3นาทีกับรายการแผ่นดินในชื่อในช่อง YouTube หรือว่าในเพจ Facebook ได้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังคะหรือว่าถ้าเกิดว่ามีคำถามเพิ่มเติมเนาะอยากจะโทรคุยกับเจ้าหน้าที่ก็สามารถโทรได้ค่ะสายด่วน1157หรือว่าเดินทางไปยังสำนักงานอัยการประจำจังหวัดที่ท่านอยู่อาศัยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก้านาฬิกา38นาทีค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังกันผ่านทางวิทยุรวมถึงผ่านทาง Facebook Live กันด้วยทักทายน้องต้นน้ำประมินนิรโสรวมถึงทุกท่านที่ติดตามกันอยู่นะคะมาค่ะได้เวลาของการลงมาสนามข่าวท้องถิ่นของเราค่ะเริ่มที่ประเด็นแรกคุณผู้ฟังขาไปที่จังหวัดแรกเลยก็คือจังหวัดชุมพรค่ะชุมพรเมื่อวานนี้ค่ะเกิดมีหลากหลายประเด็นข่าวสารเนี้ยที่ต้องติดตามกันค่ะมากันที่ประเด็นแรกกันก่อนเอาตะยิมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนาะจังหวัดค่ะได้มีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติค่ะนำโดยนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนำคณะส่วนราชการประชาชนนะคะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรค่ะถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติประจำปี69นะคะโดยมีการทำพิธีจุดธูปเทียนบูชาค่ะแล้วก็นำประสงค์นิกรเนาะรวมถึงประชาชนนำมาตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะคะเครื่องอุปโภคและบริโภคแด่พระภิกษุสงฆ์และก็สามเณรที่ออกรับบิณฑบาตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านตลอดจนเป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามแล้วก็แสดงออกถึงความรักความผูกพันอันดีในสังคมไทยเนื่องในวันแม่แห่งชาติด้วยนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะในประเด็นเรื่องราวอื่นๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดนะคะเมื่อวานนี้เนาะจังหวัดค่ะได้มีการประชุมค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของคณะกรรมการบริหารสายงานจังหวัดแบบบูรณาการนะคะเพื่อพิจารณาเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชุมพร20ปีค่ะนำโดยนายสกุลดำรงเกียรติคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็เป็นประธานในการประชุมดังกล่าวค่ะซึ่งที่ประชุมก็ได้มีการรับทราบการเบิกจ่ายดำเนินโครงการงบประมาณต่างๆอันนะคะที่การไว้เนื้อรวมถึงการรับทราบหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการจัดทำแผนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดรวมถึงการพัฒนาจังหวัดใน20ปีนะคะเป็นแผนปฏิบัติราชการเนื้อเพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และก็เป้าหมายการพัฒนาของพื้นที่ค่ะรวมถึงได้มีพิจารณาเกี่ยวกับเป้าหมายของการพัฒนาจังหวัดที่เกี่ยวข้องในประเด็นอื่นๆด้วยนะคะมากันต่อค่ะจังหวัดได้มีการเข้าร่วมการประชุมชุดเฉพาะกิจอำนวยการจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะนำโดยนาวัตที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะมีการประชุมแล้วเป็นการประชุมวิดีโอทางไกลมาจากนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะที่เป็นประธานในการประชุมดังกล่าวเพื่อขับเคลื่อนงานการจัดระเบียบสังคมในพื้นที่ค่ะซึ่งมีการติดตามผลการดำเนินงานของชุดเฉพาะกิจนะคะอำนวยการจัดระเบียบสังคมชุดเฉพาะกิจป้องกันการกระทำอันขัดต่อนโยบายการจัดระเบียบของสังคมรวมถึงในประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะโดยที่ประชุมค่ะได้มีการเน้นย้ำโดยเฉพาะเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดอย่างเด็ดขาดค่ะแล้วก็ต่อเนื่องนะคะโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินการตามหลักนิติธรรมรวมถึงหลักการประสานงานด้านคดีความและการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดตลอดจนให้ความสำคัญกับการควบคุมอาวุธปืนโดยการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะหรือในยานพาหนะโดยไม่มีเหตุอันควรหรือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนั่นเองค่ะมากันต่อคุณผู้ฟังคะจังหวัดชุมพรมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะนำโดยนาย
ผู้ว่าราชการนะคะนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้เป็นประธานในพิธีดังกล่าวค่ะโดยจัดขึ้นเนาะที่วัดเกาะแก้วดุสิยารังสฤทธิ์ค่ะเป็นการไปร่วมการทำกิจกรรม5สอทำความสะอาดกวาดใบไม้แล้วก็เก็บขยะให้ทั่วบริเวณวัดเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสวยงามและสัปปายะเหมาะสมกับการเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนและแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังขาก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญเนาะส่วนอีกหนึ่งประเด็นในพื้นที่จังหวัดชุมพรค่ะด้วยเรื่องของการขับเคลื่อนการป้องกันและก็ปราบปรามยาเสพติดมีการจัดอบรมนะคะพัฒนาศักยภาพชุดปฏิบัติการประจำตำบลด่านหน้าช่วยเหลือผู้เสพแล้วก็ผู้ติดยาเสพติดค่ะนำโดยนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็เป็นประธานในพิธีในการประชุมในการขับเคลื่อนโครงการป้องกันยาเสพติดดังกล่าวนะคะโดยมีเจ้าหน้าที่เนาะเข้ามาร่วมการประชุมเนี่ยกว่า410คนค่ะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ค่ะและรวมเนี่ย130คนเนาะซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากปปส.นะคะภาค8เนาะคุณผู้ฟังคะโดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบันยังคงเป็นปัญหาสำคัญค่ะที่ส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ทำการปกครองชุมพรจึงได้มีการตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญในการยกระดับเรื่องของกลไกระดับพื้นที่ที่ใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุดค่ะและจัดโครงการอบรมครั้งนี้ขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ เปลี่ยนแนวคิดเนาะตามประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับปัจจุบันที่เน้นให้โอกาสผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพทางสังคมอย่างรอบด้านค่ะการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดและขั้นตอนการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมของจังหวัดอย่างถูกต้องนะคะพร้อมทั้งพัฒนาทักษะการคัดกรองเนาะรวมถึงการจำแนกผู้กลุ่มผู้เป้าหมายผู้เสพแล้วก็ผู้ติดยาเสพติดการประเมินสภาพปัญหาเบื้องต้นรวมถึงการเข้ากระบวนการบำบัดฟื้นฟูสภาพทางสังคมรวมถึงการเพิ่มพูนเทคนิคค่ะการสื่อสารการสร้างแรงจูงใจและการติดตามดูแลผู้ผ่านการบำบัดในระยะยาวเพื่อป้องกันและการกลับไปเสพซ้ำนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะก็เป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดชุมพรเมื่อวานนี้ค่ะมากันต่อค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ฟังคะนครศรีธรรมราชเมื่อวานนี้ก็มีข่าวสารหลากหลายประเด็นให้ได้ติดตามกันค่ะเริ่มต้นที่ประเด็นแรกค่ะมีการสรุปผลการลงพื้นที่แล้วก็ตรวจประเมินเบื้องต้น8ด้านเกี่ยวกับเมืองไมซิตี้ของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีคะแนนอยู่ในระดับที่น่าพอใจนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นประธานการประชุมในการตรวจประเมินเมืองเพื่อเป็นไมซิตี้ของนครศรีธรรมราชโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่แหละค่ะมาร่วมรายงานการประเมินผลแล้วก็ เรื่องอื่นๆประกอบกับเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาเนี่ยใน8ด้านด้วยกันค่ะประกอบด้วยด้านความสะดวกในการเข้าสู่เมืองและสถานที่จัดงานการสนับสนุนการจัดงานไม้จากเมืองที่จัดงานกิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากการประชุมที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกสถานที่จัดงานและสิ่งอำนวยความสะดวกภาพลักษณ์และความมีชื่อเสียงของเมืองความปลอดภัยของเมืองและความเสี่ยงที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมไม้โดยภาพรวมจากการลงพื้นที่และรายงานผลการตรวจประเมินเบื้องต้น8ด้านจังหวัดนครศรีธรรมราชมีคะแนนอยู่ในระดับที่น่าพอใจค่ะโดยหลังจากนี้ก็จะเปิดโอกาสให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านเนี่ยได้รับรวบรวมเอกสารเพื่อเพิ่มเติมคะแนนนะคะจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นั่นเองค่ะมากันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะในเรื่องของคณะสงฆ์ล่วงหน้าได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมรับผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏในพื้นที่เขตภาคใต้ประจำปี69ค่ะเรื่องนี้ค่ะนาวาเอกคมสันสอนสุภาพราชองคลักษณ์ประจำพระองค์นะคะนำคณะส่วนหน้าเนื้อลงพื้นที่เตรียมงานเตรียมพื้นที่รับผู้แทนพระองค์และจะทำแผนปฏิบัติความรักษาความปลอดภัยค่ะเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปี69นะคะ
ก็ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคใต้ค่ะมีกำหนดห้วงเวลาคือจัดขึ้นที่หอประชุมใหญ่เนาะมรพนครศรีธรรมราชค่ะระหว่างวันที่9ถึง10กันยายนนี้ซึ่งมีผู้ที่สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้นกว่า 9,013 รายค่ะก็การประชุมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนเพื่อให้การดำเนินพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็สมพระเกียรติต่อไปนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะมากันต่อค่ะในเรื่องของจังหวัดเองค่ะมีการจับมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติดผ่านกิจกรรมลูกเสือชาวบ้านต้านยาเสพติดค่ะสร้างชุมชนแล้วก็สังคมคุณภาพอย่างยั่งยืนเรื่องนี้นำโดยนายสุวัฒน์จันทร์สุขค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนจัดกิจกรรมลูกเสือชาวบ้านต้านยาเสพติดทั้ง23อำเภอนะคะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมหารือกันแล้วก็กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือชาวบ้านต้านยาเสพติดในเรื่องขององค์ความรู้รายละเอียดของการจัดงานต่างๆค่ะเพราะว่าปัญหายาเสพติดเองถือเป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงความสงบสุขของประชาชนและการพัฒนาประเทศซึ่งรัฐบาลค่ะก็ได้มีการกำหนดให้แก้ไขปัญหาเป็นหนึ่งนโยบายที่เรียกว่ามหาไทยทำทันทีแอคชั่น 5+ นั่นเองค่ะก็จังหวัดเนาะก็ได้เลยเห็นว่าจริงๆลูกเสือชาวบ้านเองก็เป็นพลังมวลชนที่มีความพร้อมมีระเบียบวินัยและมีความจงรักภักดีซึ่งสามารถเป็นกำลังสำคัญในการสอดส่องดูแลเฝ้าระวังและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะได้มีการประชุมเนาะเรื่องของการจัดระเบียบสังคมเช่นเดียวกับชุมพรเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นการสายตรงมาจากกรุงเทพเนาะนำโดยมท.4ค่ะนายพลพีเนาะทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการสั่งให้เร่งปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายในทุกรูปแบบนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะก็เป็นเรื่องที่มีการกำชับมาเนาะแล้วก็ทุกจังหวัดเองก็ต้องเข้าร่วมแล้วก็เพื่อปฏิบัติแล้วก็แก้ไขปัญหาดังกล่าวค่ะมากันต่อที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะติดตามผลการดำเนินงานและก็เบิกจ่ายงบประมาณเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการพัฒนาจังหวัดนำโดยนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นประธานในการประชุมดังกล่าวนะคะเพื่อติดตามการบริหารโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการที่ให้ความสำคัญกับการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมดของจังหวัดค่ะให้เป็นไปตามระเบียบแล้วก็มุ่งเน้นให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเนี่ยเร่งรัดการดำเนินงานนะคะแล้วก็การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะจังหวัดได้มีการแถลงข่าวเตรียมจัดนครเกม2569เปิดเวทีเยาวชนประชาชนส่งเสริมสุขภาพพัฒนาทักษะกีฬาและสร้างความสามัคคีค่ะโดยเรื่องนี้คุณผู้ฟังคะทางด้านของนายวิทย์ขออภัยค่ะนายสุวัฒน์จันทร์สุขค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นประธานในการแถลงข่าวดังกล่าวนะคะซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเองได้ร่วมกับอบจ.เนาะแล้วก็ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดค่ะจัดการแข่งขันกีฬานครเกมเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษาค่ะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะได้มาร่วมกันที่สนใจด้านกีฬาค่ะได้มีโอกาสมาเข้าร่วมการแข่งขันการออกกำลังกายแล้วก็การพัฒนาทักษะด้านกีฬาตลอดจนส่งเสริมความรักความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของประชาชนของจังหวัดพร้อมเชิญชวนชาวนครศรีธรรมราชค่ะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันกีฬาด้วยการร่วมชมร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักกีฬาตามสนามแข่งขันต่างๆค่ะตลอดช่วงของที่มีการแข่งขันเนาะทางด้านของนางสาววารินชินวงศ์ค่ะนายกอบจ.นครศรีธรรมราชก็กล่าวค่ะว่ามีการสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายเนี่ยยังเป็นเวทีในเรื่องของสำคัญค่ะที่ยังสร้างประสบการณ์และก็พัฒนาศักยภาพด้านกีฬาให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนในจังหวัดพร้อมกันนี้ค่ะได้มีการเชิญชวนประชาชนร่วมชมพิธีการแข่งขันนครเกม2569อย่างเป็นทางการในวันที่19สิงหาคมนี้นะคะมีที่พิธีเปิดเนาะซึ่งไฮไลท์สำคัญค่ะก็คือขบวนพาเหรดนักกีฬา
และเจ้าหน้าที่ของแต่ละอำเภอซึ่งจัดเต็มทั้งวงโยธวาทิตป้ายประจำอำเภอป้ายคำขวัญแล้วก็ขบวนนักกีฬาที่สะท้อนถึงพลังของเยาวชนและประชาชนจากทั่วทั้งจังหวัดพร้อมสร้างสีสันแล้วก็บรรยากาศความคึกคักเข้าสู่การแข่งขันจัดขึ้นที่สนามกีฬาอบจ.นครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะซึ่งการแข่งขันครั้งนี้มี11ชนิดกีฬาด้วยกันค่ะคือฟุตบอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลค่ะเซปักตะกร้อแบดมินตันกรีฑาเปตองฟุตซอลยกน้ำหนักว่ายน้ำและวูดบอลนะคะก็ไปแข่งขันไปร่วมชมร่วมเชียร์ร่วมให้กำลังใจนักกีฬากันได้ค่ะคุณผู้ฟังคะมากันต่อค่ะในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกหนึ่งข่าวสารค่ะนายสมชายลิล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติ12สิงหาเบิกฟ้าเทศบาลตำบลขุนทะเลพบประชาชนค่ะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะมาร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้อีก1วันนะคะจัดมาตั้งแต่วันที่10จนถึง12 13สิงหาคมค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติและก็สำนึกในพระคุณแม่ส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบตลอดจนเปิดพื้นที่ให้ประชาชนค่ะได้พบปะกับหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ร่วมกิจกรรมสร้างความสามัคคีของชุมชนเพื่อให้เด็กและก็เยาวชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและกตัญญูต่อแม่นั่นเองค่ะถือเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีตามแบบวัฒนธรรมไทยด้วยนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคะมากันต่อค่ะในเรื่องของทิ้งท้ายที่นครศรีธรรมราชอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารคุณผู้ฟังคะกับการจัดการกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะแล้วก็วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมค่ะนำโดยนายสมชายลิล่าน้อยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลค่ะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569นั่นเองค่ะซึ่งก็มีการจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณยังหาที่สุดมิได้ของแม่ของแผ่นดินนั่นเองค่ะกลับมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณผู้ฟังคะสุราษฎร์ธานีเมื่อวันนี้มีการจัดกัลปพฤกษ์เกม69สานพลังนักเรียนผ่านกีฬาเสริมสุขภาพสร้างวินัยและน้ำใจนักกีฬาค่ะนำโดยนายกฤตนรงค์ยุติธรรมรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้เป็นประธานในพิธีการแข่งขันกีฬาดังกล่าวนะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งจัดต่อเนื่องแล้วก็สิ้นสุดเมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะมีการแข่งขัน10ชนิดกีฬาด้วยกันก็คือฟุตซอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลเปตองเซปักตะกร้อรวมถึงกีฬาพื้นบ้านกีฬาอีสปอร์ตแล้วก็การแข่งขันกีฬาสำหรับคุณครูด้วยค่ะซึ่งก็ถือว่าทั้งหมดเนี่ยล้วนเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษานะคะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถตามความถนัดตลอดจนปลูกฝังความรักความสามัคคีความมีระเบียบวินัยและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาในการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์และห่างไกลยาเสพติดนั่นเองค่ะมาดูกันต่อจังหวัดค่ะได้มีการจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาค76จังหวัดนะคะพร้อมมอบทุนการศึกษานำโดยนายวิทศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เป็นประธานในพิธีดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นั่นเองค่ะในงานก็มีการเลี้ยงอาหารนักเรียนนะคะการมอบทุนถุงพระราชทานของสภาสังคมสงเคราะห์การมอบทุนการศึกษาและก็อุปกรณ์กีฬาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และก็สุขภาวะของนักเรียนในพื้นที่ค่ะมาดูกันต่อพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะประชุมคณะกรรมการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ระดับจังหวัดพิจารณารับรองมาตรฐานสินค้า GI เงาะโรงเรียนนาสารและมะพร้าวเกาะพะงันนำเรื่องนี้โดยนายกอบทวนดำค่ะพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นประธานในการประชุมดังกล่าวนะคะโดยมีการพิจารณาเรื่องของการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เงาะโรงเรียนเงาะโรงเรียนนาสารและก็มะพร้าวเกาะพะงันค่ะผลการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และก็รับสมัครผู้ผลิตและก็ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขอใบอนุญาตใช้ตรา GI รวมถึงผลของการตรวจลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็รับรองสินค้า GI นะคะซึ่งก็ได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบเนี่ย13รายด้วยกันในส่วนของเงาะโรงเรียนนะคะส่วนมะพร้าวเกาะพะงันเนี่ย1รายค่ะ
จากนั้นที่ประชุมก็ได้มีการพิจารณาแล้วก็รับรองผลการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน GI 2รายการนะคะตามที่ได้ลงพื้นที่เนาะพร้อมพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยของทุเรียนหมอนทองซึ่งเสนอโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยค่ะมากันต่อค่ะในพื้นที่ของจังหวัดค่ะได้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาออนไลน์และกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอเฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวงค่ะนำโดยนายชวริตโรจนรัตน์ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นประธานในพิธีดังกล่าวค่ะก็ถือว่ามีการพร้อมใจกันเนื้อจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติค่ะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้ถูกภาคส่วนได้ร่วมกันถวายเป็นพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดีและพัฒนาวัดให้เป็นพื้นที่สงบสะอาดร่มรื่นและเป็นสัปปายะเหมาะแก่การประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนาตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสร้างความสามัคคีในชุมชนตามแนวทางบวรบ้านวัดราชการสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะครบถ้วนข่าวสารคุณผู้ฟังคะในสนามข่าวท้องถิ่นของเราไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะตอนนี้ 9:58 นาทีแล้วหมดเวลาค่ะของรายการคุยข่าว 9:00 ของเรานะคะแล้วกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 ถึง 10:00 โดยประมาณวันนี้มุกออนบวยงวชิราพร้อมกับพี่เอกพลหนูวงรวมถึงพี่ช่างเทคนิคจากทั้ง6สถานีใน3จังหวัดของเราต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 นกับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีกำชับนักการเมืองและบุคคลสาธารณะปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นายกรัฐมนตรีกำชับนักการเมืองและบุคคลสาธารณะปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดเน้นย้ำต้องเป็นแบบอย่างกับประชาชนพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนทั่วประเทศ
9: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการพกพาอาวุธปืนส่วนการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือมีการแจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่การพกพาต้องเป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำนักการเมืองควรเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนหากกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอาจมีผลต่อการพิจารณาด้านจริยธรรมและกระทบต่อการรับสมัครเลือกตั้งหรือการดำรงตำแหน่งทางการเมืองในอนาคตสำหรับประเด็นการออกใบอนุญาตต่อ4ขณะนี้ยังคงระงับไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนในประเทศเนื่องจากมีอาวุธปืนอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกเมื่อเทียบกับประชากรกว่า70ล้านคนจึงจำเป็นต้องควบคุมการเข้าถึงและการใช้อาวุธปืนให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีกว่า 9,000 คนร่วมเดินแบบใส่ผ้าไทยสืบศาสตร์สารสินมรดกแผ่นดินผ้าถิ่นไทยอุบลเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันแม่แห่งชาติน
10: ายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าวันนี้จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมสืบศาสตร์สารสินมรดกแผ่นดินผ้าถิ่นไทยอุบลภายใต้แนวคิดใส่ผ้าไทยให้เป็นคนอินเทรนเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ในงานนี้ชาวจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง25อำเภอจำนวนกว่า9,300 คนจะแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยผ้าพื้นเมืองอุบลราชธานีที่ตนเองมีอยู่แล้วไม่ต้องซื้อใหม่ให้สิ้นเปลืองมาร่วมเดินแบบนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนิทรรศการผ้าอัตลักษณ์25อำเภอผ้าประจำจังหวัดอุบลราชธานีเช่นผ้ากาบบัวผ้าอัญญานางกิจกรรมต่างๆจะจัดขึ้นในช่วงเวลา 17:00 น.ณบริเวณทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานี สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นและสืบสานพระราชปณิธานพระมารดาแห่งผ้าไทยเพื่อเผยแพร่ความงดงามของหัตถศิลป์ไทยกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
11: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2569ณชั้น5สารกลางจังหวัดหลังใหม่โดยมีนายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานพร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดข้าราชการศาลทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน93รูปจะร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติณบริเวณชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์โดยปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยจำนวน 200,000 ตัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเวลา 17:30 นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพระราชทานจุดเทียนน้อมรำลึกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้โครงการงานใต้ร่มพระบารมีท่องเที่ยวศรีคีรีขันธ์ณอำเภอหัวหินสมิตรรัตนชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ปิดท้ายด้วยเกิดเหตุเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสูญหายระหว่างออกปฏิบัติการลาดตระเวนปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทองในพื้นที่ตั้งแต่วันที่9สิงหาคมที่ผ่านมา3นายปัจจุบันขาดการติดต่อจุดที่หายห่างจากชายแดนไทยเมียนมาประมาณ6กิโลเมตรนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการด่วนให้ส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินปูพรมค้นหาคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาเจอกันในวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้พบกับดิฉันอีกเช่นเคยนะคะมาชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะแล้วนอกจากดิฉันแล้วนะคะยังมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียง Facebook Live เชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่มีอำนาจจันทร์ประนุชนะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz ค่ะในส่วนของคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz นะคะและในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยนะคะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรับฟังได้นะคะผ่านทางสวทเกาะสมุย FM 96.75 MHz นะคะและทางด้านคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของ

0: ราได้นะคะผ่านทางสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะและนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถรับฟังผ่านทางระบบ AM นะคะกับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242กิโลเฮิรตซ์นะคะและนอกจากนี้ก็ยังสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้แบบสดๆเลยนะคะผ่านทาง Facebook Live ค่ะในเพจของสวทชุมพรโดยพิมพ์ใน Facebook นะคะว่าสวทจุดชุมพรค่ะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ www.prdee.go.th นะคะซึ่งรายการของเราก็จะมีข่าวสารที่น่าสนใจที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะซึ่งสำหรับวันนี้คุณผู้ฟังคะมีประเด็นของไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะโดยการอัดฉีด 4,452 ล้านบาทเติมทุนตรงสู่ชุมชนลดภาระดอกเบี้ยเสริมสภาพคล่องสร้างโอกาสเข้าถึงทุนในระบบนั่นเองนะคะและยังมีประเด็นข่าวสารของทางนางสุภจีตั้ง4คณะทำงานขับเคลื่อนการค้าการท่องเที่ยวเกษตรแล้วก็ SME นะคะโดยการเร่งQuick Big Win ภายใน1ปีควบคู่กับ Big Win ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะ 2-4 ปีนะคะและปิดท้ายกันค่ะผู้ฟังขากับประเด็นของบอร์ดประกันสังคมยืนยันนะคะไม่เลื่อนเลือกตั้ง27กันยายนนี้ปรับบางกระบวนการตามคำสั่งทุเลาของศาลปกครองนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันนี้นั่นเองค่ะในช่วงนี้นะคะมาติดตามบทความดีๆบทความพิเศษนะคะในแนวทางอภิบาลพระราชโอรสพระราชธิดาฉบับสมเด็จแม่แห่งแผ่นดินเปิดโลกจินตนาการผ่านนิทานของแม่นะคะโดยนิทานและเรื่องเล่านะคะเปรียบเสมือนหน้าต่างบานแรกที่เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ให้กับเด็กๆและสำหรับพระราชโอรสและพระราชธิดาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงใช้นิทานและเรื่องเล่านะคะเป็นสื่อสำคัญในการปลูกฝังพระราชอัธยาศัยรักการอ่านพร้อมทั้งเปิดโลกทัศน์และเสริมสร้างจินตนาการให้กว้างไกลตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์นั่นเองค่ะเมื่อทรงมีเวลาว่างพระองค์จะทรงเลือกหนังสือนิทานหนังสือประวัติศาสตร์และวรรณกรรมไทยนะคะอย่างเช่นพระอภัยมณีอีเหนาแล้วก็รามเกียรติ์มาเล่าพระราชทานให้แก่พระราชโอรสและพระราชธิดาอยู่เสมอค่ะเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความบันเทิงนะคะหากแต่เป็นโอกาสที่ทรงเรียนรู้ตัวละครเหตุการณ์ความคิดและวิถีชีวิตที่ปรากฏอยู่ในเรื่องราวต่างๆนะคะสิ่งที่ทำให้นิทานและเรื่องเล่าของพระองค์เป็นที่โปรดคือทรงเล่าเรื่องอย่างสนุกสนานมีชีวิตชีวาโดยทรงเปลี่ยนพระสุรเสียงให้เหมาะสมกับตัวละครรวมไปถึงทรงแสดงพระราชอิริยาบถประกอบตามเนื้อเรื่องด้วยนะคะทำให้เรื่องราวจากตัวหนังสือกลายเป็นภาพที่มีชีวิตน่าติดตามแล้วก็สร้างความเพลิดเพลินให้แก่พระราชโอรสและพระราชธิดาเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะการทรงเล่านิทานในช่วงเวลาที่เรียบง่ายของครอบครัวไม่ได้เป็นเพียงแค่ช่วงเวลาแห่งมีความสุขเท่านั้นนะคะหากแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติเด็กๆได้รู้จักตั้งคำถามจินตนาการถึงเหตุการณ์แล้วก็ตัวละครตลอดจนซึมซับข้อคิดจากเรื่องราวโดยไม่รู้สึกว่ากำลังเรียนหนังสือค่ะแนวทางการอภิบาลเช่นนี้ยังช่วยหล่อหลอมให้พระราชโอรสและพระราชธิดาทรงมีพระราชอัธยาศัยรักการอ่านและเห็นคุณค่าของหนังสือมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ค่ะเพราะการอ่านไม่ได้เป็นเพียงแค่ความรู้แต่ยังเป็นการเปิดมุมมองที่เข้าใจผู้คนสังคมประวัติศาสตร์แล้วก็โลกที่กว้างไกลออกไปนะคะจากหนังสือและเรื่องเล่าที่ทรงอ่านและทรงสดับรับฟังความรู้และประสบการณ์เหล่านั้นจะค่อยๆสั่งสมเป็นรากฐานทางปัญญาช่วยให้ทรงมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างเรื่องราวในอดีตกับสังคมในปัจจุบันและการนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการทรงงานในด้านต่างๆคะนิทานเรื่องนึงค่ะอาจเป็นการเริ่มต้นจากจินตนาการของเด็กนะคะแต่เมื่อได้รับการปลูกฝังอย่างต่อเนื่องจินตนาการเหล่านั้นจะสามารถเติบโตเป็นความคิดความรู้แล้วก็ปัญญาได้ในวันข้างหน้าค่ะพระราชกรณียกิจของพระราชโอรสและพระชนิดาในเวลาต่อมาซึ่งก็สะท้อนนี่เห็นถึงคุณค่าของการเรียนรู้ที่ได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์นั่นเองค่ะพระราชแนวทางของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงเป็นแบบอย่างของการอภิบาลที่ประสานทั้งความรักความอบอุ่นการเรียนรู้เอาไว้ด้วยกันนะคะทรงใช้ช่วงเวลาแห่งความสุขในครอบครัวเป็นโอกาสในการวางรากฐานทางความคิดและปัญญาค่ะโดยมีหนังสือ ือและนิทานเป็นเหมือนประตูบานแรกที่พาเด็กๆออกไปพบกับโลกกว้างใหญ่ค่ะและจากนิทานของแม่ที่เคยสร้างรอยยิ้มและจินตนาการในวัยเยาว์ค่อยๆเติบโตเป็นขุมทรัพย์แห่งความรู้และปัญญาซึ่งพระราชโอรสและพระราชธิดาทรงนำไปใช้ในการทรงงานเพื่อสร้างประโยชน์และบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรชาวไทยสืบมานั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวในบทความดีๆนะคะบทความแนวทางอภิบาลพระราชโอรสพระราชธิดาฉบับสมเด็จแม่แห่งแผ่นดินนะคะการเปิดโลกจินตนาการผ่านนิทานของแม่นั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวสารไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งอัดฉีด4,452 ล้านบาทเติมทุนตรงสู่ชุมชนลดภาระดอกเบี้ยเสริมสภาพคล่องสร้างโอกาสเข้าถึงชุมชนในระบบอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
1: คุณกำลังเจอปัญหานี้อยู่ไหมเข้าถึงบริการของรัฐลำบากยุ่งยากคุณภาพชีวิตแย่กับอากาศที่ปนเปื้อนด้วยมลพิษไปคนไทยนั้นจะมีคุณภาพชีวิตดีกับการบริการของรัฐที่เปลี่ยนไปส่งผลให้มีสุขภาพดีสิ่งแวดล้อมดีและได้รับบริการที่สะดวกเข้าถึงบริการสุขภาพได้ทุกที่กับนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคสู่การรักษาทุกที่ได้ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวลดความเหลื่อมล้ำให้คนไทยเข้าถึงบริการสุขภาพที่ง่ายและสะดวกขึ้นนำร่องแล้ว46จังหวัดและจะขยายครอบคลุมทั่วประเทศภายในปี2567นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ดีอย่างไรทำฟันนวดกายภาพที่คลินิกเอกชนที่เข้าร่วมโครงการได้เลยไม่ต้องไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์บัตรทองแพทย์สั่งตรวจแลบทางออนไลน์โดยให้คนไข้สามารถไปรอรับบริการที่สถานบริการเอกชนซึ่งเข้าร่วมโครงการได้เลยสิทธิเพิ่มมากขึ้นการรักษามะเร็งครบวงจรเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายในการรับยาหลังจากที่ตรวจเสร็จแล้วผู้ป่วยจะรอรับยาที่โรงพยาบาลหรือแจ้งรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้านเพียงแสดงหน้าจอแอปพลิเคชันหมอพร้อมสิ่งแวดล้อมดีธรรมชาติกำลังส่งสัญญาณ SOS แจ้งเตือนมาอย่างชาวโลกอย่างดุเดือดทุกประเทศทั่วโลกตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมประเทศไทยนั้นมีเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ40ในปี2573และก็จะมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2593มาดูสถิติที่น่าตกใจการปล่อยก๊าซคาร์บอนของประเทศไทยสระบุรีเมืองแห่งอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกติดอันดับต้นของประเทศปัญหาซับซ้อนด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องร่วมกันแก้ไขโดยใช้แซนด์บ็อกซ์เป็นเครื่องมือที่สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยจับมือร่วมกับจังหวัดสระบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นสระบุรีต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำสระบุรี Low Carbon City ตัวอย่างนำร่องมีอะไรบ้างเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเช่นส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดหลังคาและทุ่นลอยน้ำอุตสาหกรรมสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการใช้ปูนซีเมนต์คาร์บอนต่ำในทุกโครงการการก่อสร้างของจังหวัดสระบุรีลงทุนเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนการทำเกษตรคาร์บอนต่ำเช่นทำนาเปียกสลับแห้งแทนการขังน้ำตลอดฤดูกาลวิธีนี้จะช่วยลดการเกิดก๊าซมีเทนซึ่งจะเป็นก๊าซเรือนกระจกที่รุนแรงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง23เท่าประชาชนติดต่อราชการแบบไม่ใช้สำเนาเอกสารหมดยุคถือเอกสารเป็นปึกอีกแล้วธุรกิจเบาใจไร้เอกสารนิติบุคคลเริ่มแล้วที่10หน่วยงานภาครัฐประชาชนสบายกระเป๋าลดภาระค่าใช้จ่ายได้เกือบ 7,000 ล้านต่อปีหน่วยงานภาครัฐให้บริการออนไลน์ e-service กว่า 1,000 งานบริการเราอาจจะเผชิญหน้ากับความท้าทายมากมายแต่เรื่องดีๆเพื่อชีวิตที่ดีอนาคตดีสุขภาพดีด้วยพลังความร่วมมือทุกคน
2: กินข้าวยังครับ
3: 4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
2: น่ารักขนาดนี้แฟนใครนะ
3: แล้วตัวเองอ่ะกินข้าวยังครับ
2: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบฮะอุ๊ยเกินอ่ะอดเลย
3: อย่ากินเกินขาบนะครับ
4: เทรนด์ใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลย
3: นับขาบดีๆช่วยคุมน้ำหนักได้ดีเลยนะครับ
2: โอเค
4: นับขาบลดโรค NCD ได้จากสสส.
5: ข่าวเด่นเล่าเรื่อง

0: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะมาติดตามในประเด็นข่าวสารแรกกันก่อนเลยค่ะสำหรับไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะโดยการอัดฉีด 4,452 ล้านบาทเติมทุนตรงสู่ชุมชนลดภาระดอกเบี้ยเสริมสภาพคล่องสร้างโอกาสเข้าถึงทุนในระบบนะคะซึ่งทางรัฐบาลนะคะก็เดินหน้าในโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งโดยการจัดสรรงบประมาณ 4,452 ล้านบาทโดยการเพิ่มทุนให้กองทุนหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเมืองทั่วประเทศเลยนะคะครอบคลุมทั้งสิ้น77จังหวัดด้วยกันค่ะรวมกว่า 7,961 กองทุนนะคะเพื่อการเสริมสภาพคล่องและการเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนในระดับฐานรากให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบค่ะซึ่งก็คาดว่าจะเกิดประโยชน์ต่อสมาชิกกองทุนกว่า12ล้านคนด้วยกันนะคะซึ่งหัวใจสำคัญของโครงการนี้เลยค่ะผู้ฟังค่ะก็คือกองทุนที่เข้าร่วมเนี่ยจะต้องนำเงินเพิ่มทุนไปใช้ในการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้สมาชิกนะคะในบัญชีที่1ไม่น้อยกว่าร้อยละ50ของอัตราดอกเบี้ยตามสัญญานะคะซึ่งสำหรับสัญญาที่เริ่มในรอบปีปัจจุบันนะคะ1รอบสัญญาจะช่วยลดต้นทุนทางการเงินเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนของประชาชนและยังสามารถนำไปประกอบอาชีพซื้อวัตถุดิบเพิ่มกำลังการผลิตและยังต่อยอดกิจกรรมได้นั่นเองค่ะซึ่งนอกจากจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยแล้วค่ะผู้ฟังค่ะโครงการนี้ก็ยังมุ่งเพิ่มทางเลือกด้วยนะในการเข้าถึงเงินทุนผ่านกลไกกองทุนในชุมชนซึ่งอาจจะช่วยลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบได้นะคะโดยเงินทุนที่มีต้นทุนเหมาะสมก็จะช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่าครัวเรือนเนี่ยสามารถประคองอาชีพและสร้างรายได้ได้อย่างต่อเนื่องเลยนั่นเองค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะกองทุนที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องมีสถานะเป็นนิติบุคคลนะคะมีคณะกรรมการตามระเบียบแล้วก็มีการจัดส่งงบการเงินตามหลักเกณฑ์นั่นเองพร้อมกับมีมติในการลดดอกเบี้ยให้กับสมาชิกตามเงื่อนไขด้วยหากได้รับเงินเพิ่มทุนแล้วจะไม่สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์ก็สามารถถูกเรียกเงินคืนตามทุนได้นั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการเติมทุนถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากนะคะในระยะต่อไปก็ยังจำเป็นจะต้องเสริมทักษะพัฒนาช่องทางการตลาดและการสร้างโอกาสทางธุรกิจเพื่อให้เงินทุนนะคะสามารถต่อยอดเป็นรายได้ที่ยั่งยืนไม่ใช่เพียงแค่การช่วยบรรเทาภาระหนี้ในระยะสั้นเท่านั้นนะคะแต่จะทำให้เศรษฐกิจชุมชนเนี่ยสามารถเดินหน้าต่อได้อย่างเข้มแข็งนั่นเองค่ะซึ่งในวันที่เศรษฐกิจนะคะยังต้องเผชิญกับแรงกดดันเนี่ยเงินทุนก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญค่ะสำหรับคนที่ทำมาหากินนะคะโดยเฉพาะประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการรายเล็กที่จะต้องใช้เงินหมุนเวียนในการประกอบอาชีพนะคะขณะที่ภาระดอกเบี้ยที่สูงขึ้นก็สามารถกลายเป็นเงินทุนสำคัญที่กระทบต่อรายได้ของครัวเรือนได้นั่นเองนะคะซึ่งด้วยเหตุนี้ค่ะรัฐบาลก็เลยเปิดตัวในโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะเพื่อการเสริมสภาพคล่องให้กับทางเศรษฐกิจระดับฐานรากผ่านกลไกกองทุนหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเมืองโดยไม่ได้มุ่งเพียงแค่ลดภาระดอกเบี้ยเท่านั้นนะคะแต่ยังต้องการเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนได้เข้าถึงแหล่งทุนในระบบด้วยและการนำเงินนี้ไปต่อยอดกับอาชีพสร้างรายได้และลดภาระการพึ่งพาหนี้นอกระบบนะคะซึ่งโครงการดังกล่าวนะคะรัฐบาลก็ได้จัดสรรในวงเงินเนี่ยจำนวน 4,452 ล้านบาทด้วยกันนะคะเพื่อการเพิ่มทุนให้กับทางกองทุนหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเมืองทั่วประเทศเลยค่ะครอบคลุม77จังหวัดด้วยกันรวมกว่า 79,610 กองทุนนะคะโดยคาดว่าจะเกิดประโยชน์ต่อสมาชิกกองทุนกว่า12ล้านคนด้วยกันค่ะโดยหัวใจสำคัญนะคะของโครงการนี้เลยก็คือกองทุนที่เข้าร่วมเนี่ยจะต้องนำเงินไปเพิ่มทุนเนี่ยไปใช้ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับสมาชิกในบัญชีที่1นะคะอย่างน้อย 50% ของอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บตามสัญญานะคะสำหรับสัญญาที่เริ่มในปีปัจจุบัน1รอบสัญญานั่นเองค่ะซึ่งมาตรการนี้ก็ถือว่าเป็นการนำเงินทุนจากทางภาครัฐเนี่ยเข้าไปเสริมกลไกทางการเงินที่มีอยู่แล้วในชุมชนนะคะซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่ใกล้กับประชาชนมากที่สุดเลยแทนที่จะช่วยเหลือแบบครั้งเดียวแล้วสิ้นสุดนั่นเองค่ะ ซึ่งเมื่อกองทุนหมู่บ้านมีเงินทุนเพิ่มขึ้นเนี่ยขีดความสามารถในการหมุนเวียนเงินทุนภายในชุมชนก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะคะขณะที่สมาชิกที่กู้เงินตามเงื่อนไขของโครงการก็จะได้รับประโยชน์ตามภาระของดอกเบี้ยที่ลดลงด้วยโดยสำหรับประชาชนที่ได้นำเงินนี้ไปประกอบอาชีพการช่วยลดต้นทุนทางการเงินก็หมายถึงเงินที่เหลืออยู่มากขึ้นนั่นเองและสามารถนำกลับไปใช้ซื้อวัตถุดิบเพิ่มสินค้าแล้วก็ลงทุนในอุปกรณ์หรือว่าใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการได้นั่นเองดังนั้นค่ะผู้ฟังหาเงินทุนที่มีต้นทุนที่เหมาะสมเนี่ยไม่ได้ช่วยแค่เรื่องของภาระหนี้เท่านั้นนะคะแต่ยังเปิดโอกาสให้กับการสร้างรายได้ด้วยหากผู้กู้นำเงินไปใช้ในการประกอบอาชีพและการต่อยอดกิจการอย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะโดยโครงการนี้นะคะมีเป้าหมายทั้งการลดภาระค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพด้วยควบคู่ไปกับการเสริมสภาพคล่องและการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยเฉพาะประชาชนระดับฐานรากนะคะที่ต้องการเงินทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพนั่นเองและอีกหนึ่งประเด็นสำคัญของโครงการเลยก็คือการที่มีการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ในระบบง่ายขึ้นนะคะซึ่งสำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนหรือว่าไม่มีหลักประกันเพียงพอเนี่ยการเข้าถึงสินเชื่อในระบบอาจจะเป็นเรื่องยากนะคะเมื่อขาดเงินทุนสำหรับการใช้จ่ายหรือการประกอบอาชีพบางรายค่ะก็ถึงขั้นต้องพึ่งพาเงินกู้นอกระบบนะคะซึ่งก็มาพร้อมกับภาระหรือว่าเงื่อนไขที่อาจจะเพิ่มปัญหาทางการเงินในระยะยาวได้นั่นเองค่ะโดยการเพิ่มเงินทุนให้กับทางกองทุนหมู่บ้านนะคะพร้อมกำหนดให้ลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับสมาชิกนะคะเป็นการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านกลไกชุมชนได้ด้วยตนเองนะคะซึ่งเป้าหมายสำคัญเลยก็คือไม่ได้เป็นเพียงแค่ทำให้กู้ถูกลงนะคะแต่เป็นการเพิ่มทางเลือกด้านเงินทุนในระบบและการลดความจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะผู้ฟังขาเงินทุนเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้รับประกันนะคะว่าผู้กู้จะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นสิ่งสำคัญเลยก็คือการนำเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเช่นการเพิ่มกำลังการผลิตการซื้อวัตถุดิบการพัฒนาอุปกรณ์และการเสริมสภาพคล่องให้กับกิจการได้สามารถเดินหน้าต่อนะคะซึ่งจุดนี้ค่ะก็ทำให้โครงการเนี่ยมีความแตกต่างจากมาตรการช่วยเหลือที่มุ่งบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเพียงแค่ระยะสั้นนะคะเพราะว่าเงินทุนที่นำไปสร้างอาชีพสร้างรายได้เนี่ยสามารถหมุนเวียนกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของชุมชนได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะซึ่งการจัดสรรงบประมาณครั้งนี้นะคะก็มีเงื่อนไขกำกับอย่างชัดเจนเลยค่ะผู้ฟังคะโดยกองทุนหมู่บ้านนะคะก็จะเข้าร่วมโครงการเนี่ยต้องมีสถานะเป็นนิติบุคคลมีคณะกรรมการตามระเบียบและมีการส่งงบการเงินอย่างต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะคะและนอกจากนี้ค่ะกองทุนก็ต้องมีมติในการลดอัตราดอกเบี้ยให้กับทางสมาชิกด้วยนะคะตามเงื่อนไขของโครงการและหากได้รับเงินเพิ่มทุนแล้วก็จะไม่ดำเนินการลดดอกเบี้ยตามหลักเกณฑ์สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสามารถเรียกคืนเงินทุนได้นะคะโดยเงื่อนไขดังกล่าวค่ะก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการกำกับการใช้เงินงบประมาณเพราะว่าทำให้เงินที่รัฐจัดสรรลงไปแล้วเนี่ยเชื่อมโยงกับประโยชน์ของสมาชิกกองทุนที่จะได้รับโดยตรงซึ่งกล่าวก็คือเมื่อกองทุนได้รับเงินเพิ่มทุนนะคะสมาชิกก็ต้องได้รับประโยชน์จากการลดอัตราดอกเบี้ยตามหลักเกณฑ์ด้วยและในขณะเดียวกันค่ะการกำหนดคุณสมบัติของกองทุนก็ยังเป็นการสร้างหลักประกันในระดับหนึ่งนะคะว่ากลไกที่ได้รับเงินเพิ่มทุนเนี่ยมีระบบบริหารจัดการแล้วก็สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขของโครงการนี้ได้นั่นเองซึ่งหากมองในภาพรวมค่ะผู้ฟังหาเงิน 4,452 ล้านบาทเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่เงินก้อนสำหรับช่วยเหลือผู้กู้เท่านั้นนะคะแต่ว่าถูกวางให้เป็นเงินทุนที่จะเข้าไปเสริมในระบบการเงินในระดับชุมชนเมื่อกองทุนมีเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นค่ะสมาชิกมีต้นทุนการกู้ยืมก็จะลดลงตามไปด้วยและยังสามารถนำเงินไปประกอบอาชีพเงินทุนดังกล่าวก็จะมีโอกาสหมุนเวียนต่อในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นได้นั่นเองร้านค้ารายเล็กก็สามารถนำเงินไปซื้อสินค้าเกษตรกรสามารถนำไปใช้เป็นทุนในการผลิตผู้ประกอบการสามารถนำไปซื้อวัตถุดิบหรือว่าอุปกรณ์และครัวเรือนก็สามารถมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นในการประกอบอาชีพได้ด้วยนะคะและเมื่อเกิดขึ้นพร้อมกันนะคะคุณผู้ฟังคะในกองทุนจำนวนหลายหมื่นแห่งทั่วประเทศเลยผลที่เกิดขึ้นก็อาจจะเป็น ็นการขยายจากระดับบุคคลแล้วก็ครัวเรือนไปสู่เศรษฐกิจฐานรากได้ในภาพรวมนะคะโดยแนวคิดสำคัญของโครงการค่ะอยู่ที่การเติมกำลังให้กับทางกลไกทางการเงินที่มีอยู่แล้วในชุมชนนะคะเพื่อให้ประชาชนมีทุนสำหรับการเดินหน้าประกอบอาชีพและการสร้างรายได้ด้วยตนเองนั่นเองค่ะถึงแม้ว่าการลดอัตราดอกเบี้ยจะช่วยบรรเทาภาระทางการเงินในระยะสั้นได้นะคะแต่การแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็หนี้นอกระบบอย่างยั่งยืนนะคะจำเป็นจะต้องดำเนินการควบคู่กับมาตรการอื่นด้วยสิ่งสำคัญเลยก็คือทำให้ประชาชนสามารถเปลี่ยนเงินทุนเนี่ยเป็นรายได้ได้จริงนะคะโดยควรมีกับการส่งเสริมทักษะอาชีพการพัฒนาอาชีพการสร้างช่องทางการตลาดแล้วก็การเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับตลาดที่มีศักยภาพนะคะหากมีเพียงแค่เงินทุนอย่างเดียวแต่รายได้ผู้กู้ไม่ได้เพิ่มขึ้นเนี่ยเงินกู้ก็อาจจะกลายเป็นเพียงแค่การเพิ่มภาระหนี้ในอนาคตนะคะดังนั้นค่ะการเพิ่มเสริมสภาพคล่องเนี่ยควรจะเดินควบคู่กันไปกับการสร้างศักยภาพในการประกอบอาชีพด้วยนะคะโดยการพัฒนาทักษะใหม่ๆค่ะการเพิ่มช่องทางการขายและการจับคู่ธุรกิจและการเชื่อมโยงตลาดก็จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญเลยนะคะที่จะช่วยให้เงินทุนเนี่ยสามารถสร้างผลตอบแทนแล้วก็เป็นรายได้ได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะคะของทางไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งอัดฉีด 4,452 ล้านบาทเติมทุนตรงสู่ชุมชนลดภาระดอกเบี้ยเสริมสภาพคล่องสร้างโอกาสเข้าถึงทุนในระบบนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะผู้ฟังขาช่องหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวสารของนางสุวจีนะคะได้แต่งตั้ง4คณะทำงานขับเคลื่อนการค้าท่องเที่ยวเกษตรแล้วก็ SME นะคะโดยการเร่งควิกบิ๊กวินภายใน1ปีควบคู่กับบิ๊กวินปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะที่2ถึง4อีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
1: คุณเคยลองถามตัวเองดูไหมว่าจริงๆแล้วเราคนไทยอยากเห็นอนาคตของประเทศไทยเป็นอย่างไรอนาคตที่ดีเกิดขึ้นได้จากการวางแผนในวันนี้นั่นจะเป็นที่มาของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่มีเป้าหมายให้ประชาชนมีความสุขมีความปลอดภัยมีความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสังคมวัฒนธรรมและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและยังเป็นภาพฝันของประเทศไทยที่มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและก่อให้เกิดความอยู่ดีมีสุขแก่คนไทยโดยมีสิ่งที่ต้องพัฒนา6ด้านดังนี้ด้านความมั่นคงเน้นการรักษาบ้านเมืองให้เกิดความสงบสุขป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งพัฒนาและเสริมสร้างทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็งโดยร่วมมือกับประเทศอาเซียนเพื่อให้คนไทยอยู่ดีกินดีมีความสุขบ้านเมืองมีความมั่นคงและปลอดภัยในทุกด้านทุกระดับรวมทั้งประเทศไทยมีบทบาทเป็นที่ชื่นชมในสายตาชาวโลกด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันเน้นให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันทางด้านการเกษตรมีความพร้อมในการรับมืออุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตมีการคมนาคมที่พาคนไทยเชื่อมไปทั่วโลกโดยมีเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างมีเสถียรภาพและคนไทยมีรายได้ต่อหัวเพิ่มมากขึ้นด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาในสภาพแวดล้อมที่ดีตลอดช่วงชีวิตมีจิตสำนึกร่วมกันในการสร้างสังคมที่น่าอยู่มีสุขภาวะที่ดีทั้งด้านกายใจและสติปัญญารวมทั้งได้รับการเสริมสร้างศักยภาพทางกีฬาปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมจากการร่วมมือกันของครอบครัวชุมชนศาสนาการศึกษาและสื่อปฏิรูปวิธีการเรียนรู้ตระหนักถึงความสามารถที่หลากหลายและแตกต่างกันของทุกคนภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมให้ความสำคัญกับการลดเหลื่อมล้ำเพิ่มความเสมอภาคระหว่างคนรวยและคนจนโดยที่คนไทยทุกคนมีโอกาสได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันชุมชนท้องถิ่นมีความสามารถในการพัฒนาพึ่งพาและจัดการตัวเองได้ทั้งนี้ได้ตั้งเป้าหมายเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยที่คนรายได้ของกลุ่มคนรวยสุดและกลุ่มคนจนสุดมีความสุขและเท่าเทียมกันด้านการสร้างการเติบโต นคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นยุทธศาสตร์ที่มีหัวใจสำคัญคือเติบโตสมดุลยั่งยืนเติบโตร่วมกันลดความสมดุลของเศรษฐกิจสีเขียวสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตซึ่งนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นใหม่ต่อไปอย่างแท้จริงทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายใต้เป้าหมายการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกและฟื้นฟูนั่นหมายความว่าเราจะได้สูดอากาศที่ดีต่อร่างกายมากขึ้นด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้ความสำคัญกับการให้บริการที่ยึดความต้องการของประชาชนด้วยความสะดวกรวดเร็วทันสมัยจากบุคลากรภาครัฐที่ทำงานเพื่อประชาชนยึดมั่นในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตปลอดคอร์รัปชันยังให้ความสำคัญในส่วนของการปรับกฎหมายให้มีเท่าที่จำเป็นและให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมเป็นสากลและไม่เลือกปฏิบัติดังนั้นยุทธศาสตร์ชาติก็คือการตั้งเป้าหมายใหญ่ให้ชัดเจนให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วคนไทยอยู่ดีมีสุขพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเพื่อให้ภาพฝันของประเทศไทยเกิดขึ้นในอีก20ปีจึงมีแผนอื่นๆที่มาช่วยยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนการปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนความมั่นคงในระยะเร่งด่วนภายใน5ปีเรามีแผนการปฏิรูปประเทศที่มาช่วยเราปรับปรุงเรื่องต่างๆที่นำไปสู่การดำเนินงานของภาครัฐดังนี้การเมืองบริหารราชการแผ่นดินกฎหมายยุติธรรมเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศสังคมพลังงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการศึกษาตำรวจดังนั้นงบประมาณต่างๆจึงถูกจัดสรรตามการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนอื่นที่เกี่ยวข้องให้ทิศทางการพัฒนาเป็นไปในทางเดียวกันเพื่อความสำเร็จและความก้าวหน้าของคนไทยและประเทศไทยดังนั้นต้องใช้ความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการภาคประชาสังคมและภาคประชาชนด้วยให้ทุกส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศไทยร่วมกันและนำประเทศไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนต่อไป
2: พอร่วมกับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานไทยผ่านผลงานความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในพิธีมอบรางวัล Thailand Energy Award 2022เมื่อวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2566ณห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพโดยมีนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานและนายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยผู้บริหารพอให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีในความสำเร็จครั้งนี้โดยภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการความสำเร็จของหน่วยงานและพิธีมอบรางวัล Thailand Energy Award ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น31รางวัลได้แก่รางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทนจำนวน8รางวัลรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงานจำนวน17รางวัลรางวัลดีเด่นด้านบุคลากรจำนวน1รางวัลและรางวัลดีเด่นด้านพลังงานสร้างสรรค์จำนวน5รางวัล
3: ปีนี้เป็นปีที่20เรายังสามารถที่จะไปประกวดระดับอาเซียนแล้วก็ได้รับรางวัลสูงสุดต่อเนื่องมาตลอด
4: แต่ถ้าหากว่าหลังจากได้รางวัลแล้วได้ความชื่นชมยินดีแล้วแต่ละท่านช่วยกันนำเอาเทคโนโลยีโน้ตเอาที่แต่ละท่านได้ช่วยกันพัฒนาขึ้นมาต่อยอดขยายไปเป็นวิทยาทานให้กับกิจการของบริษัทโรงงานได้
2: นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการดำเนินมาตรการการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งตอบสนองนโยบายของกระทรวงพลังงานได้เป็นอย่างดีแบบอย่างความสำเร็จนี้ยังสามารถขยายผลสู่ภาคส่วนต่างๆของประเทศเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ให้สำเร็จเพื่อโลกที่น่าอยู่ของเราต่อไป
5: พี่น้องต้องรู้

0: ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วค่ะผู้ฟังขามาติดตามประเด็นข่าวนะคะของนางสุปจีแต่งตั้ง4คณะทำงานขับเคลื่อนการค้าท่องเที่ยวเกษตรแล้วก็ SME นะคะโดยการเร่งควิกบิ๊กวินภายใน1ปีควบคู่กับบิ๊กวินปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะ 2-4 ปีนั่นเองค่ะโดยทางที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจชุมชนนะคะได้มีการเห็นชอบในการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะด้าน4จุดด้วยกันนะคะก็คือการพัฒนาขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีเป้าหมายอย่างชัดเจนและเกิดผลเป็นรูปธรรมประกอบไปด้วยด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้วก็ Visitor Economy ด้านสินค้าเกษตรความมั่นคงทางอาหารเกษตรมูลค่าสูงด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME แล้วก็ด้านการค้าระหว่างประเทศนะคะโดยทั้ง4คณะทำงานนี้ค่ะก็จะเร่งดำเนินการภายใต้กรอบ Quick Big Win นะคะในช่วง6เดือนถึง1ปีค่ะโดยมุ่งทบทวนแล้วก็ปลดล็อกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจลดภาระต้นทุนและดำเนินการขั้นตอนอนุมัติอนุญาตนะคะเพื่อการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการและสร้างผลลัพธ์ที่เห็นได้อย่างรวดเร็วนะคะควบคู่ไปกับการวางรากฐานบิ๊กวินในระยะ 2-4 ปีเพื่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขยายตลาดส่งออกและการสร้างความร่วมมือเชิงรุกในทุกมิติเลยนะคะสำหรับแนวทางสำคัญเลยค่ะก็จะให้ความสำคัญกับการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมแล้วก็อัตลักษณ์ไทยนะคะสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวและการกระจายรายได้สู่เมืองรองและชุมชนยกระดับสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่ค่ะตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการตลาดเลยส่งเสริม SME ให้สามารถเติบโตแล้วก็แข่งขันได้รวมไปถึงขยายตลาดทางประต่างประเทศนะคะแล้วก็ใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีลดความเสี่ยงความผันผวนทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ด้วยนั่นเองค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะภาครัฐแล้วก็เอกชนก็จะร่วมกันขับเคลื่อนผ่านกลไกของกรอค่ะโดยนำปัญหาและข้อเสนอจากพื้นที่มาในการพิจารณาเชิงนโยบายก่อนจะมีการกันกรองแล้วก็เสนอคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนนะคะเพื่อผลักดันมาตรการที่ตอบโจทย์เศรษฐกิจและเกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะโดยทางรัฐบาลนะคะก็เดินหน้าในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นระบบเลยค่ะโดยมุ่งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้จริงนะคะพร้อมกับการวางรากฐานการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจในระยะยาวโดยล่าสุดค่ะนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนครั้งที่1 นะคะพร้อมกับเห็นชอบในการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะด้าน4ชุดด้วยกันเพื่อเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเด็นสำคัญนะคะทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวการเกษตร SME การค้าระหว่างประเทศนั่นเองค่ะโดยนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะได้เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะคะโดยมีรัฐมนตรีและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยซึ่งที่ประชุมครั้งนี้ค่ะก็เป็นการต่อยอดของนโยบายรัฐบาลนะคะในการวางโครงสร้างเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการเน้นการทำงานที่มีเป้าหมายอย่างชัดเจนค่ะมีเจ้าภาพรับผิดชอบแล้วก็สามารถนำปัญหาจากพื้นที่เนี่ยเข้าสู่กระบวนการแก้ไขเชิงนโยบายได้อย่างรวดเร็วนะคะโดยคณะอนุกรรมการได้เห็นชอบในการจัดตั้งคณะทำงาน4ชุดด้วยกันเพื่อการขับเคลื่อนการทำงานด้านเศรษฐกิจอย่างตรงจุดค่ะอย่างแรกเลยก็คือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy นะคะโดยมีนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์เป็นประธานในการมุ่งนำทุนทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์แล้วก็วิถีชีวิตคนไทยเนี่ยมาต่อยอดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวกับเมืองรองชุมชนสินค้าและบริการเพื่อกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวไปสู่ท้องถิ่นได้มากขึ้นนะคะ2ค่ะด้านสินค้าเกษตรความมั่นคงทางอาหารแล้วก็เกษตรมูลค่าสูงนะคะโดยมีดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลเป็นประธานในครั้งนี้ค่ะโดยการมุ่งยกระดับภาคการเกษตรตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่การผลิตการแปรรูปไปจนถึงการตลาดเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสร้างความมั่นคงทางอาหารและการเชื่อมโยงภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมค่ะ3ด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME ค่ะโดยมีดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลเป็นประธานนะคะเน้นการดูแลระบบนิเวศของผู้ประกอบการลดภาระต้นทุนแล้วก็ขั้นตอนการอนุมัติอนุญาตปลดล็อกกฎระเบียบส่งเสริมให้ SME3 ามารถสเกลอัพขยายธุรกิจได้และได้แข่งขันอย่างเป็นธรรมรวมไปถึงพัฒนามิติด้านค้าปลีกและค้าส่งอีกด้วยนะคะและด้านสุดท้ายด้านที่4นะคะด้านการค้าระหว่างประเทศโดยมีนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์เป็นประธานค่ะมุ่งขยายตลาดส่งออกใหม่สร้างสมดุลทางการค้าใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ลดความเสี่ยงจากความผันผวนและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์พร้อมกับผลักดัน SME ให้เข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งสำหรับการทำงานของทั้ง4คณะทำงานนี้นะคะก็จะใช้กรอบในการดำเนินการ2ระยะที่เชื่อมโยงกันนะคะโดยระยะแรกก็คือ Quick Big Win ในช่วง6เดือนถึง1ปีนะคะเน้นมาตรการที่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการทบทวนแล้วก็ปลดล็อกในกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจนะคะหรือว่า Ease of Doing Business นั่นเองค่ะซึ่งเป้าหมายก็คือการลดขั้นตอนลดภาระและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถประกอบธุรกิจได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะโดยการเน้นมาตรการที่จะสามารถดำเนินการได้โดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากนะคะและทางประชาชนก็สามารถสัมผัสผลลัพธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยและในขณะเดียวกันค่ะระยะที่2ก็คือ Big Win นะคะในช่วง 2-4 ปีมุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและยกระดับศักยภาพของการแข่งขันของประเทศได้ในระยะยาวนะคะทั้งการพัฒนาภาคการเกษตรการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์การส่งเสริม SME และการขยายตลาดส่งออกนะคะเพื่อให้สร้างความเข้มแข็งและลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งนั่นเองค่ะโดยในที่ประชุมนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้ร่วมเสนอในแนวทางของการขับเคลื่อนในแต่ละด้านค่ะโดยที่กระทรวงวัฒนธรรมก็ได้ให้ความสำคัญกับการนำทุนทางวัฒนธรรมประเพณีและอัตลักษณ์ไทยนะคะมาต่อยอดเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมกับส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์เพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนนะคะส่วนทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็เน้นการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยวการกระจายรายได้ไปที่เมืองรองกว่า50จังหวัดด้วยกันรวมไปถึงการพิจารณาแนวทางในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวที่จะนำไปสู่การฟื้นฟูแล้วก็การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะขณะที่ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการค้าระหว่างประเทศค่ะก็ให้ความสำคัญกับการค้นหาโอกาสใหม่ๆในกลุ่ม Visitor Economy การเปิดตลาดต่างประเทศใหม่และการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของไทยกับตลาดโลกเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดค้านะคะให้แก่ผู้ประกอบการไทยนั่นเองค่ะส่วนด้านการเกษตรและ SME นะคะก็มุ่งนำปัญหาจริงจากพื้นที่เนี่ยมาแก้ไขปัญหาในเชิงนโยบายส่งเสริมเกษตรสมัยใหม่และการลดภาระด้านการอนุมัติและอนุญาตเพื่อเปิดทางให้ทางผู้ประกอบการสามารถเติบโตแล้วก็แข่งขันได้มากขึ้นนะคะส่วนภาคเอกชนและจากภาคการค้าอุตสาหกรรมเกษตรการท่องเที่ยวและธนาคารนะคะก็ได้เสนอให้ทางภาครัฐเนี่ยเปิดโอกาสให้ทาง SME ได้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะในการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดเลยเนื่องจากผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่ก็มีข้อจำกัดแล้วก็มีความต้องการที่แตกต่างกันค่ะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังเสนอให้ใช้กลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือว่ากรอจังหวัดนั่นเองก็เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่นะคะเพื่อเชื่อมโยงปัญหาและข้อเสนอจากพื้นที่เข้าสู่ระดับนโยบายค่ะซึ่งข้อเสนอจากทั้ง4คณะทำงานเนี่ยจะผ่านการกลั่นกรองก่อนที่จะเสนอต่อทางคณะกรรมการร่วมภาครัฐและก็เอกชนนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือว่ากรอชุดใหญ่เพื่อพิจารณาผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะโดยการจัดตั้ง4คณะทำงานครั้งนี้นะคะก็เป็นกลไกสำคัญเลยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้าใน2ระยะควบคู่กันนะคะโดย Quick Big Win เนี่ยมุ่งแก้ปัญหาแล้วก็ปลดล็อกอุปสรรคที่ประชาชนและผู้ประกอบการกำลังเผชิญให้เห็นผลภายใน6เดือนจนถึง1ปีนะคะขณะที่ Big Win ค่ะก็จะมุ่งวางรากฐานแล้วก็ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในช่วง 2-4 ปีซึ่งเป้าหมายสำคัญนี้นะคะก็คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำธุรกิจเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรแล้วก็ SME สร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าและบริการขยายโอกาสทางการค้าและการท่องเที่ยวนะคะไปสู่เมืองรองแล้วก็ชุมชนตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของ ของไทยในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารที่นางสุปจีที่ได้ตั้ง4คณะทำงานนะคะขับเคลื่อนการค้าท่องเที่ยวเกษตร SME โดยการเร่งควิกบิ๊กวินภายใน1ปีควบคู่กับบิ๊กวินนะคะโดยการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะที่2ถึง4ปีนั่นเองค่ะมาที่ประเด็นส่งท้ายสำหรับวันนี้ค่ะผู้ฟังขาทางด้านบอร์ดประกันสังคมยืนยันนะคะว่าไม่เลื่อนการเลือกตั้งวันที่27กันยายนนี้แต่จะปรับบางกระบวนการตามคำสั่งการทุเลาของศาลปกครองนั่นเองค่ะโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะยืนยันว่าการเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมจะคงเป็นไปตามกำหนดนะคะก็คือวันที่27กันยายนซึ่งเป็นวันอาทิตย์ค่ะผู้ฟังขาโดยการประกาศชะลอการดำเนินการบางขั้นตอนก่อนหน้านี้นะคะไม่ได้หมายถึงการเลื่อนวันเลือกตั้งแต่อย่างใดนะคะแต่เป็นการชะลอกระบวนการที่อาจจะขัดแย้งกับคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งของศาลปกครองนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับการประกาศรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ผ่านการลงทะเบียนนะคะเดิมกำหนดก็คือวันที่10สิงหาคมนะคะรวมไปถึงกระบวนการอุทธรณ์รายชื่อก็จะมีการปรับแนวทางให้สอดคล้องกับคำสั่งศาลตามที่การประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ฝ่ายผู้ประกันตนนะคะซึ่งยังคงกำหนดตามเดิมในวันที่19สิงหาคมนี้ค่ะดังนั้นนะคะสำนักงานประกันสังคมจะมีการเดินหน้าเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆสำหรับการเลือกตั้งให้ครบถ้วนนะคะโดยการจัดทำรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ภูมิลำเนาที่จะต้องใช้คะแนนจะมีการประมวลผลให้ครอบคลุมผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดนะคะโดยไม่กำหนดเงื่อนไขเรื่องของการลงทะเบียนพร้อมกับจัดเตรียมสถานที่แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอค่ะเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงซึ่งผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะก็สามารถติดต่อศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งโทรศัพท์02-956-2929ในวันเวลาราชการนะคะหรือว่าสายด่วนประกันสังคม1506กด9ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะโดยทางคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนผู้ประกันตนนะคะยืนยันว่าการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมยังคงเป็นไปตามกำหนดเดิมก็คือวันที่27กันยายนนะคะซึ่งเป็นวันอาทิตย์นะคะโดยการชะลอการดำเนินการบางขั้นตอนก่อนหน้านี้ไม่ได้หมายถึงการเลื่อนวันเลือกตั้งแต่อย่างใดนะคะแต่เป็นการปรับกระบวนการบางส่วนให้มีการสอดคล้องกับคำสั่งทุเลาของศาลปกครองค่ะโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตนนะคะซึ่งมีทางปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานได้พิจารณาแนวทางการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมภายหลังที่มีคำสั่งทุเลาของศาลปกครองนะคะโดยที่ประชุมค่ะได้ออกมาย้ำนะคะว่าการออกประกาศชะลอการดำเนินการเลือกตั้งในก่อนหน้านี้นะคะไม่ได้เป็นการเลื่อนกำหนดวันเลือกตั้งแต่อย่างใดนะคะแต่ยังเป็นการชะลอบางกระบวนการที่อาจจะขัดหรือว่าไม่สอดคล้องกับคำสั่งทุเลาของศาลปกครองนั่นเองค่ะซึ่งขั้นตอนที่มีการชะลอนะคะก็คือการประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ผ่านการลงทะเบียนค่ะซึ่งจากเดิมนะคะกำหนดการก็คือวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมารวมไปถึงกระบวนการอุทธรณ์รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะการดำเนินการดังกล่าวจะต้องปรับให้สอดคล้องกับแนวทางตามคำสั่งของศาลปกครองนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามค่ะผู้ฟังขาวันเลือกตั้งก็ยังคงเป็นวันอาทิตย์ที่27กันยายนตามกำหนดการเดิมนะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงขณะที่ประกาศรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเนี่ยก็ยังคงกำหนดไว้เป็นวันที่19สิงหาคมเช่นเดิมนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับกระบวนการอื่นๆค่ะสำนักงานประกันสังคมจะเดินหน้าเตรียมพร้อมในการจัดการเลือกตั้งให้ครบถ้วนนะคะทั้งการจัดทำข้อมูลรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งและภูมิลำเนาที่ใช้ในการลงคะแนนนะคะโดยจะประมวลผลข้อมูลให้มีการครอบคลุมผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดเลยโดยที่ไม่มีเงื่อนไขเรื่องของการลงทะเบียนนะคะเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีการเตรียมสถานที่แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งด้วยให้มีความเพียงพอนะคะเพื่อให้ผู้ที่มีสิทธิ์เนี่ยสามารถเข้าถึงการเลือกตั้งได้อย่างสะดวกนั่นเองและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ประกันตนและนายจ้างให้ได้มากที่สุดด้วยซึ่งทั้งนี้ค่ะผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะคะก็สามารถติดต่อศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่า ายผู้แทนผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมนะคะโทรศัพท์ได้ที่02-956-2929ในวันเวลาราชการนะคะหรือว่าสอบถามสายด่วนสำนักงานประกันสังคม1506กด9ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะซึ่งก็ขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าวันเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมยังคงเป็นวันอาทิตย์ที่27กันยายนนะคะไม่มีการเลื่อนแต่อย่างใดค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารอีกหนึ่งประเด็นสำคัญนะคะในเรื่องราวของบอร์ดประกันสังคมยืนยันว่าไม่เลื่อนเลือกตั้งนะคะ27กันยายน2569ปรับบางกระบวนการตามคำสั่งทุเลาของศาลปกครองนั่นเองค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะดิฉันมาชนกขาวทองพร้อมกับพี่ช่างเทคนิคนะคะพี่มี่อำนาจจันประนุษและทีมงานสวทชุมพรต้องขอตัวลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องเมืองรอฝั่งอ่าวไทยในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองรองเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยไทยแอฟริกาใต้กระชับกลไกความร่วมมือด้านการเกษตรขยายโอกาสการค้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่12สิงหาประชานกคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
5: 12 สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12 สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
1: ไทยแอฟริกาใต้กระชับกลไกความร่วมมือด้านการเกษตรเพื่อขยายโอกาสการค้าสินค้าเกษตรระหว่างกัน
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงการหารือร่วมกับนายดาคีอีเฟรอิมแอฟริกาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทยว่าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามความคืบหน้าความร่วมมือด้านการเกษตรรวมถึงแนวทางการขยายโอกาสทางการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยและแอฟริกาใต้โดยทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องขยายการค้าสินค้าเกษตรและอาหารระหว่างทั้งสองฝ่ายที่ยังสามารถขยายตัวได้อีกมากเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายทางการค้าระหว่างไทยและแอฟริกาใต้ที่ได้ตั้งไว้ประมาณ 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2570 ปัจจุบันไทยมุ่งผลักดันการเปิดตลาดสินค้าเกษตรได้แก่ลำไยมังคุดและเนื้อโคแปรรูปไปยังแอฟริกาใต้พร้อมขอรับการสนับสนุนจากแอฟริกาใต้ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกและผลักดันการเปิดตลาดสินค้าเกษตรของไทยให้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ฝ่ายไทยได้ตอบรับการประชุมหารือกับคณะผู้แทนจากแอฟริกาใต้ที่มีกำหนดเดินทางมายังประเทศไทยในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายนนี้หารือประเด็นการเปิดตลาดสินค้าเกษตรระหว่างกันซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและพิจารณาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในระยะต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรม111ปีนราธิวาสร่วมใจพิทักษ์ทะเลไทยพร้อมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดกิจกรรม111ปีนราธิวาสร่วมใจพิทักษ์ทะเลไทยณบริเวณชายหาดบ้านตือลาคอปาลัดตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ111ปีเมืองนราธิวาสและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมีพระราชปณิธานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยสำหรับพื้นที่ดำเนินกิจกรรมอยู่บริเวณแหล่งปะการังเทียม จากโบกี้รถไฟใต้น้ำและรถถังใต้น้ำรวมถึงชายหาดบ้านตือลาคอปาลัดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของจังหวัดทั้งนี้การจัดงานได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายนักดำน้ำจิตอาสาร่วมกันเก็บขยะใต้น้ำและชายหาดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลเพื่อสืบสานแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสร้างต้นแบบการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างเป็นรูปธรรมขยะที่เก็บรวบรวมได้จะมีการชั่งน้ำหนักคัดแยกประเภทและส่งต่อเข้าสู่กระบวนการจัดการอย่างถูกต้องต่อไปปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: พายุไต้ฝุ่นจันหอมเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดอิบารากิทางตะวันออกของญี่ปุ่นสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA ยืนยันว่าพายุไต้ฝุ่นจันหอมเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดอิบารากิทางตะวันออกของญี่ปุ่นแล้วเมื่อช่วงค่ำของวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นจะทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ของประเทศอาทิภูมิภาคคันโตภูมิภาคโทโฮคุและภูมิภาคโทไกโดยบางพื้นที่อาจมีปริมาณน้ำฝนสูงสุด180มิลลิเมตรทั้งนี้ JMA ยังได้คาดการณ์ว่าพายุไต้ฝุ่นจันหอมที่เป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่15ของปีนี้จะเคลื่อนตัวไปยังพื้นที่ทางตะวันตกของญี่ปุ่นและอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันเขตร้อนในช่วงบ่ายของวันนี้จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนเฝ้าระวังและเตรียมรับกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากพายุลูกดังกล่าวปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ทุกภาคส่วนทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569นายกรัฐมนตรีกำชับนักการเมืองและบุคคลสาธารณะปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธไปยังทะเลตะวันออกก่อนการซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างเกาหลีใต้และสหรัฐทีมชาติไทยชนะอียิปต์3-0เซตผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลที่บริเวณท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ณบริเวณท้องสนามหลวงโดยมีประธานองคมนตรีและภริยาคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญหน่วยราชการในพระองค์คณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพและภริยาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและภริยาปลัดกระทรวงทุกกระทรวงและผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีโดยมีสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะจำนวน10รูปให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีคณะองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาและประธานวุฒิสภาถวายผ้าไตรและเครื่องทายาธรรมและร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
1: นายแพทย์ธนินทร์เวชชาภินันท์รองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่ากรมการแพทย์โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระเมตตาต่อสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีและต่อผู้ป่วยเด็กซึ่งสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีชื่อเดิมเมื่อแรกก่อตั้งคือโรงพยาบาลเด็กเป็นโรงพยาบาลของรัฐเพียงแห่งเดียวในประเทศที่มีภารกิจหลักในการดูแลรักษาพยาบาลเฉพาะผู้ป่วยเด็กมานานกว่า72ปีโดยบุคลากรของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีได้ถวายคำปฏิญาณต่อพระพักตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2555ครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชินีศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็กสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีว่าจะทำหน้าที่เป็นสถาบันหลักเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพเด็กไทยด้วยการบริการคุณภาพในบรรยากาศแห่งความเป็นมิตรให้สมกับที่พ่อแม่ผู้ปกครองไว้วางใจนำผู้ที่เป็นดังดวงใจมาให้รักษาและให้สมกับที่สถาบันได้รับพระราชทานนามพระองค์ท่านเป็นชื่อสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนาฤมลอุดมพรรายงาน
0: สภากาชาดไทยรวมพลังจิตอาสาจัดโครงการถนนต้นไม้อาสาสมัครกาชาดปลูกต้นไม้ 1,000 ต้นณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันแม่แห่งชาติ2569
2: นางสุนันทาสอนอนุสินผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดสภากาชาดไทยเป็นประธานกิจกรรมโครงการถนนต้นไม้อาสาสมัครกาชาดน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569 ณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมโดยเปิดเผยว่าสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปลูกป่าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีทั้งรูปแบบป่าบกและป่าชายเลนสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีอาสาสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านระบบของสภากาชาดไทยกว่า600คนโดยได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จำนวน 1,000 ต้นจากสถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑลพร้อมกล้าไม้อีก500ต้นสำหรับดูแลเพิ่มเติมอาทิต้นพิกุลพยอมและชิงชันเพื่อปลูกบนพื้นที่กว่า10ไร่บริเวณสายคอภายในพุทธมณฑลซึ่งถูกกำหนดให้เป็นถนนต้นไม้อาสาสมัครกาชาด
3: เรามีโครงการปลูกต้นไม้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเรามีในแต่ละปีเรามีหลายโครงการนะคะอย่างวันนี้เรามีทั้งป่าชายเลนก็มีแล้วอันนี้ป่าบกนะคะซึ่งวันนี้เรามีอาสาสมัครมาร่วมถึง600กว่าคนนะคะสมัครผ่านเข้ามาในระบบของสภากาชาดไทยระบบอาสาสมัครนะคะแล้วทางพุทธมณฑลก็กรุณามากเลยสถานีเพาะชำกล้าไม้ของพุทธมณฑลก็ให้ต้นไม้เราถึง 1,000 ต้นนะคะแล้วก็อีก500ต้นก็เอาไว้ซ่อมแซมค่ะจึงเป็นกิจกรรมวันนี้คือเป็นกิจกรรมที่เราน้อมรำลึกในสมเด็จพระพันปีของเรานะคะ
2: ทั้งนี้บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นในรูปแบบครอบครัวรับช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติโดยมีอาสาสมัครเข้าร่วมหลากหลายช่วงวัยตั้งแต่เด็กระดับชั้นอนุบาลนักเรียนวัยทำงานไปจนถึงผู้สูงอายุซึ่งทุกคนต่างมุ่งมั่นเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมการทำประโยชน์เพื่อสังคมและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานคุณภาพของสภากาชาดไทยชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ขณะที่หลายจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลายภาคส่วนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน93รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
4: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2569ณชั้น5สารกลางจังหวัดหลังใหม่โดยมีนายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานพร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดข้าราชการศาลทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน93รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลภายหลังพิธีทำบุญตักบาตรผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติณบริเวณชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์โดยปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยจำนวน 200,000 ตัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในช่วงบ่ายมีกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณปลูกข้าววันแม่เกี่ยวข้าววันพ่อและเวลา 17:30 นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพระราชทานจุดเทียนน้อมรำลึกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้โครงการงานใต้ร่มพระบารมีท่องเที่ยวศรีคีรีขันธ์ณอำเภอหัวหินโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

0: กลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทานแก่นักเรียน129คนการมอบถุงพระราชทานของสภาสังคมสงเคราะห์5ถุงการมอบทุนการศึกษา20ทุนและอุปกรณ์กีฬา1ชุดเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และสุขภาวะของนักเรียนในพื้นที่อ่อนปวีวงศ์วชิราสวท.สุรธานีรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรม111ปีนราธิวาสร่วมใจพิทักษ์ทะเลไทยพร้อมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดกิจกรรม111ปีนราธิวาสร่วมใจพิทักษ์ทะเลไทยณบริเวณชายหาดบ้านตือลาคอปาลัดตำบลกะลั่วเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ111ปีเมืองนราธิวาสตลอดจนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมีพระราชปณิธานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยทรงส่งเสริมการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลและปะการังเทียมเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนชายฝั่งอย่างยั่งยืนนางปาริตาคำปันนาผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนราธิวาสกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด111ปีแห่งความภาคภูมิใจจากพระราชดำริสู่การลงมือทำโดยมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลทรัพยากรทางทะเลซึ่งเป็นรากฐานสำคัญด้านเศรษฐกิจสังคมและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่สำหรับพื้นที่ดำเนินกิจกรรมประกอบด้วยบริเวณแหล่งปะการังเทียมจากโบกี้รถไฟใต้น้ำและรถถังใต้น้ำรวมถึงชายหาดบ้านตือลาคอปาลัดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของจังหวัดทั้งนี้การจัดงานได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายนักดำน้ำจิตอาสาร่วมกันเก็บขยะใต้น้ำและชายหาดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลเพื่อสืบสานแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสร้างต้นแบบการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างเป็นรูปธรรมปฏิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดตรังจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติโดยนายทรงกรดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนำข้าราชการและประชาชนร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณหอประชุมจังหวัดตรังด้านคณะสงฆ์หนใต้นำโดยสมเด็จพระมหาวชิระมังคลาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนใต้เจ้าอาวาสวัดกระพังสุรินทร์พระอารามหลวงจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระอุโบสถวัดกระพังสุรินทร์พระอารามหลวงอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังชาวจังหวัดอุบลราชธานีกว่า 9,000 คนร่วมเดินแบบใส่ผ้าไทยให้เป็นคนอินเทรนสืบสานสารสินมรดกแผ่นดินผ้าถิ่นไทยอุบลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันแม่แห่งชาติน
3: ายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าวันนี้จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมสืบสานสารสินมรดกแผ่นดินผ้าถิ่นไทยอุบลภายใต้แนวคิดใส่ผ้าไทยให้เป็นคนอินเทรนเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ในงานนี้ชาวจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง25อำเภอจำนวนกว่า 9,300 คนจะแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยผ้าพื้นเมืองอุบลราชธานีที่ตนเองมีอยู่แล้วไม่ต้องซื้อใหม่ให้สิ้นเปลืองมาร่วมเดินแบบนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนิทรรศการผ้าอัตลักษณ์25อำเภอผ้าประจำจังหวัดอุบลราชธานีเช่นผ้ากาบบัวผ้าอัญญานางกิจกรรมต่างๆจะจัดขึ้นในช่วงเวลา 17:00 น.ณบริเวณทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นและสืบสานพระราชปณิธานพระมารดาแห่งผ้าไทยเพื่อเผยแพร่ความงดงามของหัตถศิลป์ไทยกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: พระสงฆ์นิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ

0: เด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
1: ตลอดช่วงเช้าวันนี้บริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์ทางลอดถนนหน้าพระรานเนืองแน่นไปด้วยประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีจุริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นางสาวสุภานีเสรีอายุ40ปีกล่าวถึงความประทับใจที่มีต่อทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะที่ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินทรงห่วงใยประสบกรณิกรอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการสวนศิลปาชีพช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนโดยเฉพาะในด้านการสาธารณสุขและการแพทย์
2: พระองค์ก็เป็นตัวแทนเป็นของเป็นแม่ของแผ่นดินจริงค่ะพระองค์ก็ทรงดูแลห่วงใยประชากรของพระองค์ท่านนะคะเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆเราก็เห็นพระองค์ท่านทรงงานมาตลอดอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกจะเป็นผ้าไทยที่พระองค์ทรงแบบให้การดูแลเป็นพิเศษพวกผ้าไหมอะไรเงี้ยค่ะคอยช่วยในเรื่องของการเขาเรียกอะไรสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างเงี้ยค่ะก็มูลนิธิพึ่งพาของพระองค์ท่านนะคะที่สภากาชาดไทยอันนี้คือเห็นมาตลอดตั้งแต่เด็กๆในเรื่องของโรงพยาบาลเองช่วยของสภากาชาดไทยด้วยอย่างเงี้ยค่ะเป็นประโยชน์อย่างมากในเรื่องของทางการแพทย์
1: ด้านนายชัยกรใจตรงอายุ55ปีชาวจังหวัดสมุทรปราการกล่าวถึงความประทับใจในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะการทรงสนับสนุนงานหัตถกรรมผ้าไทยและเครื่องจักสานซึ่งช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ต่างๆขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงคอยดูแลและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างใกล้ชิด
3: ก็โครงการที่อยู่ในทางภาคเหนือครับมีหลายโครงการเลยอย่างโครงการผ้าไหมเงี้ยครับแล้วก็เครื่องจักสานอะไรเงี้ยฮะก็เป็นแหล่งเสริมสร้างอาชีพอะครับช่วยให้ชาวบ้านมีงานทำแล้วก็มีงานที่จะต้องค้าขายกันต่อไปเพื่ออนาคตในการสร้างรายได้ก็ขึ้นพึ่งพายามยากท่านช่วยเหลือหลายอย่างเลยอย่างน้ำท่วมบ้างอะไรบ้างที่เกี่ยวกับชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ยท่านก็มาเป็นที่เคารพรักของประชาชนเลยครับ
1: ทั้งนี้ในวันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: นายกรัฐมนตรีกำชับนักการเมืองและบุคคลสาธารณะปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดเน้นย้ำต้องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนทั่วประเทศ
5: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการพกพาอาวุธปืนส่วนการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือมีการแจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่การพกพาต้องเป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำว่านักการเมืองควรเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนหากกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอาจมีผลต่อการพิจารณาด้านจริยธรรม และกระทบต่อการรับสมัครเลือกตั้งหรือการดำรงตำแหน่งทางการเมืองในอนาคตสำหรับประเด็นการออกใบอนุญาตป.4ขณะนี้ยังคงระงับไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนในประเทศเนื่องจากมีอาวุธปืนอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกเมื่อเทียบกับประชาชนราว70ล้านคนจึงจำเป็นต้องควบคุมการเข้าถึงและการใช้อาวุธปืนให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
6: ได้เรียนย้ำไปว่าโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองไม่ใช่เฉพาะส.ส.หรอกครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่คิดจะมาลงเลือกตั้งมีตำแหน่งทางการเมืองอะไรก็ตามถ้าเกิดไปมีเรื่องของอาวุธปืนขึ้นมาตรวจค้นแล้วมีขึ้นมาก็ผิดกฎหมายถูกไหมอาจจะต้องไปถูกตีความในเรื่องของจริยธรรมตอนนี้มันยุ่งอ่ะมันก็จะยุ่งสำหรับอนาคตของพวกเขาเลยแล้วเราก็เป็นบุคคลสาธารณะด้วยก็ต้องทำตัวอย่างในเมื่อกฎหมายบอกว่าห้ามพกปืนบุคคลที่เป็นผู้แทนของประชาชนชาวไทยหรือเป็นบุคคลสาธารณะบุคคลที่ประชาชนเลือกมาก็ต้องทำตัวเป็นตัวอย่างเราก็ต้องจัดระเบียบนะครับปืนในเมืองไทยตอนนี้มีตั้ง10ล้านกระบอกโอ้โหไม่ไหว
5: นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าหากเกิดเหตุใช้อาวุธปืนแม้จะอ้างเหตุจำเป็นหรือการป้องกันตัวผู้ใช้อาวุธปืนยังคงต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในชั้นศาลไม่สามารถตัดสินได้ทันทีว่าเป็นการป้องกันตัวหรือชอบด้วยกฎหมายโดยผู้เกี่ยวข้องอาจต้องเข้าสู่กระบวนการทางคดีขึ้นศาลและประกันตัวจึงต้องการเตือนให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงผลที่จะตามมาโดยเฉพาะบุคคลสาธารณะและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าปิดช่องโหว่ระบบควบคุมอาวุธปืนเตรียมกำหนดใบอนุญาตครอบครองต้องต่ออายุทุก3ปีพร้อมพัฒนาระบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่การนำเข้าจำหน่ายโอนและครอบครองอาวุธปืน
7: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการควบคุมอาวุธปืนว่าขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างปกครองและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเตรียมศึกษาแนวทางแก้ไขและนำหลักปฏิบัติจากต่างประเทศมาปรับใช้เน้นการป้องกันควบคู่กับการปราบปรามตั้งแต่การนำเข้าและจำหน่ายโดยร้านปืนจะต้องมีระบบตรวจสอบผู้ซื้อในลักษณะ Know Your Customer และมีความรับผิดชอบต่อการจำหน่ายรวมถึงการควบคุมการโอนการนำปืนไปวางเป็นหลักประกันหรือจำนำตลอดจนการนำไปใช้งานเช่นการควบคุมใช้ปริมาณเครื่องกระสุนให้มีความสัมพันธ์กับอาวุธปืนเพื่อป้องกันการซื้อกระสุนในปริมาณที่ไม่สอดคล้องกับจำนวนที่ครอบครองสำหรับใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนปัจจุบันไม่มีการกำหนดอายุซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้พิจารณากำหนดต่ออายุใบอนุญาตหรือใบป.4เบื้องต้นทุก3ปีเพื่อให้สามารถตรวจสอบและทบทวนผู้ครอบครองได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันจะปรับระบบจากปัจจุบันที่เป็นแมนนวลและข้อมูลกระจายอยู่หลายส่วนไปสู่ระบบเรียลไทม์เมื่อมีการซื้อปืนระบบจะตัดยอดและเชื่อมโยงกับการออกใบอนุญาตครอบครองทันทีทำให้ตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้ครอบครองมีปืนและเครื่องกระสุนจำนวนเท่าใดรวมถึงสามารถติดตามข้อมูลได้นอกจากนี้จะพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมสัมภากรเพื่อตรวจสอบการนำเข้าและจำหน่ายอาวุธปืนว่ามีการเสียภาษีถูกต้องหรือไม่โดยเบื้องต้นได้หารือร่วมกันแล้วทั้งนี้ในระหว่างการแก้กฎหมายหลักซึ่งต้องใช้เวลาอาจพิจารณาออกกฎกระทรวงหรือกำหนดมาตรการชั่วคราวเพื่ออุดช่องโหว่ก่อนโดยจะหารือกับกรมการปกครองและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาถึงรูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้แจงกรณีครอบครองปืน12กระบอกยืนยันเป็นทรัพย์สินสะสมส่วนตัวและถูกต้องตามกฎหมายพร้อมปฏิบัติตามนโยบายควบคุมอาวุธปืนของรัฐบาลนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยถึงกรณีที่มีรายชื่อครอบครองปืนในบัญชีทรัพย์สินจำนวน12กระบอกว่าเป็นความชื่นชอบส่วนตัวและสะสมมาตั้งแต่ก่อนเข้ามารับตำแหน่งทางการเมืองถึงเกี่ยวข้องกับการกีฬาโดยได้แจ้งรายการทรัพย์สินไว้ตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมยืนยันว่าการครอบครองและใช้อาวุธปืนต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและพร้อมปฏิบัติตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการควบคุมอาวุธปืนส่วนการพกพาอาวุธปืนนายสุชาติกล่าวว่าข้าราชการทั่วไปไม่สามารถพกพาอาวุธปืนได้ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและเจ้าหน้าที่อุทยานสามารถพกพาได้ตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายเนื่องจากต้องปฏิบัติงานด้านการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่สำหรับความกังวลด้านความปลอดภัยในการลงพื้นที่นายสุชาติกล่าวว่า ไม่ได้รู้สึกกังวลเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่และบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่
8: เรื่องของการสะสมของอดีตนะมันก็เรื่องของการกีฬาด้วยครับสมัยก่อนเราก็นักกีฬาด้วยอะไรด้วย

0: ผมว่าเรามันอยู่ที่คนที่มีแล้วเรารู้จักมีสติมีการใช้ให้ถูกวิธีมากกว่ามันก็ต้องยอมรับเพราะเราแจ้งมีทรัพย์สินไปแบบนั้นคนเรามันก็มีความชอบคนละอย่างก็ตามนโยบายนโยบายท่านนายกอยู่แล้วครับอย่าลืมว่ากระทรวงผมก็เป็นเจ้าที่มีทักษะป่าแล้วก็อุทยานซึ่งก็มันมีได้อยู่แล้วตามกฎหมายซึ่งเขาต้องไปบัดหน้าที่ที่เขาต้องไปประทะกับพวกตัดไม้เถื่อนหรือบุกรุกที่ต่างๆเขาก็เป็นหน้าที่ของเขาครับนะเราก็บังคับใช้กฎหมายตามหน้าที่เราร
1: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นตามขั้นตอนพร้อมระบุว่าข้อมูลกว่า 300,000 คนอยู่ระหว่างส่งปปช.เน้นย้ำไม่ปกป้องผู้กระทำผิดนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่พันตรวจเอกทวีสอดส่องตั้งข้อสังเกตว่ากระบวนการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นมีความพยายามจะยื้อเวลาว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานอย่างเต็มที่โดยมีข้อมูลผู้เข้าสอบกว่า 300,000 คนอยู่ระหว่างตรวจสอบและส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ส่วนแฟลตไรท์ที่ก่อนหน้านี้ล่าช้าเนื่องจากต้องส่งกองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบและจัดทำสำเนาขณะนี้ดำเนินการเสร็จแล้วและจะเร่งส่งให้ปปช.โดยเร็วที่สุดสำหรับข้อสังเกตว่ามีการปกป้องบุคคลใดหรือไม่ยืนยันว่าไม่มีและเปิดข้อมูลให้ตรวจสอบได้ทั้งหมดโดยรายชื่อผู้สอบจำนวน 5,925 รายได้ส่งถึงจังหวัดแล้วพร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้เข้มงวดไม่จ้างหรือใช้วิธีจ้างเหมาบุคคลที่ทุจริตการสอบเนื่องจากเป็นบุคคลไม่พึงประสงค์และอาจเข้าข่ายกระทำความผิด
2: จริงๆไม่ได้ยื้อครับแล้วก็ทีมที่ทำงานเนี่ยต้องบอกว่าทำงานกันอย่างหนักทุกคนโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมเนี่ยครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณข้อมูลที่เราทำเนี่ยมันเยอะมากเกือบ 300,000 คนที่เรามีการตรวจสอบหลังจากนี้ก็กำลังอยู่ในกระบวนการในการส่งข้อมูลทุกอย่างในการตรวจสอบเนี่ยให้กับปปช.ในส่วนของแฟลตไดรฟ์ที่ช้าเนี่ยเพราะว่าเราได้มีการส่งให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานในการสำเนาเพื่อเอาไว้ใช้ในการตรวจสอบตอนนี้เสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วนะครับก็จะมีการส่งให้กับปปช.โดยเร็วนะครับก็ยืนยันนะครับว่าทุกอย่างไม่ได้ช้านะครับแล้วก็ทำงานตามกระบวนการ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งด่วนให้ส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสูญหายระหว่างออกปฏิบัติการลาดตระเวนปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทอง
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการด่วนให้เฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีหลังเกิดเหตุสูญหายระหว่างออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้โดยเฉพาะการลักลอบเข้ามาขุดดินและร่อนแร่ทองคำในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิบริเวณป่าปิล็อกที่หมู่ที่4ตำบลปิล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ3นายโดยเดินทางผ่านหมู่บ้านปิล็อกที่ไปยังจุดสกัดป่าหมากยาพลูและได้แยกออกจากชุดลาดตระเวนเพื่อเข้าตรวจสอบและลาดตระเวนบริเวณห้วยเกรงแตะซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ของจุดสกัดป่าหมากยาพลูปัจจุบันขาดการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวและจุดที่หายห่างจากชายแดนไทยเมียนมาประมาณ6กิโลเมตรเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาขณะนี้เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจลาดย่ากองกำลังสุรศรีอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิตำรวจตระเวนชายแดนที่135อุทยานแห่งชาติเขาแหลมรวม45นายได้ร่วมติดตามและค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานอย่างเต็มกำลังปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐบาลต่อยอดเสน่ห์อาหารไทยหลังติดอันดับ7ของโลกพร้อมผลักดันอาหารที่คนทั่วโลกรักสืบสาร231เมนูท้องถิ่นสร้างมูลค่าทางวัฒนธรรมต่อยอดเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
4: นางสาวลลิตาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าต่อยอดอาหารไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์หลังผลจัดอันดับ Global Soft Power Index 2026ซึ่งไทยอยู่อันดับ7ของโลกด้านอาหารที่คนทั่วโลกรักทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมดำเนินโครงการรสชาติที่หายไป The Lost Taste รวบรวมและอนุรักษ์มรดกอาหารถิ่นที่เสี่ยงสูญหายแล้วกว่า231เมนูพร้อมพัฒนาเกณฑ์ Thailand Best Local Food เพื่อส่งเสริมอาหารท้องถิ่นทั้งรูปแบบดั้งเดิมและร่วมสมัยและคัดเลือกร้านอาหารต้นแบบ5ร้านถ่ายทอดเรื่องราวและภูมิปัญญาผ่านประสบการณ์รับประทานอาหารพร้อมเตรียมจัดกิจกรรม The Lost Taste Special Courseในเดือนกันยายน2569เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยไทยยังได้รับการจัดอันดับเป็นสถานที่น่าไปเยือนอันดับ12ของโลกเพิ่มขึ้น2อันดับ จากปี2568พร้อมย้ำว่ารัฐบาลมุ่งให้อาหารท้องถิ่นได้รับการสืบสานและต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มกระจายรายได้สู่ชุมชนและส่งต่อภูมิปัญญาอาหารไทยสู่คนรุ่นต่อไปผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: 12:31ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสารข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของคณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้ที่ระบุว่ากองทัพเกาหลีใต้ตรวจพบขีปนาวุธที่ถูกยิงมาจากพื้นที่เขตวอนซานของเกาหลีเหนือไปยังทะเลตะวันออกหรือทะเลญี่ปุ่นเมื่อเวลาประมาณ6:00 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยกองทัพเกาหลีใต้ยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือการยิงขีปนาวุธเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นพร้อมทั้งแบ่งปันข้อมูลกับสหรัฐและญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่เกาหลีใต้และสหรัฐมีแผนจะดำเนินการซ้อมรบร่วมครั้งใหญ่ประจำปีระหว่างวันที่17-27 สิงหาคมนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับมือขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์และอาวุธยุทโธปกรณ์ของเกาหลีเหนือท่ามกลางความไม่พอใจของรัฐบาลเกาหลีเหนือที่มองว่าการฝึกซ้อมทางทหารดังกล่าวเป็นการยั่วยุและเป็นการเตรียมพร้อมรุกรานเกาหลีเหนือกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยเมื่อวันอังคารตามเวลาสหรัฐที่ระบุว่าเฮลิคอปเตอร์รุ่น MH-60 ของกองทัพเรือสหรัฐยิงขีปนาวุธใส่เรือบรรทุกสินค้าที่ติดธงปานามาลำหนึ่งซึ่งเพิกเฉยต่อคำเตือนและพยายามฝ่าฝืนมาตรการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านของสหรัฐจนทำให้เรือลำดังกล่าวไม่สามารถแล่นไปยังอิหร่านได้อีกต่อไปกองทัพสหรัฐหยุดยั้งเรือด้วยการใช้กำลังทั้งสิ้น3ครั้งนับตั้งแต่สหรัฐกลับมาปิดล้อมท่าเรืออิหร่านอีกครั้งเมื่อวันที่14 กรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่ทางการอิหร่านยืนยันว่าจะปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกต่อไปจนกว่าสหรัฐจะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของทางการอิหร่านซึ่งรวมถึงการยกเลิกมาตรการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกออกแถลงการที่ระบุว่ากลุ่มตอริบันซึ่งปกครองอัฟกานิสถานอยู่ในเวลานี้ทำให้เด็กหญิงชาวอัฟกานิสถานราว2,400,000 คนไม่ได้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษานับตั้งแต่กลุ่มตอริบันกลับขึ้นมามีอำนาจในอัฟกานิสถานอีกครั้งเมื่อปี2564องค์การยูเนสโกเน้นย้ำว่าอัฟกานิสถานเป็นประเทศเดียวในโลกที่ห้ามเด็กผู้หญิงและสตรีเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการซึ่งการกระทำดังกล่าวทำให้อัฟกานิสถานสูญเสียศักยภาพไปหลายทศวรรษและทำให้ภาวะยากจนในประเทศทวีความรุนแรงขึ้นนอกจากนี้ยังอาจส่งผลให้แรงงานสตรีชาวอัฟกานิสถานราว 60,000 คนหายไปจากระบบแรงงานภายในปี2609ซึ่งจะส่งผลให้อัฟกานิสถานสูญเสียรายได้สะสมกว่า 9,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐและเพิ่มความเสี่ยงต่อการแต่งงานก่อนวัยอันควรศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนประกาศเตือนภัยฝนตกหนักระดับสีส้มซึ่งรุนแรงสุดเป็นระดับ2จากทั้งหมด4ระดับอีกครั้งในวันนี้หลังคาดการว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินที่แม้ว่าจะอ่อนกำลังลงแล้วแต่ยังดึงความชื้นจากเขตร้อนเข้าสู่พื้นที่ตอนในของจีนจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศซึ่งรวมถึงมณฑลเหอหนานมณฑลซานตงและมณฑลหูเป่ยไปจนถึงวันพฤหัสบดีนี้ขณะที่ปริมาณน้ำฝนในหลายพื้นที่ของมณฑลเหอหนานและมณฑลหูเป่ยทำลายสถิติสูงสุดเมื่อวันจันทร์และวันอังคารที่ผ่านมาโดยมีปริมาณน้ำฝนสูงสุดในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ตำบลฉางชุนอำเภอเย่เซียนในมณฑลเหอหนานที่ระดับ 365.9 มิลลิเมตรด้านทางการจีนมีคำสั่งให้ระงับการเรียนการสอนการดำเนินธุรกิจและยกเลิกกิจกรรมกลางแจ้งที่ไม่จำเป็นในพื้นที่ที่จะรับผลกระทบจากฝนตกหนักพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงสูงและบริเวณที่น้ำท่วมต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
6: ศึกวอลเลย์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศชิลีรอบแรกนัดสุดท้ายทีมนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเอาชนะอียิปต์ไป3-0เซต25-15 25-20 และ25-20มีเพิ่มเป็น6คะแนนและสามารถผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จหลังผลคู่สุดท้ายของกลุ่มตุรกีตบเอาชนะชิลี3-0เซตส่งผลให้สาวไทยจบอันดับ4ของกลุ่ม A ด้วยสถิติชนะ2แพ้3โดยในรอบ16ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยจะไปพบกับโปแลนด์แชมป์กลุ่ม C ที่โชว์ฟอร์มแกร่งเก็บชัยชนะครบ5นัดในรอบแรกในวันพรุ่งนี้ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก2026ชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์รอบชิงชนะเลิศทีมตะกร้อชุดชายทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติมาเลเซียไปได้2-0ทีมคว้าแชมป์ตะกร้อชิงแชมป์โลก2026ชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ไปครองได้สำเร็จการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J30 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบแบ่งกลุ่มประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม A แมตช์ที่2คุณานันท์พันธราธรนักหวดดาวรุ่งไทยเอาชนะลูเคียเกราจากเยอรมนี2-0เซต6-1และ6-0ส่งผลให้คุณานันท์คว้าชัย2แมตช์รวดและจับไปพบกับฝูเซียวฮั่นจากจีนที่ชนะมา2แมตช์เช่นกันเพื่อชิงสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนประจำปี2569กรุงเทพมหานครรุ่นประชาชนและรุ่นอายุ16ปีรอบชิงชนะเลิศรุ่นประชาชนชายโรงเรียนพระแม่มารีสาธรเอาชนะแบงคอก AFC ไป2-0จากการยิงที่เฉียบคมในครึ่งหลังขึ้นแท่นคว้าแชมป์รุ่นประชาชนชายไปครองได้สำเร็จส่วนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีอัสสัมชัญเอาชนะปทุมคงคาไป2-1คว้าแชมป์รุ่นอายุ16ปีได้สำเร็จพันตำรวจโทกุลธนประจบหมอนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของทีมรักบี้7คนทีมชาติไทยชุดลุยศึกกีฬาเอเชียนเกมว่าสมาคมตั้งเป้าหมายให้ทีมรักบี้ไทยมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมครั้งนี้โดยเฉพาะทีมหญิงซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองแดงกลับประเทศไทยได้ซึ่งขณะนี้นักกีฬารักบี้ทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงยังคงเดินหน้าฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสำหรับการแข่งขันรักบี้7คนในเอเชียนเกมครั้งที่20มีชิง2เหรียญทองโดยทีมหญิงมี8ทีมแบ่งเป็น2กลุ่มทีมไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่นคาซัคสถานและสิงคโปร์ส่วนกลุ่ม B ประกอบด้วยจีนฮ่องกงอินเดียและมาเลเซียขณะที่ทีมชายมี12ทีมแบ่งเป็น3กลุ่มทีมไทยอยู่กลุ่ม B ร่วมกับญี่ปุ่นเกาหลีใต้และคาซัคสถานส่วนกลุ่ม A ประกอบด้วยจีนฮ่องกงมาเลเซียและอุซเบกิสถานและกลุ่ม C ได้แก่ศรีลังกาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สิงคโปร์และฟิลิปปินส์ทั้งนี้ก่อนเข้าสู่การแข่งขันเอเชียนเกมทีมรักบี้ไทยมีโปรแกรมลงแข่งขันในรายการเอเชียซีรีส์2026สนามแรกระหว่างวันที่26ถึง31สิงหาคม2569ที่ประเทศจีนเพื่อทดสอบทีมและเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันจริงโดยมีทีมชั้นนำของเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันหลายทีมนายนฤชัยสูตรนายกสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวสุโหลทองผู้จัดการสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดและนายวรภพพงษ์สุวรรณผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลโปลิสเทโรร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรการกุศลชาริตี้ฟุตบอลแมตช์2026ที่สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อระดมทุนมอบให้แก่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนำไปพัฒนาและสร้างโอกาสให้กับนักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญาทั่วประเทศนายวสุโลทองผู้จัดการทีมเมืองทองยูไนเต็ดเปิดเผยว่า การแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5ด้วยความตั้งใจของผู้บริหารทั้ง2สโมสรในการใช้พลังแห่งฟุตบอลสร้างแรงบันดาลใจและเปิดโอกาสให้นักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกไทยได้พัฒนาศักยภาพและก้าวสู่โอกาสสำคัญในอนาคตโดยมั่นใจว่าการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นเกมที่สนุกมีคุณภาพสูงและเป็นโอกาสดีในการเตรียมทีมก่อนเปิดซีซั่นโดยเฉพาะกลุ่มนักเตะดาวรุ่งที่ได้พิสูจน์ฝีเท้ากับคู่แข่งชั้นยอดอย่างโปลิสเทโรด้านนายวรภพ พงษ์สุวรรณผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลโปลิสเทโรกล่าวว่าสโมสรฟุตบอลโปลิสเทโรรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนร่วมเป็นครั้งแรกในการแข่งขันกระชับมิตรรายการนี้ที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้พิการทางสติปัญญาไทยได้พัฒนาทักษะฝีมือและได้มีโอกาสต่อยอดก้าวสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติได้สำหรับรายการกระชับมิตรครั้งนี้มั่นใจว่าแฟนบอลจะได้ชมแมตช์ที่มีคุณภาพก่อนที่การแข่งขันฤดูกาลใหม่จะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการทางนี้ศึกฟุตบอลกระชับมิตรการกุศล Charity Football Match 2026สโมสรเมืองทองยูไนเต็ดจะลงสนามดวลแข่งกับสโมสรโปลิสเทโรที่สนาม Thunderdome Stadium ในวันที่29สิงหาคมนี้เวลา 18:30 น.นายอดิศักดิ์ลิมปรุ่งพัฒนากิจรองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทย PBSพร้อมด้วยดร.สิรินาปวโรลานวิทยาประธานมูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนาและนางสาวธนินทร์โชควัฒนาผู้อำนวยการโครงการ Kingbridge Tower และกรรมการผู้จัดการบริษัท King Square จำกัดร่วมแถลงข่าวพิธีเปิดงานไทย PBS Kingbridge Run 2026ภายใต้แนวคิดวิ่งเชื่อม2สะพานนายอดิศักดิ์ลิมปะรุ่งพัฒนากิจรองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทย PBS กล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพเข้ากับการสร้างประโยชน์และส่งต่อสิ่งดีๆกลับคืนสู่สังคมโดยการเปิดพื้นที่ให้สายเฮลตี้ได้มาวิ่งสัมผัสเส้นทางเหนือเจ้าพระยาเป็นครั้งแรกบนสะพานภูมิพล1และ2พร้อมชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาแบบพาโนราม่าภายใต้แนวคิดวิ่งเชื่อม2สะพานและเปลี่ยนทุกก้าวของการวิ่งให้กลายเป็นโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนาและมูลนิธิไทย PBS อีกด้วยทั้งนี้ไทย PBS Kingbridge Run 2026จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่6ธันวาคม2569ที่ King Square Community Mall พระราม3โดยเปิดเส้นทางการแข่งขัน3ระยะได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน21กิโลเมตรซุปเปอร์มินิมาราธอน13กิโลเมตรและฟันรัน5กิโลเมตรผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมและติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook มูลนิธิไทย PBS ผานิชคาดนาครายงาน
7: ที่12สิงหาประชานพคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าโสมตอนที่สองคำว่าโสมเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าโสมะโสมเป็นชื่อพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งซึ่งนำลำต้นไปคั้นเอาน้ำเพื่อทำเหล้าหมักที่เรียกว่าน้ำโสมนอกจากนี้ยังหมายถึงพระจันทร์ได้อีกด้วยโสมที่แปลว่าพระจันทร์มักปรากฏในวรรณคดีในภาษาทั่วไปปรากฏเป็นชื่อเพลงเช่นเพลงโสมส่องแสงหรือเป็นชื่อบุคคลเช่นแสงโสมแปลว่าแสงจันทร์คำว่าโสมที่แปลว่าพระจันทร์กับโสมที่เป็นชื่อพืชสมุนไพรมีความเชื่อมโยงกันตามคติอินเดียโบราณเชื่อว่าต้นโสมจะมีคุณภาพที่สุดหากเก็บในคืนพระจันทร์เต็มดวงเหล้าหมักที่เรียกว่าน้ำโสมนั้นมีสีเหลืองทองอย่างสีของพระจันทร
8: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลก ผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรและเวลา 21:20 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร40เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:24 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 ต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือด ให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569กรมป่าไม้เปิดให้บุคคลชาวไทยและยานพาหนะเข้าใช้บริการในป่านันทนาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่านันทนาการ7แห่งได้แก่ป่านันทนาการหินสามวันจังหวัดบึงกาฬน้ำตกเขาอีโต้จังหวัดปราจีนบุรีทะเลหมอกไอเยเวงจังหวัดยะลาบ่อ12จังหวัดพะเยาเขาศูนย์จังหวัดนครศรีธรรมราชภูผาหินบ้านมุงจังหวัดพิษณุโลกและป่านันทนาการดงรอยเท้าอาคอโซจังหวัดเพชรบูรณ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรวันที่12สิงหาคม2569ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขากรมทรัพยากรธรณีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานนายช่างศิลป์ปฏิบัติงานนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและนายช่างสำรวจปฏิบัติงานรวม28อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ dmr.thaijobjob.com ตั้งแต่วันนี้ถึง19สิงหาคมนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการเภสัชกรปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและแพทย์แผนไทยปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครต้องเสร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่ระบุหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันและจะรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในตำแหน่งที่สมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dtam.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง14สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปขอเชิญรับฟังบทความประจำวัน
11: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความรักของแม่ท่านผู้ฟังที่เคารพครับไม่มีความรักใดๆในโลกที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าความรักของแม่ที่มีต่อลูกแม่เป็นคนแรกที่ทำให้เราสัมผัสรู้ถึงความรักเป็นรักที่ช่วยเติมเต็มหัวใจของเราและทำให้เรามีรักที่จะมอบให้แก่ผู้อื่นเราทุกคนมาถึงวันนี้ได้ก็เพราะมีความรักอันประเสริฐและยิ่งใหญ่ของผู้หนึ่งซึ่งอยู่เบื้องหลังนั่นคือความรักของแม่ท่านผู้ฟังที่เคารพครับความรักในทุกๆอนูของแม่ที่มีต่อลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์แม่จะสัมผัสสัมพันธ์กับชีวิตที่ค่อยๆเติบโตขึ้นด้วยการประคบประงมของแม่น้ำนมของแม่มีสารที่ช่วยให้ภูมิคุ้มกันของลูกเข้มแข็งไม่เจ็บป่วยง่ายๆสายตาแม่ลูกที่ประสานกันขณะลูกดูดนมแม่ด้วยความสุขคือสายใยของความรักการโอบกอดของแม่รอยยิ้มและการพูดคุยกระหนุงกระหนิงกระตุ้นโครงสร้างสมองของลูกให้แตกกิ่งก้านสาขาโครงสร้างในสมองของลูกที่กำหนดจิตใจต่อไปในอนาคตสิ่งเหล่านี้ส่งผลมาจากสัมผัสและการเลี้ยงดูของแม่สายสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกทั้งรูปธรรมและนามธรรมจึงล้ำลึกสุดพรรณนาท่า ่านผู้ฟังครับนอกจากนั้นแล้วสิ่งมหัศจรรย์ประการสำคัญของทุกๆคนคือคำพูดแรกที่ทารกทุกคนทั่วโลกพูดได้คือแม่ไม่ว่าในภาษาใดๆเพราะแม่คือปฐมฐานของลูกความสุขของลูกคือการได้อยู่ใกล้แม่และเมื่อเราเติบโตขึ้นการได้ช่วยแม่ทำอะไรไม่ว่าจะเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นการช่วยแม่ทำกับข้าวหรือการทำงานอื่นๆก็ย่อมส่งผลให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นฐานการพัฒนามนุษย์ที่สำคัญมนุษย์เมื่อโตขึ้นแล้วเจริญไปได้แม้เพียงใดก็เพราะฐานที่มาจากแม่และพ่อนั่นเองคำว่าแม่มักเป็นสัญลักษณ์ของความดีความงามความยิ่งใหญ่อะไรที่ดีงามยิ่งใหญ่จึงใช้คำว่าแม่เสมอเช่นแม่ธรณีแม่คงคาแม่น้ำพระแม่ธรรมชาติหรือแม้แต่เป็นเพศชายเช่นแม่ทับก็ยังเอาคำว่าแม่ไปใช้เมื่อแม่หมายถึงความดีความงามความยิ่งใหญ่และเราทุกคนก็มีแม่คือมีความดีความงามความยิ่งใหญ่อยู่กับเราแล้วเราจึงควรเอาจิตของเราเชื่อมกับความดีความงามความยิ่งใหญ่นั้นจนเป็นกระแสที่เชื่อมกับความดีความงามเป็นวิสัยทำให้เราละเว้นการทำชั่วและกลับกันถ้าหากเราทำความไม่ดีคนที่จะเสียใจมากที่สุดคือแม่ของเรานั่นเองครับสำหรับวันสำคัญที่ลูกทุกคนระลึกถึงในเดือนสิงหาคมของทุกปีนั่นก็คือวันแม่ซึ่งเป็นอีกวันหนึ่งที่เราควรรำลึกถึงบุญคุณของแม่นอกเหนือจากวันเกิดซึ่งเป็นวันที่แม่ต้องทนทุกข์อย่างยิ่งเพื่อให้เรากำเนิดมาซึ่งเป็นอีกวันหนึ่งที่เราควรตระหนักว่าเวลาของท่านเหลือน้อยลงทุกทีในขณะที่ท่านยังอยู่กับเราจึงไม่ควรปล่อยให้โอกาสทองหลุดมือไปควรรีบใช้โอกาสนี้ทำสิ่งดีๆให้แก่ท่านรวมทั้งดูแลท่านให้มีความสุขขณะที่ยังมีสุขภาพที่ดีอยู่หรือดูแลรักษาท่านในขณะป่วยไข้ท่านผู้ฟังที่เคารพครับความรักของแม่เป็นความสุขความอบอุ่นที่ได้รับในอ้อมอกของแม่ได้ฝังร่องรอยอยู่ในตัวของท่านยามที่เรายุ่งวุ่นวายจนไม่มีเวลานึกถึงแม่ความรักความอบอุ่นของแม่ก็ยังคงอยู่ซึ่งความรักของแม่นั้นคือความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ในหัวใจของแม่ทุกคนซึ่งถ้าเราไม่รักแม้คนที่รักเราอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดและบริสุทธิ์ที่สุดอย่างแม่ของเราแล้วเราจะมีมงคลในชีวิตได้อย่างไรคนที่รักแม่จะเป็นคนดีเป็นคนโชคดีเป็นคนผ่องใสเป็นคนมีราศีไม่เศร้าหมองเพราะมีความเป็นมงคลชีวิตสิ่งเหล่านี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้ทำความดีอันยิ่งใหญ่และนำความสุขที่แท้จริงมาสู่ชีวิตจบบทความประจำวันเรื่องความรักของแม่เรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความประจำวันดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
12: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนการสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าว พิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: แอดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอนอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี
1: ลูกป่าได้แล้วนี่
2: ตีนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่เออ
1: เอาเปิดวิทยุเร็วแม่ยี่ฟัง
3: ตลอดอ่าวไทย
4: รับฟังข่าวสารดีวาทีสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานีFM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิร์ตซ์

สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านฟังเข้าสู่รายการตะลอนอ่าวไทยนะครับเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงบ่ายๆนะครับ 13:00 นกว่าๆไปจนถึง 14:00 นนะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามอุไรกุลมารับหน้าที่นักดำเนินรายการแล้วก็พร้อมด้วยน้องนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชนะครับมาติดตามข่าวสารกันนะครับท่านนายกรัฐมนตรีเปิดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569สืบสานพระราชปณิธานภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างอาชีพรายได้สู่ชุมชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ภายใต้แนวคิด Resident of Siam สิริรัตน์แห่งแผ่นดินจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึงวันที่16สิงหาคมพ.ศ. 2569ท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่จะได้ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบนิกรทั่วทุกภูมิภาคด้วยการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่เกษตรกรแก่ราษฎรควบคู่กับการอนุรักษ์สืบสานต่อยอดงานศิลปะหัตถกรรมอันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและร่วมสืบสานพระราชปณิธานเผยแพร่คุณค่าของภูมิปัญญาวัฒนธรรมอัตลักษณ์ไทยผ่านผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและสินค้าโอท็อปไทยเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่ตลาดทั้งในและก็ต่างประเทศซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างอาชีพและก็สร้างรายได้ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการชุมชนภายในงานมีกิจกรรมแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันได้แก่การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการจัดแสดงและก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาทิเช่นผ้าไทยใส่สนุกในโซนโอท็อปศิลปินโซนโอท็อปเฮลท์แอนด์สปาโซนโอท็อปเน็กโซนโอท็อปคุกกิ้งคอร์เนอร์โซนโอท็อปชนชิมขนชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีโดยมีกว่า 150,000 ผลิตภัณฑ์และก็กิจกรรมส่งเสริมการขายประชาชนสามารถใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ได้นอกจากนี้ยังเพิ่มโซนใหม่ที่ออกแบบให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ได้แก่โอท็อปโมเทลูโอท็อปดับแอนด์ดีไซน์โอท็อปลักซ์ซูรี่โอท็อปสปิริตเทสติ้งการจัดงานมี2วันแรกคือ8ถึง9สิงหาคม2569ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามมียอดจำหน่ายและก็ยอดสั่งซื้อและสะสมรวมทั้งสิ้นสูงถึง145,986,558 บาทขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมชิมช็อปและร่วมภาคภูมิใจไปกับผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาของคนไทยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพส่งต่อรายได้กลับสู่ชุมชนไทยทั่วประเทศและเสริมรากฐานเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงมั่งคั่งและก็ยั่งยืนไปด้วยกันตั้งแต่บัดนี้จนถึงที่16สิงหาคม2569เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและก็ประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับฟังบทเพลงเพราะๆเดี๋ยว

หนองเฮ้อรายการตลอดอ่าวไทยโอกาสไปไล่ท่านี้ครับสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งส่ง FM 97 MHz สวททุ่งพอน FM 100 MHz สวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242 GHz และออกอากาศมาจากสวทนครศรีธรรมราชFM 93.5 MHz รับฟังกันในร้อยสามารถโทรศัพท์มาข้อเพลงกันได้0754460000หรือ0864769383พี่น้องเฮ้อ

0: ข่าวจริงประเทศไทย
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงข่าวจริงประเทศไทยนะผมพบกับผมอีกครั้งนะครับหรือสกลเสวิเชียรนะครับท่านผู้ฟังครับมาติดตามสถานการณ์นะครับผมเฝ้าระวังน้ำโขงของบึงการดีกว่านะครับท่านผู้ฟังครับข่าวแรกประจำวันนี้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวติดตามรายละเอียดกันครับปภ.เฝ้าระวังน้ำโขงครับผมบึงการธงเหลืองระดับน้ำตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ 12.06 เมตรนะครับผมยังต่ำกว่าตลิ่งเตรียมเครื่องสูบน้ำและเจ้าหน้าที่พร้อมรับผิด24ชั่วโมงเดี๋ยวมาติดตามข่าวกันนะท่านผู้ฟังครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงจังหวัดบึงการเมื่อวันที่10สิงหาคม2519เวลา8นาฬิการะดับน้ำอยู่ที่ 12.06 เมตรอยู่ในระดับแจ้งเตือนเฝ้าระวังครับหรือธงเหลืองเองครับท่านผู้ฟังครับตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัดบึงกาฬแต่ระดับน้ำยังคงต่ำกว่าตลิ่งครับสำนักงานป้องกันและบรรเทาทุกข์สาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พร้อมแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องให้เฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำหลากดินถล่มรวมถึงติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงและแม่น้ำสงครามอย่างใกล้ชิดตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่7สิงหาคม2519ครับท่านผู้ฟังครับล่าสุดครับเมื่อวันที่9สิงหาคม2519เวลา18นาฬิกาปภ.ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบคอร์บอร์ดแคสต์เรื่องระดับน้ำแม่น้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นไปยังประชาชนใน4อำเภอครับได้แก่อำเภอบึงการปากคาดบึงคาดและบึงโขงหลงพร้อมประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์และปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการขณะเดียวกันจังหวัดบึงการได้จัดเจ้าหน้าที่ที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงตลอด24ชั่วโมงพร้อมขึ้นธงเหลืองและแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ด้านศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7สกลนครได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดส่งท่อส่งขนาด14นิ้วประจำจุดเสี่ยงบริเวณโรงเรียนบึงการอำเภอบึงการตั้งแต่ก่อนเข้าสู่ฤดูฝนเพื่อสามารถเร่งระบายน้ำและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีครับท่านผู้ฟังครับหากเกิดเหตุฉุกเฉินเองนะครับผม
2: รัฐบาลวางกรอบ Data Center 4มิติดันลงทุน 7.5 แสนล้านบาทมุ่งสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยนะครับผมวันที่10สิงหาคม2519นางสาวรัตดากล่าวว่าในช่วงปี2567ถึง2519มีโครงการ Data Center ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนแล้ว42โครงการมูลค่ารวมโดยประมาณ 750,000 ล้านบาทสะท้อนความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่อศักยภาพของประเทศไทยอย่างไรก็ตามรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้การลงทุนดังกล่าวสร้างมูลค่าเพิ่มภายในประเทศไม่เป็นเพียงการเข้ามาตั้งโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้นโดยให้ความสำคัญกับการจัดจ้างทักษะสูงและพัฒนาวิศวกรช่างเทคนิคของไทยรวมถึงการเชื่อมโยง SME และผู้ประกอบการของไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานครับนอกจากนี้รัฐบาลมุ่งใช้การลงทุน Data Center เป็นฐานในการพัฒนาระบบนิเวศปัญญาประดิษฐ์AI โดยเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจสตาร์ทอัพและสถาบันการศึกษาเข้าถึงบริการคลาวด์กำลังประมวลผลและเครื่องมือ AI มากขึ้นพร้อมส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆที่ผลิตในประเทศซึ่งไทยมีศักยภาพด้านการผลิตฮาร์ดแวร์ฮาร์ดไดรฟ์แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์และระบบความเย็นอยู่แล้วครับสำหรับด้านพลังงานและน้ำรัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริการต้นทุนและเพื่อไม่ให้เกิดการผลักภาระจากการลงทุนขนาดใหญ่ไปยังประชาชนโดยคณะกรรมการและนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบแนวทางการแยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าสำหรับ Data Center เพื่อให้บริหารจัดการค่าไฟสะท้อนต้นทุนการให้บริการพร้อมสำหรับการจัดการข้อใช้ไฟฟ้าเพื่อคัดกรองโครงการที่มีความพร้อมส่วนทางด้านน้ำอยู่ระหว่างการศึกษาหลักเกณฑ์อัตราราคาน้ำสำหรับผู้ใช้รายใหญ่ และส่งเสริมระบบหล่อเย็นที่ใช้น้ำน้อยขณะนี้ด้านสิ่งแวดล้อมจะพิจารณาการครอบคลุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและผังเมืองการป้องกันน้ำอัคคีภัยการจัดสร้างความร้อนและเสียงรวมถึงผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างบูรณะและจัดการหาข้อมูลเพื่อจัดการทำ PowerPoint ใช้สำหรับการประกอบกำหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมต่อการพัฒนา Data Center ในอนาคตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลสนับสนุนการลงทุน Data Center ในฐานะโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจยุคดิจิทัลแต่การลงทุนจะต้องมีศักยภาพและสร้างผลประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยทั้งด้านการสร้างงานทักษะสูงการพัฒนาบุคลากรไทยการเชื่อมโยง SME การเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและการต่อยอดระบบ AI ควบคู่กับการใช้งานและทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพครับทั้งนี้เกณฑ์การคัดเลือกของ BOI และแนวทางการกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับ Data Center ยังคงอยู่ระหว่างการจัดทำให้สอดคล้องกับกลไกของคณะกรรมการการนโยบายชุดใหม่โดยรัฐบาลจะเดินหน้าสร้างสมดุลระหว่างการดึงดูดการลงทุนด้านเทคโนโลยีแห่งอนาคตการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจภายในประเทศและการดูแลทรัพยากรธรรมชาติกับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนครับครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับช่วงข่าวจริงวันนี้ขอเชิญทุกท่านพักฟังเพลงกันสักครู่ครับ

ยามบ่ายพร้อมข่าวสารที่น่าสนใจนโยบายภาครัฐดีๆที่ไม่ควรพลาดรายการตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.สวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242 กิโลเฮิรตซ์

กลับเข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยกันนะครับกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อครับท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับสุปฏีสุธรรมพันธ์นะครับตั้ง4คณะทำงานดันการค้าท่องเที่ยวการเกษตรแล้วก็ SME นะครับเชื่อมเศรษฐกิจไทยทั้งระบบแล้วก็เร่งควิกบิ๊กวินนะครับเห็นผลด่วนใน6เดือนถึง1ปีพร้อมเร่งปลดล็อกนะครับกฎระเบียบวางบิ๊กวินนะครับเห็นผลใน2ถึง4ปีเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันของประเทศนางสุปฏีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนนะครับครั้งที่1 2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายวิทยาศักดิ์โคสุรัตน์และนายกอบศักดิ์ผู้ตระกูลที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการเข้าร่วมด้วยพร้อมตัวแทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมนางสุวจีกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีในการวางโครงสร้างกระตุ้นเศรษฐกิจโดยคณะอนุกรรมการชุดนี้รับผิดชอบด้านการค้าและก็การบริการครอบคลุมทั้งการท่องเที่ยวคุณภาพและ wellness เศรษฐกิจสร้างสรรค์เกษตรและความมั่นคงทางอาหารตลอดจนการค้าปลีกค้าส่งและการค้าระหว่างประเทศโดยจะวางทั้งกรอบแก้ปัญหาระยะสั้นและการปรับโครงสร้างระยะยาวเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับการขับเคลื่อนได้จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะด้าน4คณะด้วยกันนะครับได้แก่ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและก็สร้างสรรค์ Visitor Economy มีนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์เป็นประธานมุ่งต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์และประสบการณ์ของไทยสร้างมูลค่าเพิ่มจากผู้มาเยือนเชื่อมโยงเมืองรองชุมชนสินค้าและก็บริการด้านการด้านสินค้าเกษตรความมั่นคงทางอาหารและเกษตรมูลค่าสูงมีดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลเป็นประธานมุ่งยกระดับภาคเกษตรตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่การผลิตการแปรรูปและตลาดเพิ่มมูลค่าสินค้าเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมและก็การลงทุนแล้วก็สร้างความมั่นคงทางอาหารด้านเศรษฐกิจและชุมชน SME มีดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลเป็นประธานมุ่งดูแลระบบนิเวศของผู้ประกอบการตั้งแต่การเริ่มต้นธุรกิจลดภาระตั้งแต่การเริ่มต้นธุรกิจลดภาระและก็ปรับปรุงใบอนุญาตเพิ่มองค์ความรู้ยกระดับสินค้าและบริการตลอดจนส่งเสริมการสเกลอัพและการแข่งขันที่เป็นธรรมโดยมีการค้าปลีกค้าส่งเป็นหนึ่งในมิติที่เชื่อมโยงอยู่ด้วยด้านการค้าระหว่างประเทศมีนายวิรศักดิ์โคสุรัตน์เป็นประธานมุ่งสร้างสมดุลทางการค้าขยายตลาดใหม่ใช้ประโยชน์จาก FTA รับมือบริบทการค้าโลกและก็แรงกดดันด้านภูมิรัฐศาสตร์พร้อมเพิ่มสัดส่วน SME ในโครงสร้างการส่งออกและก็ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งนางสุภจีกล่าวว่าวัตถุสำคัญของทั้ง4คณะคือการจัดทำ Quick Big Win ให้เกิดผลสำเร็จภายใน6เดือนถึง1ปีโดยเน้นการทบทวนและก็ปลดล็อกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคอำนวยความสะดวกทางธุรกิจแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมากควบคู่กับการวางบิ๊กวินสำหรับการปรับโครงสร้างแล้วก็ยกระดับด้านศักยภาพในระยะเวลา 2-4 ปีนอกจากนี้จะเร่งกระจายสินค้าแล้วก็สร้างความร่วมมือใช้ประโยชน์จากกลไกที่มีอยู่ผ่านการส่งเสริมการค้าเชิงรุกพร้อมวางโครงสร้างระยะยาวให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างเข้มแข็งแล้วก็มีโครงสร้างการส่งออกที่สมดุลมากขึ้นโดยทั้ง4คณะจะทำงานเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่องมีเจ้าภาพและก็เป้าหมายที่ชัดเจนก่อนนำข้อเสนอต่อคณะอนุกรรมการแล้วก็ผลักดันเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนายวิทยาศักดิ์กล่าวว่าการทำงานจะมุ่งค้นหาโอกาสใหม่ให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy เป็นกลไกเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขนาดเดียวกันด้านการค้าระหว่างประเทศจะเร่งค้นหาพื้นที่และก็โอกาสใหม่ให้ผู้ประกอบการไทยและก็ห่วงโซ่อุปทานเชื่อมโยงกับตลาดโลกท่ามกลางบริบทการแข่งขันของอำนาจทางเศรษฐกิจด้านดร.กอบศักดิ์กล่าวว่าจะรวบรวมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและก็นำปัญหาจากพื้นที่มาสู่การแก้ไขเชิงนโยบายโดยภาคการเกษตรจะมุ่งสู่เกษตรสมัยใหม่และก็มูลค่าสูงดูแลตั้งแต่ต้นน้ำถึงตลาดส่วนเศรษฐกิจชุมชนและก็ SME จะดูแลทั้งระบบตั้งแต่ลดภาระใบอนุญาตเพิ่มองค์ความรู้แล้วก็สนับสนุนสเกลอัพเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกขณะที่นางสาวสบิดากล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมพร้อมนำทุนทางวัฒนธรรมต่อยอดเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างมูลค่าอาชีพรายได้ให้ท้องถิ่นรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ผ่านประเพณีศิลปะวัฒนธรรมและก็อัตลักษณ์ไทยด้านนายสุรศักดิ์กล่าวว่าการทำงานสอดคล้องกับภารกิจด้านการท่องเที่ยว
ทั้งการสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลวงและก็การกระจายรายได้สู่ชุมชนโดยจะหารือแนวทางกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศและการสนับสนุนภาคบริการรวมถึงแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวเพื่อนำไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและดูแลความยั่งยืนทั้งนี้ภาคเอกชนที่เข้าร่วมประชุมจากทั้งภาคการค้าภาคการท่องเที่ยวและภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรและภาคธนาคารได้ให้ความเห็นอธิการมีส่วนร่วมของ SME ในการขับเคลื่อนการทำงานทั้ง4คณะการสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรองที่มีอยู่มากกว่า50จังหวัดรวมถึงการใช้กลไกกรอจังหวัดในการทำงานอย่างใกล้พื้นที่และการดูแลผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันได้นางสุภจีระบุว่าทั้ง4คณะจะทำงานเร่งขับเคลื่อนตามกรอบเวลาที่กำหนดให้เกิดควิกบิ๊กวินที่ประชาชนและผู้ประกอบการสัมผัสได้ในระยะสั้นพร้อมวางบิ๊กวินเพื่อปรับโครงสร้างในระยะยาวก่อนนำข้อเสนอผ่านการกันกรองเข้าสู่คณะอนุกรรมการและก็เสนอกรอ.เพื่อผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะครับกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับก็มีการวางแนวทางกันอย่างชัดเจนนะครับควิกบิ๊กวินนะครับสำหรับวันนี้ครับรายการตะลอนอ่าวไทยก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการตะลอนอ่าวไทยขอขอบคุณทุกสถานีที่รับสัญญาณวันนี้พี่หนุ่มอารามบริกุลลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับพิญโยรุ่งสมัยพบเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิทั้ง3นายที่สูญหายระหว่างปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
8: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพบเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิทั้ง3นายที่สูญหายระหว่างปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนแล้วจากเหตุติดพายุฝนอยู่บริเวณบ้านปิล็อกขี้จังหวัดกาญจนบุรีและปลอดภัยดี
9: นายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงความคืบหน้าการค้นหาเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิสูญหายระหว่างออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิบริเวณป่าปิล็อกขี้อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีหลังขาดการติดต่อว่าขณะนี้พบตัวเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิทั้ง3นายแล้วประกอบด้วยนายสมชัยสันทัศน์อายุ44ปีนายพรพวิทย์ฉิมพลีอายุ31ปีและนายพาจือสังขละวิกูลอายุ29ปีได้แยกออกจากชุดลาดตระเวนเมื่อวันที่8สิงหาคมเพื่อเข้าตรวจสอบและลาดตระเวนบริเวณห้วยเกริงแกะซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบขุดดินและร่อนแร่ทองคำก่อนขาดการติดต่อหลังจากวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาโดยพบติดพายุฝนอยู่บริเวณบ้านปิดอกขี้เนื่องจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ส่งผลให้สภาพอากาศปิดจากอิทธิพลของพายุช่วง3วันที่ผ่านมาภาพรวมสภาพร่างกายปลอดภัยดีซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ติดต่อกลับมายังหน่วยจึงสร้างความโล่งใจให้กับผู้บัญชาการและครอบครัวขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับให้หน่วยงานดูแลสภาพร่างกายและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายอย่างใกล้ชิดพร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจค้นหาและให้ความช่วยเหลือจนสามารถนำเจ้าหน้าที่กลับมาได้อย่างปลอดภัยปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์จัดเสวนาชุดไทยพระราชนิยมในฐานะต้นแบบการออกแบบแฟชั่นที่สะท้อนอัตลักษณ์ชาติสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่และต่อยอดผ้าไทยสู่เวทีโลก
10: กรมประชาสัมพันธ์จัดเสวนาวิชาการพัฒนาองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมในฐานะต้นแบบการออกแบบแฟชั่นที่สะท้อนอัตลักษณ์ชาติพร้อมจัดแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมหรือเลกาซีสาขาแฟชั่นณลานทาราฮอลชั้นเอ็มศูนย์การค้าไอคอนสยามเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระราชปณิธานด้านการส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการต่อยอดการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาผ้าไทยรวมทั้งยังส่งเสริมผู้ประกอบการผ้าไทยในทุกภูมิภาคที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมของไทยและส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สนใจในสาขาแฟชั่นนำแรงบันดาลใจจากชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบสู่แฟชั่นสมัยใหม่และเผยแพร่สู่เวทีโลกเพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่ฐานรากสำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้จนถึงวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: ทางการเยเมนกล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีโจมตีเรือพาณิชย์ของอียิปต์ในช่องแคบบับอามาเดบทางใต้สุดของทะเลแดงทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายหน่วยยามฝั่งของฝ่ายรัฐบาลเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียและนานาชาติออกแถลงการณ์ที่กล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนยิงขีปนาวุธโจมตีเรือพาณิชย์ของอียิปต์ที่มีชื่อว่าติฮามะขณะกำลังแล่นผ่านช่องแคบบับอานบันเดบทางใต้สุดของทะเลแดงเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก10รายด้านกระทรวงการต่างประเทศของฝ่ายรัฐบาลเยเมนประนามการโจมตีครั้งนี้พร้อมเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศร่วมกันดำเนินมาตรการอย่างเด็ดขาดต่อกลุ่มกบฏฮูตีขณะที่นายายาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีอ้างว่ากลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีเรือของซาอุดิอาระเบียที่บรรทุกอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารในช่องแคบบับอามันเดบแต่ไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับถ้อยแถลงล่าสุดของหน่วยยามฝั่งของฝ่ายรัฐบาลเยเมน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัยเคียงคู่ไทยภูบดินปิ่นเกษาสิริสุขคูณเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะทำงานโครงการสร้างสรรค์บทเพลงพระพันปี

ื่อมีคนชวนกินเหล้าแต่นึกไม่ออกว่าจะปฏิเสธอย่างไรให้บอกไปตรงๆว่าไม่ครับแม่ขอร้องไว้เมื่อเพื่อนชวนให้พูดไปว่าไม่ฮะกลัวเมียเป็นห่วงอะเมื่อขาประจำชวนไปเมาโทษทีวันนี้นัดต้องอ้ำไว้แล้วหรือเมื่อคนที่ทำงานชวนไม่ฮะหมอห้ามไว้หมอดูบอกว่ายิ่งกินยิ่งจนฝึกพูดปฏิเสธอย่างสม่ำเสมอ

0: วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่พี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: สวทชุมพร FM 100 MHz
1: ถ้าวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
2: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
3: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
2: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
3: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดการได้ข้อสรุปการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงไทยมาเลเซียกลางเดือนสิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
6: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
5: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
6: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงไทยมาเลเซียหลังเสร็จสิ้นการตรวจประเมินสุขอนามัยคาดการได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี
9: ้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียภายหลังจากที่มีการบรรลุข้อตกลงร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าความคืบหน้าล่าสุดได้รับรายงานว่าทั้ง2ฝ่ายได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าประเมินและตรวจสอบด้านสุขอนามัยหรือ SPS ระหว่างกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมาเลเซียได้เข้ามาตรวจกุ้งไทยเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาและไทยได้ไปตรวจปลากระพงเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาคาดว่าสถานการณ์จะเรียบร้อยและกลับมาเปิดการค้าขายระหว่างกันได้เช่นเดียวกับดาโตซารีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียได้เปิดเผยกับมาเลเซียไชน่าอินไซต์หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมาเลเซียว่าการหารือเกี่ยวกับประเด็นการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วและคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในกลางเดือนสิงหาคมนี้รวมถึงคาดว่าจะมีข้อยกเว้นหรือข้อสรุปเกิดขึ้นภายในกรอบเวลาดังกล่าวชวนันท์มาลีรายงาน
1: ภาคเอกชนชื่นชมรัฐบาลเร่งปลดล็อกกฎระเบียบธุรกิจ11เรื่องเร่งด่วนพร้อมปรับกฎหมายโลจิสติกลดต้นทุนเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันภาคเอกชนไทย
10: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ชื่นชมรัฐบาลที่เร่งปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกกร.โดยจากข้อเสนอของกกร.58เรื่องมี11เรื่องเร่งด่วนที่สามารถดำเนินการได้ทันทีล่าสุดรัฐบาลเห็นชอบหลักการปลดล็อกกฎระเบียบด้านโลจิสติกทั้งการปรับกฎหมายการนำผ่านและการขายลำให้ใช้ระบบจดแจ้งสำหรับกิจกรรมความเสี่ยงต่ำและปรับความสูงรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์40ฟุตแบบ High Cube จาก 4.2 เมตรเป็น 4.6 เมตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลทั้งนี้กกร.เชื่อว่าการปรับปรุงดังกล่าวจะลดขั้นตอนและต้นทุนลดการใช้ดุลพินิจ ตลอดจนเพิ่มความรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายสินค้าซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญที่จะยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจเพื่อต่อบรรยากาศการลงทุนและผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการขนส่งโลจิสติกของภูมิภาคได้อย่างแท้จริงรวมถึงส่งเสริมไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและโลจิสติกของภูมิภาคปฏิพลสรัตน์พรหมารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยสถานศึกษาพร้อมพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชน
11: นายรุษลันเจนิศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้ายกระดับคุณภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับหน่วยงานด้านการศึกษาทุกสังกัดบูรณาการการทำงานและขับเคลื่อนมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ครูนักเรียนและผู้ปกครองขณะเดียวกันจังหวัดเตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสช.เพื่อกำกับติดตามและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการดูแลความปลอดภัยพร้อมเดินหน้าสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

เหนื่อยจากงานลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจ๊แหม่ม0952645456และเสียสิน0654653633

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกร

0: สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: ลูกทุ่งบันเทิง
2: บันเทิงมาแล้วนะ

เสตทันทะโทเสตธรรมเปติทานังผู้ให้สิ่งประเสริฐยอมถึงฐานะทีประเสริฐนะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบันเทิงอีกครั้งนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะครับบ่ายๆยังมีเวลาดีเวลาลูกทุ่งบันเทิงครับกับผมดีเจไม้นาเก้าบ่าวกอยกิตติพงษ์พนมสวรรค์นะครับพบเจอกันวันนี้นะครับตรงกับวันพุธที่12สิงหาคม2569นะครับวันนี้ตรงกับวันแรม14ค่ำเดือน8ลั่งนะครับปีมะเมียจุลศักราช1388แล้วก็คริสตศักราช2026นะครับวันนี้เขาบอกว่าประกอบการห้ามประกอบการมงคลเด็ดขาดนะครับวันนี้แล้วก็ห้ามนำยศยานไม่ออกจากอู้แล้วก็การพรีเซตวันนี้นะครับเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีล่วงนะครับในเรื่องการงานวันนี้เขาบอกว่าชะลอการตัดสินใจสำคัญระหว่างงานย่อยฉินไม่นะครับแล้วก็เน้นงานส่วนตัวเงียบๆแล้วก็จัดระบบหลังบ้านให้ดีนะครับในเรื่องของการเงินนะครับวันนี้เขาบอกว่ากระแสหมุนเวียนดีนะครับกระแสเรื่องการเงินหมุนเวียนดีอาจจะหยุดชะงักเป็นบางช่วงนะครับเนื่องจากมามีจุดรัวไล่รุนแรงนะครับจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดเพื่องดการลงทุนเสี่ยงโชคประเภทคุมบัญชีการเงินส่วนตัวให้รัดกุมที่สุดนะครับแล้วก็ลึกเลี่ยงการจับจ่ายกระทันหันที่ไม่จำเป็นนะครับในเรื่องของความรักนะครับเขาบอกว่าบรรยากาศอบอุ่นไปด้วยความตึงเครียดแล้วก็แฝงความหม่นหมองนะครับจากครับเงาอุปราคานะครับครัดเงาจากเงาครัดอุปราคานะครับขออภัยเขาบอกว่าคู่รักควรเว้นระยะห่างแล้วก็ระวังคำพูดประชดประชันเพื่อป้องกันรอยร้าวส่วนขนโซดนะครับไม่ใช่ขนโซดขออภัยส่วนขนโซดก็ยังคงมีเกณฑ์ที่จะทุกข์เอาเปรียบงดเปิดใจในช่วงนี้นะครับสีมงคลวันนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินสีขาวแล้วก็ที่คาดไม่

นะก็คือสี่เขี้ยวนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันพุธนั่นเองนะครับสีอับโฉกวันนี้เป็นสีชมพูแล้วก็สีส้มในส่วนของทิศมงคลนะครับวันนี้ทิศมงคลเป็นทิศเหนือนะครับบอกว่าหันหน้าไปทางทิศนี้เพื่อรับโชคลาภบารมีแล้วก็รวมถึงความสำเร็จในชีวิตด้วยนะครับวันนี้เป็นวันมะเมี่ยทาดินแย่นะครับภาษาจีนเขาเรียกว่าโบเง่าทุกชะลุกกับคนที่เกิดปีมะแม่ปีข้านแล้วก็ปีจอสำหรับท่านที่เกิดปีชวดนะครับวันนี้เขาบอกว่าระวังภัยปะทะรุนแรงนะครับมีเกณฑ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางหรือว่าเสียทรัพย์ฉับพลันนะครับห้ามใจร้อนเด็ดขาดนะครับสำหรับท่านที่เกิดปีชะลูนะครับวันนี้เขาบอกว่าระวังอึดอัดใจจากคำพูดข้อตกลงผิดพลาดคลาดเคลื่อนรื้อทุกเอาเปรียบเบียดเบียนพ้นประโยชน์นะครับแล้วก็ยังมีอีกนะครับท่านที่เกิดปีท่อนะครับวันนี้เขาบอกว่าให้ระวังเกณฑ์มนต์มองนะครับเคลื่อนใต้น้ำสร้างอุปสรรคในงานพึงควบคุมอารมณ์แล้วก็งดเสี่ยงทุกประเภทนะครับสำหรับเด็กที่จะเกิดในวันนี้นะครับจะเป็นเด็กที่มีความเด็ดเดี่ยวทรหดอดทนรักซักซี่ดังอาชาศึกนะครับรักซักซี่ดังอาชาศึกเลยทีเดียวเมื่อมาศึกนั่นแหละครับคุณพ่อคุณแม่ควรเสริมด้วยการความยึดยุ่นนะครับแล้วก็ประนีประนอมเพื่อความเจริญที่ยั่งยืนในภายภาคหน้านะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของคำพยากรณ์การใช้ชีวิตประจำวันนะครับประจำวันพุธที่12สิงหาคม2569นะครับเพลงแรกเปิดรายการไปนะครับเป็นเพลงของซายันสัญญาเช่นเคยนะครับชื่อว่าเพลงเทพธิดาจำแรงเพลงนี้ครูธินกรทิพมาศเป็นผู้ประพันธ์นะครับเช่นเคยแล้วครับลวงเหล็กประธานซับพากาแฟหน้าวัดพิชัยใจดีทีน่ารักเข้ามานะครับบอกว่ามอบให้พี่วันเพ็ญนะครับให้พี่สายยุทธให้ปาติสนาวาพรให้พี่พานีสวทชุมพรให้น้องหลกบางลุงนะครับพี่มีบุญคุณกระทิงคุณแดงจันรัตจะอยากนะครับพี่ขดทายยางผู้ใหญ่เหล็กนะครับลุงคิดคุณกระทิงนายหัวหนับเขาทะล่มคุณอ่อนสุภาแล้วก็คุณเหล็กเสริมช่วยรวมถึงดีเจบอกอยด้วยนะครับขอบคุณล่วงเหล็กนะครับอย่าลืมนะครับ07751143 07754101คือหมายเลขที่3มาโทรศัพท์เข้ามาข้อเพลงหรือว่าติชมรายการนะครับสำหรับวันนี้ไม่มีผู้รับโทรศัพท์นะครับยังไงเสียผมก็ของตรงรับเองนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันหยุดราชการนะครับรวมถึงคุณพานีก็ไม่ได้มาทำงานในวันนี้ด้วยนะครับวันนี้อยู่คนเดียวก็อาจจะคลุกคลักนิดหน่อยไม่ว่ากันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ ขออภัยครับอีกช่องทางที่สามารถติดตามกันได้นะครับเป็น Facebook นะครับเป็นเพจ Facebook ของสวทชุมพรในนั้นก็จะมีเรื่องราวข่าวสารต่างๆทุกวันแล้วครับอัปเดตทุกวันเลยทีเดียวเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนแล้วครับในการปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานราชการที่ทำเพื่อพี่น้องประชาชนมีให้ติดตามข่าวสารอยู่ในนั้นนะครับในเพจของสวทชุมพรรวมถึงรายการลูกทุ่งบันเทิงในคณะดีด้วยนะครับกำลังไลฟ์สดอยู่ท่านที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กดรูดหัวใจนะครับเพิ่มช่องทางการมองเห็นสำหรับผู้อื่นด้วยนั่นเองนะครับเอาละครับมาถึงเรื่องของเพลงก็นะครับสำหรับเอาพเนจรดีกว่านะครับท่านที่เข้ามาแล้วนะครับใน Facebook ไลฟ์หลวงไก่สายอยากข้ามาก่อนเผื่อเลยนะครับนี่อาจารย์น่าจะเป็นสาวจีแล้วครับสาวจีถือโทรศัพท์อยู่ก็ขอเพลงมาด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวผมเปิดท้ายนะครับสาวจีรวมถึงท่านอเนกพริกไทยนะครับท่านสมบัติมันยืนบอกว่าเสียงชัดเจนนะครับเสียงวิทยุชัดเจนพี่วันเพ็ญพายุหกฤทธิ์นะครับหรือว่าพี่วันเพ็ญคุณกระทิงนะครับบอกว่ารับชมอยู่ค่ะน้องก้อยพี่สุนันท์ทองเจริญนะครับบอกว่าสวัสดีครับขอฟังเพลงผลัดขู่ของซายันสัญญานะครับเพลงผลัดขู่ของซายันสัญญาเดี๋ยวสักครู่นะครับน่าจะเป็นช่วงท้ายๆขอบคุณท่านโสพลเขียมการนะครับท่านผู้อำนวยการสำนักประชาพันธุ์ที่5นะครับท่านพอออกเคส5ของเรานะครับมาก่อนเรียกว่าเคส5นะครับปัจจุบันเป็นสำนักประชาสัมพันธ์เคส5นะครับท่านพอออใจดีที่น่ารักอีกฐานนึงนะครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับน่ารักรักน้องๆทุกคนผู้บังคับบัญชาทุกคนให้การรักให้การชื่นชมนะครับท่านโสพลเขียมการนะครับเข้ามารับชมอยู่ด้วยขอบพระคุณอย่างสูงนะครับท่านผู้อำนวยการท่านสมบัติมันยืนนะครับบอกว่าดีเจบอกอยข้อเพลงขานำนมนะครับของชาญเย็นแค่กรุณาอย่าจัดเสียงรองท่านเอื้นแทนนะครับก็ของท่านสมบัตินะครับเมื่อวานข้อเพลงใจพอใจแม้ไว้นะครับไม่ได้ผมสลับเป็นเพลงขาหนำนมของชานเย็นแค่นะครับเอาเป็นว่าเพลงใจพอใจแม้ขอยกเลิกนะครับท่านสมบัติมันยืน
ลวงไก่ซาอยากนะครับบอกว่ารับชมยูคานะครับท่านสมบัติมั่นยืนคอมเมนต์ต้อนะครับบอกว่าเพลงค้านำนมต้องชาญเย็นแค่ยังเฉินเดียวกับเพลงหล่นเกล้าพอไทยจะต้องซายันสัญญาเท่านั้นนะครับอันนี้เข้าใจได้แล้วครับเนื่องจากว่ายังไงเสียต้นฉบับก็ยังคงมีความคลั่งนะครับมีความเป็นเอกลักษณ์ในตัวนะครับเช่นกันแล้วครับผมก็ชอบเพลงต้นฉบับถูกๆเพลงเลยนะครับเพลงที่ร้องครั้งแรกถือว่าใช้ความสามารถในตัวเองนะครับในการกลั่นกรองในการครีเอทนะครับเพื่อผู้ฟังนั่นเองนะครับเอาละครับมาถึงเพลงที่ข้อเข้ามานะครับเอาเป็นว่าเพลงแรกเลือดเข้าทึดผีนะครับจากการขับร้องของนกพรณภานะครับที่มีบุญคุณกระทิงข้อมาเมื่อวานพร้อมติดค้างไว้นะครับผมเปิดให้ในช่วงนี้รวมถึงเพลงค้านำนมนะครับของชาญเย็นแค่แทนเพลงใจพอใจแม้นะครับฐานสมบัติมันเย็นข้อมามานะครับเอาละครับช่วงนี้ซองเพลงนะครับ

0: งสาระเด่นเล่าข่าวดัง
1: สิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีนะครับเขาช่วงสาระเด่นราวข่าวดังนะครับในรายการลูกทุ่งบันเทิงทางสวทชุมพรด้วยอร่อยแมกกะเฮิร์ตนะครับขอบคุณเพิ่มเติมไปยังนาช็อปแลมเพชรนะครับนาช็อปแลมเพชรบอกว่ารับฟังอยู่ครับนะครับข่าวมาแล้วรวมถึงผู้ที่ใช้โปรไฟล์นะครับว่ามะลินีนะครับมารายงานตัวนะครับว่ามาลินีค่ะนะครับขอบคุณอย่างสูงนะครับที่เข้ามาแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ยังคงให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังกันด้วยดีเสมอมานะครับจบไปนะครับเพลงค้านำนมข้าวกับเพลงวันนี้นะครับข้าวกับวันนี้เป็นวันแม้แห่งชาตินะครับเพลงค้านำนมเป็นเพลงต้นฉบับเลยทีเดียวนะครับขับร้องโดยชาญเย็นแค่นะครับทันสมบัติมันเย็นเข้ามาทันสมบัติกำชับด้วยนะครับว่าต้องเป็นต้นฉบับชาญเย็นแค่เท่านั้นนะครับไม่เหมาะกับคนอื่นนะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับแล้วก็เมื่อคอมเมนต์มาว่าเพลงอะไรนะครับเพลงหล่นกล้าวเผ่าไทยนะครับต้นฉบับต้องเป็นสายันสัญญาเท่านั้นถึงจะเพราะนะครับก็เห็นด้วยครับเรื่องนี้เห็นด้วยขอบคุณท่านสมบัติมันเยินนะครับเอาละครับมาถึงเรื่องของสาระเด่นราวข่าวดังนะครับเรื่องแรกก็เช่นเคยแล้วครับเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศในส่วนของจังหวัดชุมพรนะครับเนื่องจากว่าผู้มีภาคอื่นใกล้เคียงหรือว่าจังหวัดอื่นนะครับในรายการอื่นของบอกเล่าไปแล้วนะครับพบเน้นเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะครับวันนี้จังหวัดชุมพรมีอากาศร้อนในตอนกลางวันนะครับอันนี้เห็นด้วยนะครับเนื่องจากว่าปกติแล้วเนี่ยผมมาช่วงเช้ามาทำงานก็ขับมอเตอร์ไซค์มานะครับแต่ว่าวันนี้เป็นเวรบ่ายนะครับเวรบ่ายก็มาช่วงเถียงนะครับมาช่วงเถียงร้อนเต็มทีเลยครับไม่กล้าขับมอเตอร์ไซค์จำเป็นต้องเอารถยนต์มาเลยทีเดียวนะครับบอกว่ามีอากาศร้อนในตอนกลางวันก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ด้วยนะครับส่วนมากที่บริเวณอำเภอเมืองอำเภอท่าแซมอำเภอสวีแล้วก็อำเภอพะโต้นะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งนะครับในทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรครับแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของการคาดไม้อุณหภูมินะครับวันนี้สูงสุดที่35องศานะครับต่ำสุด25องศานะครับต่ำสุดกินนี้ก็น่าจะเป็นกลางคืนนั้นแล้วครับสูงสุดก็เป็นช่วงเถียงๆของวันนี้นั่นเองนะครับวันที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับสำหรับดวงอาทิตย์นะครับวันนี้ตกเวลา 18:44 น.พรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:13 น.ในส่วนของน้ำทะเลนะครับวันนี้ขึ้นเต็มทีเวลา 23:36 น.แล้วก็จะลงเต็มทีเวลา 9:24 น.นะครับนี่ก็มาฟักกันทุกวันเช่นกันแล้วครับเกี่ยวกับเรื่องของดินฟ้าอากาศนะครับเพราะว่าในส่วนของภาคใต้บ้านเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดชุมพรนะครับมีการทำเกษตรเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนทุเรียนส่วนปาล์มน้ำมันส่วนยางนะครับก็ได้ทราบเรื่องของดินฟ้าอากาศไว้ก็ไม่เสียไล่นะครับรวมถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ทำงานออฟฟิศนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือว่าเป็นหน่วยงานราชการนะครับได้ทราบเรื่องดินฟ้าอากาศก็จะได้วางแผนในการเดินทางทุกนั่นเองนะครับถ้าเป็นการประหยัดพลังงานก็พามอเตอร์ไซค์ไปนะครับถ้าฝนไม่ตกก็สามารถเดินทางโดยมอเตอร์ไซค์ได้นะครับประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนั่นเองนะครับอีกสักหนึ่งเรื่องราวนะครับวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งทางบกนะครับบอกว่าเตรียมออกป้ายทะเบียนแบบรูปแบบใหม่นะครับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในการเข้าระบบช่วยเหลือยามฉุกเฉินนะครับแล้วก็คาดว่าเปิดใช้งานได้ภายในสิ้นปีนี้นะครับโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็ได้เปิดเผยว่าขณะนี้นะครับกระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกนะครับอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนนะครับถึงการออกป้ายทะเบียนรูปแบบไม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่าเรียกสั้นๆว่ารถ EV นั่นแหละครับบอกว่าทางเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกนะครับจะเปิดรับฟังความคิดเห็นภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะสรุปข้อมูลปรับปรุงรายละเอียดแล้วก็เสนอเป็นกฎกระทรวงเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.นั่นแหละครับแล้วก็เข้าครม.ต่อไปคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้ป้ายทะเบียนไม่ได้ภายในปลายปีนี้นะครับก็คือปี2569เรานี่แหละครับสำหรับสาเหตุที่จะต้องแยกป้ายทะเบียนรถ EV ออกจากเครื่องยนต์สั้นดับนะครับเครื่องยนต์สั้นดับก็คือเครื่องยนต์ทั่วไปที่เราเคยใช้มาในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้แหละครับส่วนรถ EV ก็เป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับเป็นรถที่ ขาเรียกว่าพลังงานสะอาดนะครับใช้พลังงานสะอาดคือใช้รถไฟฟ้านะครับไม่มีไอเสียออกจากท่อนะครับใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อนนั่นเองนะครับบอกว่าเนื่องจากเวลาเกิดอุบัติเหตุนะครับเช่นเพลิงไหม้รถทางซ่องประเภทนี้มีวิธีควบคุมเพลิงที่ไม่เหมือนกันนะครับรถสันดาปนี้ใช้น้ำชิดดับได้นะครับแต่ว่ารถไฟฟ้าจำเป็นต้องใช้สารเคมีเฉพาะนะครับแล้วก็มีป้ายทะเบียนที่ระบุชัดเจนจะช่วยให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและก็ปลอดภัยทั้งผู้ขับขี่แล้วก็บริเวณใกล้เคียงด้วยนะครับซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็ย้ำว่าในส่วนผู้ที่ใช้รถ EV นะครับในส่วนของผู้ที่ใช้รถ EV แล้วก็จดทะเบียนป้ายเดิมขาวดำไปก้อนนะครับอันเดิมก็คือขาวดำนั่นแหละครับไปที่ไปก่อนหน้านี้นะครับไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนไม่นะครับเพราะป้ายสีฟ้าก็จะเป็นหมดไม่ทั้งหมดแต่เจ้าของรถสามารถไปติดต่อข้อรับสัญลักษณ์เพิ่มเติมได้นะครับบนป้ายทะเบียนเดิมได้โดยเบื้องต้นมีการออกแบบไว้คล้ายกับรุกดอกมาลีนะครับพร้อมระบุว่า EV นะครับเพื่อแสดงว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้านั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่มีประโยชน์นะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในรายการลูกทุ่งบันเทิงนะครับทาง FM 100สวทชุมพรนั่นเองนะครับเอาละครับมาถึงเพลงที่ข้อเข้ามาในช่วงนี้นะครับเป็นเพลงวาสนาชาวดินนะครับจากการขับร้องของดุสิตดุริยศักดิ์นะครับผู้ช่วยอีดข้อมานะครับผู้ช่วยไม่ขึ้นจากเตาเลยทีเดียวนะครับผู้ช่วยหมู่ที่สร้างตำบลคุณกระทิงนั่นเองนะครับข้อมาเมื่อเช้าบอกว่าต้องเป็นเพลงนี้เป็นเวอร์ชันของสายันสัญญาก็มีนะครับแต่ว่าเบาอีทหรือว่าผู้ช่วยอีทบอกว่าข้อฟังเวอร์ชันของดุสิตนะครับเปิดท้ายในช่วงนี้แล้วก็เพลงไร้อ้อยคอยรักนะครับเพลงนี้ฉังนู่คุณกระทิงข้อมานะครับจากการขับร้องของนู่มิเตอร์นะครับแต่ว่าฉังนู่ข้อมาตอนนี้กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับกลางแดดเมียงๆเลยนะครับน้ำเย็นก็น่าจะหมดแล้วเมื่อเช้าพ่มวางว่าให้ไม่น่าจะพอแล้วครับบอกก่อนว่าช้างนู่นนี่ตอนนี้มาทำหน้าที่อยู่ที่บ้านพ่มนะครับเชื่อมโครงเล็กนะครับให้สัตว์เลี้ยงอยู่ก็ยังไงเสียก็เป็นกำลังใจให้นะครับฟังรายการลูกถุงบันเทิงแล้วก็คอเพลงมาด้วยนะครับรายอ้อยคอยรักนะครับเอาละครับช่วงนี้เราฟังอีกซองผลงานเพลงนะครับวาสนาชาวดินแล้วก็รายอ้อยคอยรักครับ

0: งเรื่องเล่าชาวลูกทุ่ง
1: สิบห้านาฬิกาสี่สิบสี่นาทีนะครับข่าวโซเชียลเรื่องราวชาวลูกทุ่งขอบคุณเพิ่มเติมนะครับไปยังคุณมามาลินี่นะครับมาลินี่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็พี่ชายใจดีทีน่ารักนะครับพี่ปราโมทบุญชาตาบอกว่ารับชมอยู่ครับรวมถึงหลวงใกล้ชะซ่าอยากด้วยนะครับแล้วก็นาชอปแลมเพชรบอกว่าชมอยู่ครับนะครับวันนี้มาซ่านะครับนักคุ้มไม่ทราบว่าทำอะไรอยู่นะครับขอบคุณแล้วครับยังที่ยังให้คงติดตามกันนะครับขอบคุณอย่างสูงเลยทีเดียวเพลงที่ชอบก็เปิดกันไปในช่วงนึงแล้วนะครับหลังเลยกลายเพลงนะครับวันนี้ถ้าเกิดยังไงเสียถ้าเกิดไม่ทันก็พ่อมคอนยาต้อในวันพรุ่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงแม้ของใครนะครับปัจจิตุงคาเข้ามานะครับโทรศัพท์เข้ามาเมื่อสักครู่แล้วก็เพลงกระทมทองกวาวนะครับจากการขับร้องของพรพิรมพิศ้าวทุงตะโกเข้ามานะครับถ้าเกิดไม่ทันยังไงพบต่อให้ในวันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณไปยังป้าติดนวาพรนะครับวันนี้ป้าติดบอกว่าวันนี้ป้าติดข้อแจมเพลงของน้องวันเพ็ญ นะคะดีเจบอกอยนะครับขอบคุณป้าติดนะครับรวมถึงพี่วิรัตด้วยนะครับรู้สึกถ้าจำไม่ผิดนะครับพี่วิรัตด้วยนะครับวิรัตส่งสติกเกอร์มาตั้งแต่ช่วงเช้านู้นแล้วครับแล้วก็มีเท่านี้นะครับในหลายกลุ่มนะครับขอบคุณทุกๆท่านแล้วครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังนะครับสาระด้านหลังข่าวดังนะครับวันนี้ผมจะคือวันนี้เป็นวันแม้แห่งชาตินะครับผมก็จะเว้นไปเกี่ยวกับเรื่องเพลงเรื่องประวัตินักร้องนะครับมาในมุมของวันแม้แห่งชาติสักนิดนึงนะครับวันนี้นะครับวันแม้แห่งชาติของประเทศไทยมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการจัดงานให้มีความเหมาะสมตามยุคสมัยด้วยนะครับโดยสามารถสรุปประวัติความเป็นมาได้ย่อๆดังนี้นะครับเนื่องจากความเวลามีเท่านี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังประการแรกนะครับจุดเริ่มต้นของวันแม้ในประเทศไทยนะครับแนวคิดนี้ในการจัดวันแม้เริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่10มีนาคม2486นะครับโดยกระทรวงสาธารณสุขแต่เนื่องจากอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับทำให้การจัดงานในปีต่อมานะครับต้องหยุดชะงักลงนะครับแล้วก็ต่อมาในปีพ.ศ. 2493สภาวัฒนธรรมแห่งชาติได้นำเรื่องนี้ขึ้นมาปัดฝุ่นไหมนะครับและก็กำหนดให้วันที่15เมษายนของทุกปีเป็นวันแม้แห่งชาติโดยเริ่มตั้งแต่วันที่15เมษายนพ.ศ. 2493เป็นต้นมานะครับซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็จัดต่อเนื่องมาหลายปีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ช่วงที่2นะครับประการที่2การเปลี่ยนแปลงสู่วันที่12สิงหาคมนะครับโดยในดังนี้เมื่อปี2519แล้วครับโดยสมาคมครูการกุศลแห่งประเทศไทยนะครับได้พิจารณาว่าวันแม้ควรเป็นวันที่มีความหมายลึกซึ้งแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในใจของคนไทยทางชาตินะครับจึงได้เสนอเปลี่ยนกำหนดวันแม้ไม่นะครับสมาคมนะครับสมาคมที่ว่าคือสมาคมครูการกุศลแห่งประเทศไทยนี้นะครับได้กำหนดให้วันที่12สิงหาคมเป็นวันคล้ายวันราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีล่วงเป็นวันแม้แห่งชาตินะครับเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและก็ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้มีต่อปวงชนชาวไทยนะครับแล้วก็ถือปฏิบัติต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของวันแม้แห่งชาตินะครับคราวๆนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงของเรื่องเล่าชาวลูกทุ่งนะครับขอบคุณเพิ่มเติมนะครับคุณนภาวันนะครับเข้ามาแล้วนะครับคุณนภาวันนามสกุลผมอ่านไม่ออกนะครับเป็นภาษาอังกฤษอะไรนะครับผมอ่านไม่ออกนะครับอ่านออกแต่ชื่อนะครับขอบคุณยังสู้นะครับคุณนภาวันนะครับเข้ามารับชมใน Facebook ไลน์ในตอนนี้ด้วยนะครับเอาละครับมาถึงเพลงที่ข้อเข้ามาในช่วงนี้นะครับเป็นเพลงรถไฟซ้ายน้ำตานะครับจากการขับร้องของใต้อรไทยสาวจีซ่าอยากข้อมานะครับย้ำด้วยนะครับว่าต้องเปิดไทยได้ไม่งั้นก็อดกินข้องร้อยนะครับขอบคุณนะครับสาวจีเอาเปิดไทยในช่วงนี้นะครับบอกว่าหมอภัยลวงใกล้หมอภัยสาวห้อยบอกให้นาคุ้มให้ลวงเล็กให้คุณแดงจันดัชชะอยากนะครับแล้วก็ให้ดีเจบากอยด้วยขอบคุณสาวจีนะครับแล้วก็เพลงลืมสัญญานะครับจากการขับร้องของปุ้ยจุฑามาศนะครับหรือว่าบุ้มปุ๋ยไฟนั่นเองนะครับผมอ่านผิดนะครับลืมสัญญาของบุ้มจุฑามาศนะครับหรือว่าบุ้มปุ๋ยไฟเพลงนี้พี่วันเพ็ญคุณกระทิงข้อมานะครับพี่วันเพ็ญบอกว่าหมอภัยพี่สายุทธ์ให้พี่วิเชียรให้พี่ขดท้ายยาง ให้พี่วิรัตทุกหมวงนะครับให้พี่ธนงให้ป้าติดนาวาพรให้พี่มีบุญคุณกระทิ้งให้ล่วงเล็กให้ผู้ใหญ่เล็กให้หนองก้อยด้วยนะครับรวมถึงเพลงนี้ปาร์ตี้แจมด้วยนะครับขอบคุณถูกๆฐานแล้วครับที่ยังคงให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังเอาละครับช่วงนี้รถไฟใต้น้ำตาลแล้วก็ลืมสัญญาครับ

15:58 นะครับข่าวสู่ช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบันเทิงนะครับขอบคุณเพิ่มเติมนะครับเมื่อสักครู่ไม่ได้เห็นโปรไฟล์นะครับน้องมิ้นนะครับน้องมิ้นลูกแม่ติ๋วเข้ามาชมอยู่ด้วยนะครับขอบคุณอย่างสูงแล้วก็ปาร์ตี้ดาวพรนะครับบอกว่าขอบคุณคาดิเจว้าก้อยวันนี้เสียงดังฟังชัดมากนะครับลาวันแม้ฝนหยุดตกนะครับขอบคุณปาร์ตี้นะครับเอาละครับวันนี้รายการลูกทุ่งบันเทิงก็ต้องจากลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันไหมในวันพรุ่งนี้แล้วครับจำรับวันนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงผลัดขูนะครับจากการขับร้องของซายันสัญญาผีสู้นันทงเจริญข้อมานะครับไม่น่าจะจบนะครับถ้ายังไงยังไงเสียผมต่อให้ในวันพรุ่งนี้นะครับผีสู้นันทงเจริญรวมถึงเพลงแม้คงใครนะครับปาจิตุงคาข้อมารวมถึงกัดถอมถองกวางนะครับผมต่อให้ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ดีเจไม่นาเก้าบ่าวกอยกิติพงศ์ผนมสวัสดิ์ต้องกราบลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันไม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยกรมการปกครองสั่งการด่วนนายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตอาวุธปืนทั้งระบบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่12สิงหาประชานกคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
5: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
4: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
5: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
4: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
6: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
1: กรมการปกครองสั่งการด่วนนายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตอาวุธปืนทั้งระบบพร้อมระงับแบบป.3ชั่วคราวและเร่งปรับปรุงกฎหมายภายใน60วัน
7: นายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศกำชับให้นายทะเบียนท้องที่ทุกแห่งดำเนินมาตรการยกระดับการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอย่างเคร่งครัดสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3เป็นการชั่วคราวโดยให้นายทะเบียนเร่งตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ค้างอยู่และรายงานผลภายใน30วันสำหรับผู้ที่ซื้ออาวุธปืนไปแล้วต้องยื่นขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.4ภายใน30วันนอกจากนี้จะตรวจสอบยอดจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนของผู้ค้ารวมถึงสนามยิงปืนทุกแห่งหากพบความผิดปกติจะดำเนินคดีทันทีพร้อมตรวจสอบการเสียภาษีสำหรับระยะยาวเตรียมเสนอปรับปรุงพรบ.อาวุธปืนภายใน60วันโดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์จัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนกำหนดให้ใบอนุญาตป.4ต่ออายุทุก5ปีและตรวจสอบยอดจำหน่ายเครื่องกระสุนเทียบกับสต็อกเป็นรายวันชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ฝ่ายความมั่นคงตั้งจุดตรวจบ้านห้วยยะอุอำเภอแม่สอดจังหวัดตากสกัดจับบุคคลสัญชาติเมียนมาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
8: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูโดยหมวดระวังป้องกันร่วมกับชุดปฏิบัติการลาดตระเวนระยะไกลที่3กองกำลังนเรศวรสถานีตำรวจภูธรพะวอและตำรวจภูธรจังหวัดตากปฏิบัติภารกิจตั้งจุดตรวจบ้านห้วยยะอุหมู่10ตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตรวจพบบุคคลสัญชาติเมียนมา8รายเดินทางมากับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลหมายเลขทะเบียน3ขอไข่ฮอนกฮูก1938กรุงเทพมหานครเดินทางจากอำเภอแม่สอดมุ่งหน้าไปยังจังหวัดชลบุรีโดยผู้ต้องหาให้การว่าได้รับติดต่อจากนายหน้า ให้ไปรับบุคคลสัญชาติเมียนมาที่ช่องทางธรรมชาติบริเวณริมแม่น้ำเมยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและได้รับจ้างวานให้ไปส่งที่จังหวัดชลบุรีโดยมีค่าจ้างให้ 10,000 บาทเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้แจ้งข้อหาซ่อนเร้นหรือช่วยเหลือด้วยประการใดๆให้คนต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตและส่งตัวผู้ต้องหาให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพะวอเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับให้วางแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญพร้อมให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงแนวทางการรับมือกับภัยพิบัติทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งเพื่อลดผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรว่าได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องประเมินและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับผลกระทบจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญที่คาดการว่าในช่วงหน้าแล้งปีนี้น้ำอาจไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชบางชนิดอาทิการปลูกข้าวนาปรังซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรกรมปศุสัตว์และหน่วยงานในสังกัดจะต้องมีการเตรียมความพร้อมและให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันชวนันท์มาลีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ้อมถวายบังคมยุคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะทำงานโครงการสร้างสรรค์บทเพลงพระพันปีหลวงในดวงใจ
1: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: ครับพบกับรายการ5แยกข่าวนะครับประจำวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยนะครับวันนี้ทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการโดยกระผมนายคึกฤทธิ์เรืองระยนต์ผู้ประสานงานนะครับนางสาวอภิสราคงมณีฝ่ายเทคนิคนายอำนาจเกียรติกสิกรนายธนกรจิตอภิญญากุลและนางสาวธนารักษ์ดวงจันทร์นะครับควบคุมการผลิตนายพัฒนพงศ์สถานทรัพย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองอำนวยการผลิตนายสัวพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะครับสำหรับรายการ5แยกข่าวสามารถรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณ 16:10 นไปจนถึงเวลาประมาณ 16:30 นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย11สถานีนะครับในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนโดยวันนี้นะครับสวทรนองเป็นแม่ข่ายผลิตรายการนะครับพร้อมกับทีมงานสวทรนองนะครับในช่วงแรกนะครับจะเป็นช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะครับเราจะนำเสนอนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจับมือ SOS เปิดโครงการ Food Before Waste รณรงค์ตักพอดีกินหมดลดขยะอาหารสู่มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนที่จังหวัดกระบี่นะครับรวมพลังบวรบ้านวัดโรงเรียนสร้างสัปปายะสู่วัดเขาต่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงนะครับและปิดท้ายที่จังหวัดระนองจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับหรือว่ามันวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนะครับและปิดท้ายที่ช่วง PRD Service นะครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ7มาตรการดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนซึ่งถือว่าเป็นวาระแห่งชาติห้ามพกอาวุธดูแลสุขภาพจิตนักเรียนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้าติดตามช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้กันนะครับ
1: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต
2: ้ไปเริ่มกันที่จังหวัดภูเก็ตนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมกับมูลนิธิสคูล่าออฟสตูดิสนะครับหรือว่า SOS และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสูงที่สุดทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฮิรันประสานการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้กล่าวว่ามหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนโดยเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมสามารถเริ่มต้นได้จากพฤติกรรมเล็กๆในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะการบริโภคอาหารอย่างรู้คุณค่าและการลดอาหารที่เหลือทิ้งนะครับทางนี้ภายในงานได้รับความร่วมมือจากสมาคมเชฟจังหวัดภูเก็ตเครือข่ายเชฟและผู้ประกอบการด้านอาหารในจังหวัดภูเก็ตมาร่วมถ่ายทอดแนวคิดการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่าผ่านการสร้างสรรค์เมนูอาหารจากวัตถุดิบส่วนเกินที่ยังคงมีคุณภาพและปลอดภัยต่อการบริโภคเพื่อเพิ่มมูลค่าอาหารก่อนที่จะกลายเป็นขยะและแสดงให้เห็นว่าการลดฟู้ดเวสต์สามารถเกิดขึ้นได้จริงในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อาหารตั้งแต่ต้นทางจนถึงจานอาหารของผู้บริโภคสำหรับไฮไลท์สำคัญนะครับของกิจกรรมก็คือ Food Before Waste Table มื้ออาหารแห่งการกินอย่างรู้คุณค่าที่เปิดโอกาสให้กับผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงของการบริโภคอาหารอย่างรับผิดชอบพร้อมตระหนักถึงคุณค่าของอาหารในทุกจานและร่วมกันลดปริมาณอาหารเหลือทิ้งภายใต้แนวคิดตักพอดีกินหมดลดขยะอาหารอย่างไรก็ตามนะครับโครงการนี้ยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับข้อ12การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบนะครับซึ่งมุ่งส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดปริมาณอาหารขยะนะครับแล้วก็สร้างวัฒนธรรมการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดังนั้นนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงด้านความยั่งยืนสามารถเริ่มต้นได้จากสิ่งใกล้ตัวที่สุดนั่นก็คืออาหารทุกจานของเราและเมื่อทุกคนร่วมกันตักพอดีกินหมดลดขยะอาหารก็จะสามารถสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้กับมหาวิทยาลัยสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนต่อไปนะครับไปต่อกันที่จังหวัดกระบี่นะครับนายอังกูลศรีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาและกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยพิธี5สอ Big Cleaning Day เนื่องในวาระโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณวัดเขาต่อตำบลปลายพระยาอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่โดยมีนางสิรินทิพย์ศรีลาเทวากูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายปฐมพงษ์แก้วบัณฑิตประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่นางเพลินพิษน้อยคนดีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสารวมถึงพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีและมีนางนันทิชาเกิดแก้วนายอำเภอปลายพระยากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้กล่าวเปิดงานว่านะครับกิจกรรมครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่ดีที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสนิกรตลอดมาอย่างหาที่สุดมิได้ซึ่งกิจกรรมวันนี้ไม่เพียงแค่ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ภายในวัดเท่านั้นนะครับแต่เป็นกิจกรรมแห่งความร่วมมือและพลังศรัทธาของคนในชุมชนที่พร้อมใจดูแลวัดซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจแหล่งเรียนรู้พื้นที่สร้างคุณธรรมและศูนย์กลางเชื่อมโยงพระพุทธศาสนากับชุมชนโดยนำแนวทาง5สอมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวัดให้สะอาดเป็นระเบียบปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมสู่การสร้างสัปปายะทั้งด้านสถานที่บุคคลและสภาพแวดล้อมให้เป็นสถานที่ที่ประชาชนเข้ามาประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนาปฏิบัติธรรมเรียนรู้และใช้เป็นพื้นที่สร้างความสุขร่วมกันดั่งอย่างได้แท้จริงอีกทั้งการใช้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนสถานศึกษาหน่วยงานสาธารณสุขชมรมผู้สูงอายุภาคการเกษตรและประชาชนตำบลเขาต่อได้มาทำกิจกรรมร่วมกันก็เปรียบเสมือนการรวมพลังบวรก็คือบ้านวัดและราชการร่วมกันคิดร่วมทำและร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนนะครับทางนี้นะครับวัดสะอาดด้วยแรงกายวัดสัปปายะด้วยแรงศรัทธาและชุมชนเข้มแข็งด้วยพลังของทุกคนนะครับไปปิดท้ายช่วงนี้ที่จังหวัดระนองนะครับวันนี้เวลา 10:30 น.ที่โรงเรียนระวิราชบำรุงตำบลละอุ่นอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะครับนายราชานมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

0: เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับหรือว่าวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569พร้อมด้วยนางลัคนารักษิณนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองนางสาวคณาทิพย์สุขเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายวิทรัตน์รามันนางรมิดาเรียงเงินรามันรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองร่วมกับข้าราชการทุกหมู่เหล่าหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระนองตลอดจนพระสนิกรชาวระนองมากกว่า300คนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงนะครับนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองประธานในพิธีถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายความเคารพและถวายธูปเทียนแพเปิดกลวยกระทงดอกไม้พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นได้นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพและกล่าวคำปฏิญาณจิตอาสาโดยพร้อมใจกล่าวคำว่าเราทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญาสัจจะความดีเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่นให้ถึงด้วยพร้อมความไม่ประมาทนะครับจำนวนหนึ่งครั้งเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อประเทศชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและความสามัคคีหลังจากเสร็จพิธีนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนำข้าราชการทุกหมู่เหล่าและพระสนิกรชาวจังหวัดระนองร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะและปลูกต้นไม้เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมพัฒนาภูมิทัศน์สถานที่สาธารณะให้มีความสะอาดเรียบร้อยตลอดจนการอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุ์ไม้เพื่อสร้างความยั่งยืนแก่ระบบนิเวศในพื้นที่ต่อไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่นะครับช่วงของ PRD Service กันนะครับ
1: ช่วง PRD Service
0: มาที่ช่วงของ PRD Service นะครับเป็นประเด็นเกี่ยวกับที่ยังเป็นวาระแห่งชาติเลยก็คือการห้ามพกพาอาวุธรวมถึงความปลอดภัยในโรงเรียนนั่นเองนะครับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติเลยนะครับเพื่อยกระดับการป้องกันรับมือเหตุการณ์และสร้างความปลอดภัยกับนักเรียนคุณครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศโดยให้สถานศึกษานำประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาลงวันที่10สิงหาคม2569ไปดำเนินการทันทีเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันป้องปรามเฝ้าระวังลดความเสี่ยงและการบริหารจัดการความปลอดภัยแก่นักเรียนและก็นักศึกษานะครับรวมถึงคุณครูบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งการดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางจิตใจโดยมี7มาตรการดังต่อไปนี้นะครับ 1. ให้มีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในระดับสถานศึกษานะครับ 2. ให้มีแผนมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพื้นที่ของสถานศึกษาระบบการติดต่อสื่อสารการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินและการตรวจตาความปลอดภัย 3. ให้มีระบบดูแลคัดกรองช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตและการพัฒนาครูแนะแนว4. ให้มีการบูรณาการความปลอดภัยของสถานศึกษาร่วมกับหน่วยงานรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 5. ให้มีการเปิดพื้นที่สถานศึกษาให้กับผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมสังเกตการ 6. ให้มีการสร้างความตระหนักรู้และการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในสถานศึกษาและ 7. นะครับให้สถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยสกูลเซฟตี้โซนโดยห้ามไม่ให้นักเรียนนักศึกษาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษารวมถึงนะครับเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาแล้วก็ผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นนำอาวุธหรือว่าพกพาอาวุธนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนหรือว่าอาวุธต่างๆรวมถึงยาเสพติดให้โทษเครื่องช็อตไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าอาวุธมีดกรรไกรคัตเตอร์เข้ามาภายในบริเวณพื้นที่ของสถานศึกษาโดยเด็ดขาด หากไม่ให้ความร่วมมือหรือว่าขัดขวางการตรวจสัมภาระหรือว่าสิ่งของที่พกติดตัวมาให้รีบแจ้งผู้ปกครองนะขอนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทันทีเลยนะครับเพื่อดำเนินการตรวจสอบหรือว่าดำเนินการตามกฎหมายโดยเร่งด่วนทางนี้ก็เพื่อป้องกันอันตรายหากเกิดเหตุภัยพิบัติสาธารณะหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงที่กระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและก็เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาแล้วก็ให้สั่งปิดสถานศึกษาได้ตามความจำเป็นและดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยทันทีนะครับเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่นะครับข่าวในพื้นที่จังหวัดระนองสักข่าวหนึ่งนะครับวันนี้เวลา 14:30 นองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่นะครับ Bike for Mom ตามโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพอบจ.ชวนปั่นประจำปี2569ณสนามกีฬากลางจังหวัดระนองนะครับไปตามเส้นทางจนถึงบริเวณภูเขาย่านะครับจังหวัดระนองเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานโดยมีนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีร่วมกับนายคงกิจฉัตรมาลีรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนองนายศรีหราชสรรพกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพนะครับตอนนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและสร้างความสามัคคีของประชาชนในจังหวัดระนองโดยมีเส้นทางเริ่มต้นที่หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับซึ่งอยู่ภายในอบจ.ระนองแล้วก็ขับไปตามเส้นทางถนนเพชรเกษมนะครับไปสิ้นสุดที่บริเวณภูเขาย่าสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดระนองมีระยะทางประมาณ15กิโลเมตรครับทางนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการครั้งนี้นะครับร่วมกับกองสาธารณสุขอบจ.ระนองและได้รับการสนับสนุนจากชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนองรวมถึงหน่วยงานและภาคเอกชนในพื้นที่ซึ่งกิจกรรมนี้นะครับมุ่งเน้นให้ประชาชนได้ออกกำลังกายมีสุขภาพที่ดีตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นเมืองแห่งความจงรักภักดีนะครับสำหรับกิจกรรมดังกล่าวนี้นะครับอบจ.ชวนปั่นประจำปี2569นะครับก็เปิดโอกาสให้กับประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและร่วมกันสร้างเสริมสุขภาพที่ดีไปพร้อมกันนะครับขอบคุณนะครับสำหรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรับฟังรายการนะครับจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองนะครับวันนี้นะครับผมและทีมงานสวทระนองนะครับสามารถติดตามรับชมรับฟังรายการ5แยกข่าวในวันพรุ่งนี้13สิงหาคมได้นะครับโดยทางสวทภูเก็ตเป็นแม่ข่ายผลิตรายการนะครับและหลังจบรายการนี้นะครับสามารถติดตามรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะครับซึ่งในวันนี้ทางสวทนครสวรรค์เป็นผู้ผลิตรายการนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานสวทระนองขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จะนำทุกท่านร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยรายการนี้ครับออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศและสำหรับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์รับหน้าที่ผลิตรายการโดยมีกระผมนายพงศ์สิริมโนวงศ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: และสำหรับช่วงแรกของรายการในวันนี้ครับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องจะขอพาทุกท่านมารู้จักกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณเทือกเขาพระตำบลหนองกลับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริเพื่อการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติให้เป็นแหล่งน้ำตลอดปีสนองพระราโชบายที่จะพลิกฟื้นคืนชีวิตให้แก่แผ่นดินเราไปติดตามรับชมและรับฟังกันครับ
2: ครับก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำตัวเองนะครับผมสมบัติลุ่งแตงอ่อนจะพนักงานป่าไม้อาวุโสทำหน้าที่หัวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จังหวัดนครสวรรค์สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติความเป็นมาของโครงการนะครับ ก็คือเมื่อประมาณปี2536นะครับพระครูวาปีปทุมรักษ์นะครับหรือที่ทางคนหนองบัวเขาเรียกว่าพระครูไกลนะท่านเป็นเจ้าวาดวัดหนองกลับนะครับอยู่ในตำบลหนองบัวอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์เราท่านมีความเห็นว่าตรงนี้มีหินสีชมพูท่านเลยคัดมีดำริคัดค้านประชุมกันแล้วว่าเห็นสมควรคัดค้านการทำเหมืองแร่ซึ่งท่านทราบว่าจะมีการขออนุญาตเข้าสัมปทานเหมืองแร่ในพื้นที่บริเวณนี้ท่านเลยทำหนังสือถวายฎีกาไปยังสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงของเรานะครับเมื่อประมาณปี2536และตอนนี้ทางสำนักพระราชวังได้มีหนังสือตอบกลับมาเมื่อปี2539เห็นชอบให้มีการตั้งโครงการอันรับเอาไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่ ฟื้นคืนชีวิตให้แก่ป่าคืนป่าให้กับแผ่นดินนะครับจึงได้มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตรงนี้ตั้งแต่ปี2539ซึ่งเราได้รับงบประมาณดำเนินการเมื่อปี2544นะครับแล้วก็ดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ2568เราได้มีกิจกรรมที่ดำเนินการในโครงการนี้เมื่อก่อนนี้ตรงนี้จะเป็นภูเขาหินปูนนะครับเรามีการปลูกเสริมป่าในพื้นที่มีการจัดทำฝายโดยใช้งบประมาณของจังหวัดนครสวรรค์มาสนับสนุนตรงนี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากตรงนี้พื้นที่มีการเมื่อฝนตกมาเนี่ยน้ำจะไหลลงมาโดยที่ไม่มีอะไรรองรับตรงนี้เมื่อมีการสร้างฝายลงในพื้นที่แล้วเนี่ยมีการชะลอน้ำทำให้น้ำสามารถที่จะซึมลงสู่ดินเนื่องจากฝายที่ได้รับประมาณจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับทำให้ต้นไม้ที่อยู่บริเวณรอบข้างของฝาย ามารถเจริญเติบโตและก็น้ําในส่วนหนึ่งก็คือไหลลงสู่เรามีอ่างเก็บน้ําที่สมัยท่านพระครูไกรที่ท่านได้จากกรมชนประทาน2อ่างก็คืออ่างพระครูไกร1จุน้ําได้ประมาณ1.1 ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็พระครูไกร2ประมาณ1ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งน้ําทั้ง2อ่างเนี่ยสามารถหล่อเลี้ยงประชาชนที่อยู่ในเขตอําเภอหนองบัวได้เป็นอย่างดีซึ่งปัจจุบันก็ใช้เป็นทั้งในภาคของการเกษตรและก็ของอุปโภคบริโภคก็คือใช้เป็นแหล่งน้ำดื่มน้ำใช้ในฤดูแล้งของประจำเป็นประจำนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือลดเรื่องของอุทกภัยในพื้นที่ก็เลยก่อเกิดประโยชน์จากพื้นที่โครงการนี้มากพอทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เข้ามาดูแลโดยโครงการนั้นเนื่องมาจากพระดำริประชาชนไม่มีการบุกรุกพื้นที่ป่าแล้วก็ประชาชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการได้ประโยชน์จากโครงการก็คือจากน้ำที่กักเก็บไว้โดยฝายของจังหวัดนครสวรรค์สามารถที่จะให้ประชาชนในพื้นที่สามารถทำการเกษตรได้คือจากเคยทำแล้วไม่ค่อยได้ผลปัจจุบันก็คือได้ผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือมีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากป่านะครับจำพวกเห็ดป่าจำพวกหน่อไม้จำพวกของป่าต่างๆที่ประชาชนในพื้นที่สามารถเก็บไปหาเป็นของกินแล้วก็ของที่ใช้ประโยชน์ในส่วนตรงนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือสภาพป่าที่เราดูแลเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นสภาพป่าเต็งรังตัวโครงการเราปัจจุบันเนี่ยป่าตรงนี้มีการปรับเปลี่ยนตอนนี้ก็คือจากป่าเต็งรังมันจะกลายเป็นป่าเบญจพรรณซึ่งทำให้ไม้มีการเปลี่ยนระบบของป่าไปคือป่าเต็งรังเนี่ยเมื่อถึงฤดูกาลของมันเนี่ยมันจะไม่ค่อยซับน้ำไม่น้ำฝนที่ตกลงมาก็ไม่ซึมลงใต้ดินปัจจุบันพอเป็นป่าเบญจพรรณรากมันลงลึกลงไปเนี่ยมันเลยทำให้ฝนที่ตกลงมาน้ำสามารถซึมลงสู่ใต้ดินได้เยอะแล้วก็สามารถที่จะเก็บกักไว้แล้วก็ค่อยๆปล่อยให้ค่อยๆไหลออกมาและส่วนหนึ่งก็คือปกติแถวนี้จะมีตะกอนทรายซึ่งไหลลงมาจากเขาเป็นประจำทุกปีจากฝายของจังหวัดเนี่ยมันก็สามารถกักเก็บตรงนี้นะไม่ลดการชะล้างพังทลายของหน้าดินในบริเวณนี้นะครับนะแล้วก็จากตรงนี้ทางชาวอำเภอหนองบัวเนี่ยรู้สึกว่าเป็นซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อประชาชนชาวหนองบัวซึ่งตรงนี้มันสามารถที่จะอยู่อย่างยั่งยืนแล้วก็มีประโยชน์ต่อประชาชนชาวหนองบัวตลอดไปซึ่งประชาชนชาวหนองบัวได้รับรู้รับทราบและได้ประโยชน์จากโครงการอันเนื่องมาพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จังหวัดนครสวรรค์แห่งนี้ครับ
1: โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณเทือกเขาพระตำบลหนองกลับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ปัจจุบันประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ครับทางด้านการเกษตรด้านอุปโภคบริโภคในช่วงของฤดูแล้งและลดในเรื่องของปัญหาอุทกภัยในพื้นที่สร้างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประสบกรณิกรในพื้นที่อย่างหาที่สุดมิได้ครับ
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: หลังจากที่ทุกท่านได้ทราบถึงการดำเนินงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมบริเวณเทือกเขาพระตำบลหนองกลับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ไปแล้วนั้นในช่วงตามรอยพระเมตตานี้ครับทางรายการจะขอนำทุกท่านได้มารับฟังความรู้สึกของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โดยตรงว่าเขาจะมีความรู้สึกกันอย่างไรไปติดตามรับชมและรับฟังกันครับ
3: ขออนุญาตรายงานตัวนะครับผมมาโนชพิชัยทองนะครับพนักงานราชการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งประจำอยู่ที่โครงการนั้นเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระ ชนนีพันปีหลวงเนี่ยมีประโยชน์ต่อชาวบ้านนะครับอำเภอหนองบัวเนี่ยมากครับทั้งแหล่งน้ำครับทั้งป่าไม้นะครับที่ทางกรมอุทยานได้เข้ามาทำกิจกรรมนะครับสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านและมีอาหารให้กับชาวบ้านชุมชนใกล้เคียงและก็บริเวณรอบๆนะครับซึ่งเมื่อก่อนสภาพเดิมเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่แห้งแล้งนะครับซึ่งหนองบัวเนี่ยจะแล้งเวลาแล้งมันจะแล้งแบบแล้งขัดใจนะครับแบบมันเป็นดินทรายนะครับซึ่งว่าน้ำเนี่ยแทบจะหาไม่ค่อยได้นะครับแต่เมื่อโครงการนี้เข้ามาเนี่ยนะครับน้ำก็เริ่มมีพอใช้นะครับแล้วก็ทั้งทุกหน่วยงานนะครับที่เข้ามาทำงานที่นี่นะครับก็สร้างเกิดประโยชน์ให้กับชุมชนนะครับจากแหล่งอาหารที่ไม่มีก็มีเช่นเขื่อนนะครับอย่างในส่วนของกรมอุทยานเราก็ปลูกต้นไม้ไม่ใช่ปลูกเฉพาะป่านะครับเป็นไม้ที่กินได้ด้วยนะครับก็จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านนะครับเช่นผักซึกผักขี้เหล็กนะครับก็คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับหนึ่งมีงานทำนะครับแล้วมีรายได้เป็นที่มั่นคงนะครับประกอบกับว่าเป็นได้สร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอหนองบัวอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้คนรู้จักคนอำเภอหนองบัวมากขึ้นนะครับผมอาจจะพูดภาษาอาราัลกษัพอาจจะไม่นั่นแต่ด้วยความรู้สึกที่คือโครงการท่านเนี่ยพึ่งผมที่ได้มายืนอยู่ณวันนี้ก็ด้วยโครงการของท่านนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีจากที่เคยลำบากก็ชีวิตดีขึ้นกว่าเก่า
4: ท่านตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริข้าพเจ้าก็ดีใจที่ได้ทำงานตรงนี้มีรายได้กับโครงการพระราชดำริและดีใจที่อำเภอหนองบัวของเราได้มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริท่านได้ตั้งให้ค่ะอยากให้อำเภอหนองบัวของเราได้ดูแลพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อเนื่องไปได้ด้วยดีค่ะ
1: ประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองบัวต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อประสบกนิกรชาวไทยซึ่งทำให้คนในพื้นที่จากที่เคยอยู่อย่างแห้งแล้งได้พลิกฟื้นคืนผืนป่าให้กลับสู่ธรรมชาติที่สมบูรณ์ประชาชนสามารถอยู่อาศัยได้อย่างยั่งยืนครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: วันนี้เราได้รับเกียรติจากนายมงคลชัยศรีสะอาดผู้อำนวยการสำนักงานสกรประจำจังหวัดนครสวรรค์ครับถึงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปติดตามรับชมและรับฟังกันครับ
5: สวัสดีครับผมมงคลชัยศรีสะอาดผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครสวรรค์ด้วยบทบาทภารกิจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้มีบทบาทในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความกินดีอยู่ดีมีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นด้วยการจัดกิจกรรมผ่าน3งานได้แก่การเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิระดับตลอดเวลาที่ผ่านมาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครสวรรค์ได้มีการส่งเสริมและจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ในห้วงเวลาที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของการถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถราชชนนีพันปีหลวงสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครสวรรค์และสถานศึกษาในสังกัดได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยดวงใจในการทำดอกไม้จันทร์ดอกคัทริยาซึ่งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครสวรรค์ได้มีการจัดกิจกรรมโดยผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้ห้องสมุดประชาชนประจำจังหวัดและห้องสมุดประชาชนอำเภอในการส่งเสริมการจัดทำดอกไม้จันทร์ดอกแคทเธอรียาโดยให้มีบรรณารักษ์และผู้รู้ไม่ว่าจะเป็นคุณครูได้ร่วมการจัดกิจกรรมส่งเสริมในเรื่องของการทำดอกไม้จันทร์ให้กับประชาชนเพื่อเป็นการถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านทั้งนี้นอกจากที่ห้องสมุดประชาชนประจำอำเภอแล้วยังมีการจัดกิจกรรมในระดับตำบลไม่ว่าจะเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลในการจัดทำดอกไม้จันทร์โดยมีการเปิดสอนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหลักสูตรอาชีพระยะสั้นที่จะต่อยอดในเรื่องของการทำกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของการทำดอกไม้จันทร์นะครับเราได้มีคุณครูและปราชญ์ชาวบ้านได้มาร่วมการจัดทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการทำดอกไม้จันทร์ดอกแคทเธอรียาถวายความอาลัยแด่พระพันปีหลวงผ่านความอาลัยไม่ว่าจะเป็นประชาชนนักศึกษาผู้เรียนที่สนใจทั้ง15แห่งนะครับในตอนนี้นะครับเราได้มีการจัดกิจกรรมไปแล้วทั้งหมด9แห่งรวมทั้งสิ้น535คนซึ่งถือว่าเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่เราจะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านทั้งนี้เรายังได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยรถโมบายเคลื่อนที่โดยการนำวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำดอกไม้จันทร์ดอกแคทเธอรียาไปบริการรวมถึงการแสดงความอาลัยผ่านประชาชนที่ไม่ได้รับการบริการจากศูนย์การเรียนรู้ระดับอำเภอหรือตำบลเป็นการผ่านการดำเนินการโดยใช้กิจกรรมที่ส่งเสริมเข้าถึงที่ถึงตำบลดังนั้นแล้วนะครับในช่วงที่ผ่านมาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครสวรรค์ได้มีการจัดกิจกรรมในเรื่องของการถวายความอาลัยอย่างเต็มที่และหาที่สุดไม่ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่พวกเราได้ตั้งใจทำความดีจิตอาสาถวายพระองค์ท่านนะครับท้ายนี้นะครับหากท่านใดที่ยังไม่ได้มีการทำดอกไม้จันทร์ผมขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจได้ร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์ณสถานที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอหรือศูนย์การเรียนรู้ระดับอำเภอที่ท่านสนใจนะครับขอเรียนเชิญและที่สำคัญสุดท้ายพวกเราชาวสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครสวรรค์น้อมนำพระราชดำริของพระองค์ท่านมาเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะของเราต่อไปขอบพระคุณครับ
1: สำหรับการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในครั้งนี้ครับเป็นการจัดทำขึ้นด้วยความประณีตและตั้งใจเพื่อเตรียมนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งนับเป็นการรวมพลังความจงรักภักดีของประสบกรณิกรชาวจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้ร่วมกันถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และในช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ครับขอแจ้งข่าวสารและกำหนดการที่สำคัญเกี่ยวกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยในวันนี้พุธที่12สิงหาคม2569สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569ดังนี้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.การแต่งกายสุภาพเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงมีกำหนดการจัดขึ้นในระหว่างวันที่14ถึง19ธันวาคมพุทธศักราช2569และทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงครับผลิตรายการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์ควบคุมการผลิตโดยคุณสิริพรวัฒนสุวกุลผอ.สวท.นครสวรรค์ภายใต้การอำนวยการผลิตโดยคุณพิสมัยเลิศอิทธิบาทผอ.สพท.4ครับสำหรับวันนี้กระผมนายพงศิริมโนวงศ์และทีมงานสวท.นครสวรรค์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังและรับชมสวัสดีครับ
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคส เสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าโน้มสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
5: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
6: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
7: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
8: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีพร้อมร่วมกิจกรรมศิลปินวงเดอะพาเลสและเชิญชวนประชาชนสนับสนุนสินค้าไทยได้ถึงวันที่16สิงหาคมนี
9: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เยี่ยมชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีณอาคารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีภายในงานมีผู้ประกอบการออกร้านจำหน่ายสินค้าจำนวนมากและมีประชาชนเข้าร่วมชมงานอย่างคึกคักในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ร่วมชมมินิคอนเสิร์ตและขึ้นเวทีร่วมร้องเพลงกับศิลปินวงเดอะพาเลสสร้างบรรยากาศเป็นกันเองและความประทับใจให้ผู้เข้าร่วมงานทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประชาชนร่วมเที่ยวชมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ประกอบการ77จังหวัดทั่วประเทศในงานโอท็อปพร้อมใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมขับเคลื่อนมาตรการจูงใจการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในระบบขนส่งสาธารณะพร้อมเตรียมนำเม็ดเงินจากพระราชกำหนดกู้เงิน 200,000 ล้านบาทมาสนับสนุนค่าใช้จ่ายเบื้องต้นสำหรับผู้ให้บริการรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์รับจ้าง
10: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างเต็มรูปแบบโดยรัฐบาลได้ออกมาตรการจูงใจและส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV นายกรัฐมนตรีมีนโยบายเตรียมนำเงินกู้จากพรบ.กู้เงินกรอบวงเงิน 200,000 ล้านบาทในส่วนที่2มาใช้สำหรับการสนับสนุนผู้ที่สนใจเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าจะเน้นการสนับสนุนในกลุ่มขนส่งสาธารณะอาทิรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์รับจ้างส่วนเรื่องของค่าเงินดาวเริ่มต้นเพื่อลดภาระและสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนผ่านไปสู่นวัตกรรมยานยนต์พลังงานสะอาดทั้งนี้รายละเอียดและเงินอุดหนุนเบื้องต้นจะรอการพิจารณาและสรุปความชัดเจนจากกระทรวงการคลังอีกครั้งก่อนจะส่งเรื่องให้กระทรวงคมนาคมซึ่งกรมการขนส่งทางบกรับไปดำเนินการในขั้นตอนต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: ศึกษาธิการจังหวัดตรังเดินหน้าสร้างเยาวชนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนผ่านโครงการติดอาวุธทางปัญญาทักษะมนุษย์ปัจจัยเพื่อความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
11: นายอดิศรแก้วเซ้งศึกษาธิการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังได้จัดอบรมหลักสูตรทักษะคิดเพื่อการเอาชีวิตรอดจากภัยบนท้องถนนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมีนักเรียนเข้าร่วมอบรมรวม 1,000 คนแบ่งเป็น5รุ่นรุ่นละ200คนทั้งนี้จากข้อมูลศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตรังระบุว่าในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม2569จังหวัดตรังมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนรวม69รายและมีผู้บาดเจ็บจำนวนกว่า 5,300 คนสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการปลูกฝังวินัยและจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับเยาวชนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังจึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อร่วมกันสร้างเยาวชนที่มีความรู้และพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยอันจะนำไปสู่การลดอุบัติเหตุและความสูญเสียได้อย่างยั่งยืนรวมถึงสร้างแกนนำด้านความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษาของจังหวัดตรังด้วยยศยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ได้รับหมายศาลหรือหนังสือจากสำนักงานอัยการค่ะสิ่งที่ท่านควรจะทำเป็นสิ่งแรกก็คือตั้งสติก่อนนะคะแล้วเมื่อตั้งสติได้แล้วจะต้องทำอย่างไรต่อไปวันนี้อัยการจะมาเล่าให้ฟังค่ะได้รับหมายศาลหรือหนังสือจากสำนักงานอัยการค่ะท่านจะต้องทำการตรวจสอบก่อนนะคะว่าเอกสารที่ได้รับนั้นเป็นเอกสารที่แท้จริงหรือไม่ค่ะในการตรวจสอบก็สามารถโทรกลับไปที่ต้นทางของเอกสารได้นะคะเพราะโดยปกติหมายศาลหรือจดหมายจากสำนักงานอัยการจะต้องระบุอยู่แล้วว่าเป็นศาลอะไรสำนักงานอัยการอะไรนะคะที่ออกหนังสือนั้นมาถึงท่านค่ะประโยชน์ของการตรวจสอบเอกสารค่ะก็จะทำให้ท่านได้มีโอกาสทราบว่าเป็นเอกสารที่จริงหรือไม่และก็จะได้สอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ด้วยว่าในการเตรียมตัวเมื่อถึงวันนัดนั้นท่านควรทำอย่างไรจะต้องเตรียมทนายความหรือไม่ต้องเตรียมหลักทรัพย์หรือไม่หรือต้องเตรียมเอกสารอะไรเป็นพิเศษในการไปที่ศาลหรือสำนักงานอัยการหรือไม่นะคะและนอกจากนี้ค่ะในปัจจุบันยังมีมิจฉาชีพยังใช้ช่องทางเอกสารของทางราชการในการหลอกลวงประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นการตรวจสอบก่อนจึงเป็นเรื่องที่ดีที่สุดค่ะคราวนี้มาถึงวันนัดบ้างค่ะเมื่อถึงวันนัดตามเอกสารแล้วค่ะการไปติดต่อราชการเราก็ต้องแต่งกายเรียบร้อยสุภาพนะคะไม่ใส่กระโปรงสั้นกางเกงขาสั้นหรือเสื้อสายเดียวค่ะแล้วก็ไปถึงก็ต้องสำรวมกิริยาแล้วก็สำรวมวาจานะคะโดยเฉพาะที่ศาลค่ะที่มีกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดอำนาจศาลการละเมิดอำนาจศาลเพียงแค่ปรับพฤติตนไม่เรียบร้อยในศาลก็เรียกว่าการละเมิดอำนาจศาลแล้วนะคะซึ่งฐานละเมิดอำนาจศาลนี้มีโทษทั้งไล่ออกจากศาลโทษจำคุกและโทษปรับเลยค่ะและนอกจากนี้ค่ะเมื่อติดต่อราชการที่สำนักงานอัยการหรือที่ศาลเสร็จแล้วนะคะท่านจะต้องสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนค่ะว่าได้ลงชื่อในเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้วหรือไม่นะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องกลับมาลงชื่ออีกค่ะเป็นความจริงที่ว่าไม่มีใครอยากมีคดีความนะคะแต่เมื่อมีคดีความแล้วท่านก็ควรที่จะดำเนินคดีความตามขั้นตอนแล้วก็ตามนัดหมายที่สำนักงานอัยการหรือที่ศาลนัดนะคะมีปัญหาด้านกฎหมายปรึกษาสำนักงานอัยการใกล้บ้านหรือโทร1157ขอบคุณค่ะ

0: ชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
2: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดื้อไปด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
1: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มหรอกนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
2: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
1: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
2: โอ้ยเกือบไปแล้ว
1: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
3: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

รู้จักคิดดีพูดดีทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: ือสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: คุณกำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90

0: เล่า90ติดตามข่าวสารสถานการณ์รอบวันความรู้รอบตัวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์บอกเล่า90
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง

ฟังกันได้เช่นเดียวกันนะคะก็มีข้อมูลข่าวสารอัปเดตกันตลอดทั้งวันด้วยนะคะบนหน้าเพจ Facebook ค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กันนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังค่ะรายการบอกเล่า90ก็เป็นประจำที่นำข้อมูลข่าวสารเนื้อหาสาระต่างๆมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังอีกหนึ่งอย่างที่ไม่ลืมที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยก็คือผลงานเพลงเพราะๆนะคะในช่วงของรายการบอกเล่า90ของเราก็จะเป็นผลงานเพลงเพื่อชีวิตนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในส่วนของข้อมูลข่าวสารก็มีทั้งข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐนะคะเรื่องราวสุขภาพเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมค่ะมิจฉาชีพนะคะที่นำมาฝากกันเป็นประจำอยู่แล้ววันนี้ในส่วนของข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐค่ะนำเรื่องของนายกรัฐมนตรีนะคะกำชับนักการเมืองบุคลากรสาธารณะปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดเน้นย้ำต้องเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนทั่วประเทศด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงสุขภาพค่ะวันนี้นำเรื่องของอยากสุขภาพดีอยากกินข้าวกับคนที่ไม่ชอบงานวิจัยชี้มีผลร้ายแรงกว่าที่คิดนะคะในช่วงสุดท้ายช่วงมิจฉาชีพวันนี้นำเรื่องของมิจฉาชีพหลอกขายรถไฟฟ้าจิ๋วแต่จิ๊บจี๊ดนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้สำหรับข้อมูลข่าวสารในทุกช่วงของรายการเลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ไปพักฟังผลงานเพลงพร้อมๆกันก่อนสักหนึ่งช่วงค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐค่ะ

0: เรื่องสดเรื่องใหม่ในบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับรายการบอกเล่า90ค่ะในช่วงที่2วันนี้นะคะเป็นช่วงของข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐค่ะมาติดตามกันที่นายกรัฐมนตรีนะคะกำชับนักการเมืองบุคคลสาธารณะปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดเน้นย้ำต้องเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนทั่วประเทศค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้เปิดเผยนะคะว่าได้กำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการพกพาอาวุธปืนส่วนการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือมีการแจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะคะแต่การพกพาต้องเป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำว่านักการเมืองคนเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนหากกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนก็อาจมีผลต่อการพิจารณาด้านจริยธรรมและกระทบต่อการสมัครรับเลือกตั้งหรือการดำรงตำแหน่งทางการเมืองในอนาคตด้วยสำหรับประเด็นการออกใบอนุญาตป.4นะคะขณะนี้ยังคงระงับไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนในประเทศค่ะเนื่องจากมีอาวุธปืนอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกเมื่อเทียบกับประชากรชาที่มีราวๆ70ล้านคนนะคะจึงจำเป็นต้องควบคุมการเข้าถึงและก็การใช้อาวุธปืนให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวอีกนะคะว่าหากเกิดเหตุใช้อาวุธปืนแม้จะอ้างเหตุจำเป็นหรือการป้องกันตัวผู้ใช้อาวุธปืนก็ยังต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในชั้นศาลนะคะไม่สามารถตัดสินได้ทันทีว่าเป็นการป้องกันตัวที่ชอบด้วยกฎหมายโดยผู้ที่เกี่ยวข้องอาจต้องเข้าสู่กระบวนการทางคดีขึ้นศาลและประกันตัวนะคะจึงต้องการเตือนให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงผลที่จะตามมาโดยเฉพาะบุคคลสาธารณะและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะและทางที่ดีที่สุดก็คือปฏิบัติตามกฎหมายและก็หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้อาวุธปืนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นายกรัฐมนตรีนะคะได้ออกมากำชับไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองบุคคลสาธารณะค่ะให้ปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งเน้นย้ำนะคะว่าต้องเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนแล้วก็จะมีการเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนทั่วประเทศต่อไปนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐในช่วงนี้นะคะไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวสุขภาพที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: ใหญ่ใส่ใจสุขภาพบอกเล่า90
1: เข้ามาสู่ในช่วงที่3ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะก็จะนำเรื่องราวสุขภาพมาฝากกันนะคะอย่างที่บอกไปในช่วงที่แล้วว่าวันนี้นำเรื่องของอยากสุขภาพดีอยากกินข้าวกับคนที่ไม่ชอบนะคะงานวิจัยชี้มีผลร้ายแรงกว่าที่คิดค่ะการกินข้าวควรเป็นช่วงเวลาแห่งความผ่อนคลายนะคะแต่หากต้องกินข้าวกับคนที่เราไม่สบายใจความเครียดที่สะสมก็อาจจะส่งผลร้ายต่อสุขภาพได้โดยไม่รู้ตัวนะคะทั้งในระยะสั้นและก็ระยะยาวทำไมกินข้าวกับคนที่ไม่ชอบอาจไม่ดีต่อสุขภาพเรามาดูกันค่ะความเครียดระหว่างมื้ออาหารจะส่งผลต่อระบบย่อยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเมื่อเกิดความเครียดร่างกายก็จะหลั่งคอร์ติซอลนะคะซึ่งทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้แย่ลงผลวิจัยจาก University of California Los Angeles หรือว่า UCLA นะคะพบว่าผู้ที่รับประทานอาหารในสภาพแวดล้อมที่ตึงเครียดมีโอกาสสูงที่จะเกิดอาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยและลำไส้แปรปรวนงานวิจัยชี้อารมณ์มีผลต่อพฤติกรรมการกินนะคะวารสาร Appetite นะคะได้ตีพิมพ์ผลวิจัยที่ระบุว่าผู้ที่รู้สึกไม่สบายใจขณะกินข้าวมักจะกินเร็วหรือมากเร็วมากกว่าปกตินะคะซึ่งจะทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคอ้วนและโรคที่เกี่ยวกับระบบเผาผลาญเช่นเบาหวานหรือไขมันพอกตับนะคะความสัมพันธ์บนโต๊ะอาหารมีผลระยะยาวงานวิจัยจาก Harvard School of Public Health นะคะก็ได้มีการรายงานไว้ด้วยว่าความเครียดระหว่างการกินอาหารกับคนที่ไม่ชอบอาจส่งผลต่อสุขภาพหัวใจและภูมิคุ้มกันโดยทำให้การอักเสบในร่างกายเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะความสุขขณะกินอาหารสำคัญแค่ไหนนะคะระบบประสาทพาราซิมพาเทติกจะทำงานได้ดีขึ้นนะถ้าเรามีความสุขในตอนกินนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังการกินอาหารอย่างสงบในบรรยากาศที่ดีก็จะช่วยกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเทติกซึ่งช่วยให้ย่อยอาหารได้ดีขึ้นลดอาการกรดไหลย้อนนะคะและทำให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้อย่างเต็มที่อาหารอร่อยขึ้นจริงเมื่อกินกับคนที่สบายใจค่ะงานวิจัยจาก Oxford University ก็พบว่าบรรยากาศและความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมโต๊ะอาหารส่งผลต่อการรับรู้รสชาติโดยกลุ่มตัวอย่างที่กินกับเพื่อนสนิทหรือครอบครัวให้คะแนนรสชาติอาหารสูงกว่ากลุ่มที่กินกับคนแปลกหน้านะคะวิธีลดผลกระทบถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะก็คือให้โฟกัสที่อาหารค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอย่าไปโฟกัสที่คนที่เราไม่ชอบเนาะใช้สติตั้งใจเคี้ยวแล้วก็รับรู้รสชาติไปนะคะก็เคี้ยวช้าๆไม่ต้องสนใจเนาะสนใจการเคี้ยวอาหารของเราดีกว่านะคะเลือกนั่งใกล้ผู้ที่รู้สึกปลอดภัยหรือว่าสนิทใจที่สุดฝึกหายใจลึกๆก่อนมื้ออาหารนะคะเพื่อลดระดับคอร์ติซอลนะคะหลังมื้ออาหารควรหาเวลาส่วนตัวเพื่อผ่อนคลายความเครียดค่ะสรุปก็คือการกินอาหารไม่ใช่แค่เรื่องของการอิ่มท้องแต่เกี่ยวพันกับสุขภาพทั้งกายและก็ใจอย่างลึกซึ้งงานวิจัยมากมายชี้ว่าความรู้สึกในระหว่างมื้ออาหารส่งผลกระทบต่อระบบย่อยอาหารภูมิคุ้มกันและสุขภาพในระยะยาวนะคะดังนั้นถ้าอยากสุขภาพดีให้เริ่มต้นที่การเลือกคนร่วมโต๊ะอาหารให้เหมาะสมนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเอาล่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของความเครียดกับอาหารกับการทานอาหารนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมีผลร้ายมากกว่าที่คิดจริงๆด้วยนะคะถ้าเราเครียดนะคะกระเพาะอาหารอะไรลำไส้น้ำย่อยอะไรระบบย่อยอะไรของเราก็จะทำงานผิดพลาดไปหมดนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมันก็จะมีผลเกี่ยวกับระบบเผาผลาญนะคะอย่างเช่นเบาหวานหรือว่าไขมันพอกตับนะคะถ้าเรารู้สึกไม่สบายใจขณะกินข้าวมันจะทำให้เราแบบรีบๆกินเนาะอยากกินไวๆให้เสร็จไวๆนะคะมันก็จะมีผลต่อเนื่องกันไปนะแต่ถ้าเราอารมณ์ดีกินข้าวไปสบายใจไปก็จะทำให้การย่อยอาหารดีขึ้นเนาะระบบพาราซิมพาเทติกทำงานได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะร่างกายก็จะดูดซึมสารอาหารได้อย่างเต็มที่ถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะที่จะกิน อาหารกับคนที่เราไม่ชอบก็เลิกโฟกัสที่คนที่เราไม่ชอบนะคะพยายามไปโฟกัสที่อาหารแล้วก็ใช้สติตั้งใจเคี้ยวอาหารแล้วก็รับรู้รสชาติอาหารไปอย่างช้าๆนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็เลือกที่นั่งละกันให้นั่งใกล้ผู้ที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจที่สุดสนิทใจที่สุดนะคะแล้วก็หายใจลึกๆก่อนที่จะกินข้าวนะคะเพื่อลดระดับความเครียดลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลนั่นเองค่ะหลังมื้ออาหารก็ไปผ่อนคลายเนาะหาเวลาส่วนตัวเพื่อคลายความเครียดนั้นนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังขาเอาล่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของอยากสุขภาพดีอยากกินข้าวแบบคนที่ไม่ชอบนะคะงานวิจัยชี้มีผลร้ายแรงกว่าที่คิดค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของสารสุขภาพนะที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะช่วงนี้ไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพเรื่องที่จะต้องแชร์ไปเตือนภัยคนใกล้ตัวที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในวันนี้

0: ข่าวปลอมป้องกันภัยมิจฉาชีพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงนี้ก่อนจะจากกันไปเนาะนำเรื่องราวของมิจฉาชีพมาฝากคุณผู้ชมฟังกันนะคะวันนี้นำเรื่องของการโดนหลอกขายรถไฟฟ้าจิ๋วนะคะอย่างที่เราเห็นอยู่ตามท้องถนนแล้วก็อาจจะมีให้เห็นกันบ้างมิจฉาชีพค่ะหลอกขายรถไฟฟ้าจิ๋วแต่เจ็บจี๊ดนะคะรถไฟฟ้าจิ๋วซึ่งตอนนี้กำลังเป็นกระแสในหมู่ที่ชื่นชอบรถคันเล็กกระทัดรัดและก็ขับง่ายนะคะก็คงจะหนีไม่พ้นมือมิจฉาชีพที่ขโมยรูปจากเพจร้านค้าจริงมาโพสต์ขายปลอมตัวเป็นนายหน้าซื้อขายก่อนจะเชิดเงินหนีเมื่อมีคนหลงเชื่อนะคะเพราะฉะนั้นก่อนทำธุรกรรมใดๆก็ควรตรวจสอบว่าเป็นเพจของร้านจริงไหมเช็คประวัติการขายอ่านรีวิวจากหลายแหล่งนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการโอนเงินให้ร้านที่ไม่มีตัวตนไม่มีช่องทางตรวจสอบด้วยนะคะเอาล่ะมันไม่ใช่แต่รถไฟฟ้าจิ๋วแล้วคุณผู้ชมฟังจอนที่เราจะตัดสินใจซื้อสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปนะคะก็ต้องตรวจเช็คกันดีๆเนาะที่มงที่มาต่างๆนะคะเพจจริงเพจปลอมนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เช็คอะไรเลยนะโอนเงินไปแล้วก็อาจจะโดนหลอกแบบเชิดเงินไปเลยก็ได้นะคะทุกวันนี้ในโลกออนไลน์มิจฉาชีพหลอกเราง่ายมากเลยนะคะหลอกแป๊บๆนะคะโอนเงินปุ๊บบล็อกปั๊บเลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนชื่อเพจเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยหรือว่าก็ปิดเพจที่หลอกเอาเงินเราไปได้เลยนะคะคุณผู้ชมฟังเพราะฉะนั้นเราก็จะตามไม่เจอว่าเราจะต้องไปเอาเงินคืนจากใครนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของมิจฉาชีพจะมาฝากกันค่ะเตือนให้ระมัดระวังกันตลอดทุกวันเลยนะคะกับรายการบอกเล่า90นะคะมีกลโกงมิจฉาชีพหลายๆกลโกงมาฝากคุณผู้ชมคุณฟังกันเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะคะก็ระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะเอาละค่ะทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลข่าวสารทุกๆช่วงนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วน้องผมเย็นจิตอกำจรต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ค่ะในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้ค่ะทางสวทชุมพร FM 100 MHz หน้าเพจ Facebook สวทชุมพรอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดี
0: ติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90ยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:10 น.ถึงเวลา 18:00 น.

0: ในวัยที่มากขึ้นสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่สุขภาพแต่คือการได้เข้าถึงสิ่งที่ควรได้รับ
1: ป้าไม่รู้จะไปติดต่อที่ไหนลูกหลานป้าก็ไม่วางฟังก็ไม่เข้าใจเวลาเจ้าหน้าที่พูดเร็วๆป้าก็ทำตามไม่ทันลูก
2: ไม่ต้องห่วงค่ะคุณป้าวันนี้ภาครัฐของพวกเราพร้อมดูแลผู้สูงอายุด้วยบริการที่เข้าถึงง่ายเป็นมิตรและเข้าใจทุกคนค่ะ
0: สอบถามข้อมูลและสิทธิ์ต่างๆได้ที่ศูนย์บริการประชาชนใกล้บ้านหรือสายด่วนภาครัฐโทร1111เพราะทุกวัยควรเข้าถึงสิ่งดีๆได้อย่างเท่าเทียมร่วมสนับสนุนการเตรียมพร้อมความสูงวัยโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

MEDCO Energy Thailand มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างมีคุณภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเรายึดมั่นในจริยธรรมและความโปร่งใสเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนพลังงานสะอาดเพื่อวันนี้และอนาคตของคนไทยทุกคน MEDCO Energy Thailand ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: ามกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
3: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรม

ดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
2: สวัสดีครับพบกับรายการรอบวันทันข่าวประจำวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับจังหวัดชุมพรจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดชุมพรจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2569ดัชนีราคาผู้ผลิตกรกฎาคม2569ขยับสูง 7.3% สะท้อนต้นทุนพลังงานโลกเงินบาทอ่อนครม.ไฟเขียวขยายโครงการนมโรงเรียนถึงนักเรียนม.1 ถึงม.3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มสิทธิ์เด็ก 582,947 คนช่วยเสริมโภชนาการลดภาระครอบครัวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวครับ
3: โลกนี้ก็มีแต่การส่งเสริมให้สนุกสนานอร่อยทางกามอารมณ์ทางนะจนลืมความถูกต้องลืมความกตัญญูลืมความสามัคคีลืมความซื่อสัตย์อย่างที่เคยมีกันมาแต่ก่อนปัญหาข้างหน้ามันจะมีมากนักเพราะมันมีความเห็นแก่ตัวเพิ่มขึ้นเพราะการศึกษาที่ไม่สมบูรณ
4: ์สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์
5: ช่วงนี้ทำไมใครๆก็ใส่หน้ากากกันเต็มไปหมดเลยอ่ะ
6: ก็ฝุ่น PM 2.5 ไงฝุ่นขนาดเล็กมองไม่เห็นแต่เข้าไปทำร้ายปอดเราได้เลยนะ
5: งั้นฉันต้องรีบไปป้องกันตัวเองแล้วสิ
6: ง่ายๆใส่หน้ากากก่อนออกจากบ้านเช็คค่าฝุ่นแล้วก็ช่วยกันไม่เผาขยะไง
5: โอเคป้องกันตัวเองป้องกันคนรอบข้างด้วย
7: เช็คฝุ่นใส่แมสงดเผาร่วมกันต้าน PM 2.5ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวมาเริ่มกันที่จังหวัดชุมพรจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรร่วมกับโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์จัดกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนางพนกรชูกิติวิบูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรลงพื้นที่เยี่ยมชมการปฏิบัติงานพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ณอาคารสำนักงานและศูนย์แสดงสินค้าโอท็อปเทศบาลเมืองชุมพรชั้น1ภายในกิจกรรมมีคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรจิตอาสาพระราชทานเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรได้ร่วมพบปะพูดคุยให้กำลังใจและมอบของที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตเพื่อแสดงความขอบคุณและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ร่วมทำความดีเพื่อสังคมการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแล้วยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพโดยประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการทำความดีผ่านการบริจาคโลหิตซึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างประโยชน์แก่สังคมโดยตรง ทั้งนี้โลหิตที่ได้รับการบริจาคจะนำไปจัดหาและสำรองไว้สำหรับใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยรวมถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือมีความจำเป็นต้องใช้โลหิตในกรณีฉุกเฉินซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนระบบสาธารณสุขและช่วยให้โรงพยาบาลมีโลหิตเพียงพอต่อความต้องการกิจกรรมดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนถึงพลังแห่งการให้และความร่วมมือของประชาชนชาวจังหวัดชุมพรโดยทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมพร้อมส่งต่อความช่วยเหลือและความหวังให้แก่ผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตอันเป็นการทำความดีที่เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสสำคัญนี้ต่อมาจังหวัดชุมพรจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2569นายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2569ณหอประชุมบ้านท่าตะเภาโรงเรียนเทศบาล1จังหวัดชุมพรโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงในโอกาสนี้ประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมประกอบพิธีทางศาสนาโดยมีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นร่วมกันทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีของประสบนิกรชาวจังหวัดชุมพรพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2569พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงมีพระราชกรณียกิจนานับประการในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนตลอดจนทรงอุทิศพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรมาอย่างต่อเนื่องบรรยากาศภายในพิธีเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยและเปี่ยมด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยผู้เข้าร่วมพิธีต่างพร้อมใจกันประกอบกิจกรรมทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมเฉลิมพระเกียรติในวาระสำคัญดังกล่าวทั้งนี้จังหวัดชุมพรได้จัดพิธีขึ้นเพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคส่วนต่างๆและประชาชนได้ร่วมกันแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีพร้อมน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและการทำความดีมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ต่อมาดัชนีราคาผู้ผลิตกรกฎาคม2569ขยับสูง 7.3% สะท้อนต้นทุนพลังงานโลกเงินบาทอ่อนกระทรวงพาณิชย์โดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนกรกฎาคม2569อยู่ที่ระดับ 113.8 เพิ่มขึ้น 107.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนสะท้อนต้นทุนภาคการผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูงโดยมีปัจจัยสำคัญจากราคาพลังงานในตลาดโลกและการอ่อนค่าของเงินบาทดัชนีปรับตัวสูงขึ้นทุกหมวดสินค้าโดยผลิตภัณฑ์จากเหมืองเพิ่มขึ้น121จากราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สูงขึ้นขณะที่สินค้าเกษตรกรรมและการประมงเพิ่มขึ้น108จากราคาข้าวมันสำปะหลังยางพาราและปาล์มส่วนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น106.9โดยเฉพาะปิโตรเลียมเคมีภัณฑ์ยางและพลาสติกซึ่งได้รับผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบนำเข้าที่สูงขึ้นตามเงินบาทที่อ่อนค่าสำหรับแนวโน้มเดือนสิงหาคมคาดว่าดัชนีราคาผู้ผลิตจะยังขยายตัวในระดับทรงตัวหรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากความเสี่ยงด้านความขัดแย้งระหว่างประเทศราคาพลังงานและต้นทุนโลจิสติกที่ยังอยู่ในระดับสูงขณะที่ผู้ประกอบการยังต้องเผชิญแรงกดดันจากภาษีนำเข้าของสหรัฐและการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถปรับราคาสินค้าตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้เต็มที่ต่อมาครม.ไฟเขียวขยายโครงการนมโรงเรียนถึงนักเรียนม.1 ถึงม.3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มสิทธิ์เด็ก 582,947 คนช่วยเสริมโภชนาการลดภาระครอบครัวร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอพร้อมอนุมัติให้รวมกลุ่มเป้าหมายโครงการประกอบด้วย นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนประถมศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสำหรับการดำเนินงานในปีการศึกษา2570การขยายโครงการมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจำนวน 582,947 คนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวที่มีข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจเข้าถึงโภชนาการที่เหมาะสมในช่วงวัยที่กำลังเติบโตโดยเดิมโครงการนมโรงเรียนครอบคลุมเด็กตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาปีที่6ขณะที่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ยังไม่ได้รับการจัดสรรนมจากโครงการขณะเดียวกันการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายยังช่วยเพิ่มการรับซื้อ

0: การให้สอดคล้องกับจำนวนวันที่ดำเนินโครงการร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์กล่าวว่าการขยายโครงการครั้งนี้เป็นการเพิ่มโอกาสให้เด็กในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาได้เข้าถึงโภชนาการที่เหมาะสมมากขึ้นขณะเดียวกันยังช่วยสร้างตลาดรองรับน้ำนมดิบในประเทศลดความเสี่ยงปัญหาผลผลิตล้นตลาดและช่วยสร้างรายได้ที่ต่อเนื่องให้แก่เกษตรกรโคนมจึงเป็นมาตรการที่ได้ประโยชน์ทั้งเด็กครอบครัวเกษตรกรและอุตสาหกรรมนมไปพร้อมกันอีกสักครู่กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศครับ
1: มาถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีและพะโตะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:44 น.พรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:13 น.น้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 23:36 น.ลงเต็มที่เวลา 9:24 น.จบรอบวันทันข่าวกิตติพงษ์พนมสวรรค์ควบคุมเสียงชัยพัฒน์มณีชัยอ่านสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารฝันสู่โลกสวยนะครับรายการสิ่งแวดล้อม3นาทีโดยประมาณนะครับพบกันเป็นประจำทางคลื่นนี้เวลานี้นะครับสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณผู้ฟังครับในวันนี้นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพรช่วยอารีนะครับจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับยังคงอยู่กับรายการสารฝันสู่โลกสวยของเรานะครับและก็ในวันนี้นะครับอาจารย์จะมาให้ในเรื่องราวของอนาคตและก็ทิศทางของพลังงานหมุนเวียนนะครับในประเทศไทยเรานะครับจะมีทิศทางอย่างไรกันบ้างในอนาคตนะครับเรามารับทราบพร้อมๆกันครับ
1: ในอนาคตนะครับทิศทางที่เราจะขยับไปเนี่ยนะครับผมคิดว่าประเทศเนี่ยนะครับจะให้ความสำคัญเรื่องของพลังงานหมุนเวียนพวกนี้นะครับที่เรียกว่า renewable energy คือมีความสามารถในการทำใหม่นะรีนิวได้อย่างนี้ครับจัดการ

ได้นะครับอนาคตมันจะไปสู่ขั้นของการกระจายพลังงานแทนที่จะเป็นพลังงานรวมศูนย์มีโรงไฟฟ้ารวมศูนย์ก็จะกลายเป็นว่าจะมีผู้ผลิตร่วมนะครับกระจายเขาเรียกโคเขาเรียกโปรซูเมอร์นะครับก็คือมีโปรดิวเซอร์ด้วยผู้ผลิตคอนซูเมอร์ด้วยผสมกันเรียกว่าโปรซูเมอร์จะทำหน้าที่ในการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ผลิตหลักสายส่งหลักและก็ผู้ผลิตร่วมย่อยนะครับในระดับครัวเรือนระดับองค์กรก็ผลิตใส่เข้าไปในระบบด้วยสามารถที่จะทำให้ระบบเนี่ยมันมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับและก็เสถียรมากขึ้นและก็จะยั่งยืนด้วยเพราะว่ามันลดการจัดการในส่วนกลางที่จะต้องส่งไปที่สายส่งเพราะข้างล่างตัวนี้ก็ผลิตได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามองถึงเรามีเขื่อนเราจะส่งน้ำไปยังบ้านแต่ละบ้านโดยใช้ท่อกับบ้านแต่ละบ้านมีหลังคาที่เป็นทรัพยากรอยู่แล้วผลิตไฟได้ด้วยน้ำเก็บลงในถังได้ด้วยว่าหลังคาก็แทนจะเป็นหลังคาที่เอาไว้รองรับแดดเฉยๆก็เป็นหลังคาแหล่งพลังงานหลังคาที่รองรับน้ำฝนด้วยนี่จะเห็นว่า2 อย่างทำได้เขาอาจจะไปถึงขั้นที่หลังคาสามารถปลูกผักได้ด้วยในอนาคตเขาสามารถจะไปถึงหลังคาที่สามารถที่จะเอาไปปรับใช้เป็นที่ท่องเที่ยวบนหลังคาก็ได้บนดาดฟ้าก็ได้อันนี้มันอยู่ที่กระบวนการจัดการในอนาคตแต่พลังงานในอนาคตเนี่ยมันเป็นพลังงานที่มีผู้ร่วมผลิตร่วมกับเราร่วมกับหน่วยงานหลักร่วมกับรัฐบาลร่วมกับเอกชนที่จะเกิดขึ้นทั่วไปโดยที่มีกระบวนการให้เขาผลิตและก็อาจจะขายเข้าระบบได้อาจจะมีการใช้วิธีการซื้อมาขายไปแบบหน่วยพอๆกันนะคะเท่าๆกันอย่างนี้ครับหรือว่าเกิดถ่ายโอนประโยชน์ให้เกิดกับผู้ผลิตร่วมอย่างนี้ครับมากขึ้นคือระดับประชาชนก็คิดว่าจะสร้างความมั่นคงให้กับพลังงานของประเทศไทยในด้านต่างๆได้มากขึ้น

0: หลายๆคนที่ติดตามกันอยู่ครับอย่างที่ทราบกันคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้เป็นวันผ้าไทยแห่งชาติด้วยแล้วอาจารย์เห็นบอกว่ามีเรื่องความสำคัญของโครงการศิลปาชีพซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยอาจารย์เล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งตรงนี้ครับ
1: ครับสำหรับวันผ้าไทยแห่งชาติถือเป็นมติสำคัญของคณะรัฐมนตรีที่ต้องการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชทูตชนนีพันปีหลวงที่ทรงต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักระดับสากลครับจุดเริ่มต้นจากผ้าชาวบ้านสู่ศิลปะแห่งแผ่นดินหากย้อนกลับไปในอดีตผ้าทอมือไม่ว่าจะเป็นผ้าไทยผ้าไหมผ้าจกหรือผ้าแพรวาเคยเป็นเพียงแค่เครื่องแต่งกายพื้นบ้านที่ชาวบ้านทอไว้ใช้กันเองในครัวเรือนนะคุณบอล
0: ครับ
1: หรือทอในยามว่างจากการทำเกษตรกรรมและกำลังจะสูญหายไปตามยุคสมัยแต่เมื่อสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศพระองค์ทรงมองเห็นความงามที่ซ่อนอยู่ในผืนผ้าและทรงเห็นว่าภูมิปัญญาการทอผ้าของชาวบ้านนี้คือสัญลักษณ์ของความประณีตอดทนและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจึงทรงพระราชดำริในการส่งเสริมให้ชาวบ้านทอผ้าเพื่อเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้นำไปสู่การก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในเวลาต่อมาหาคุณบอลพระราชกรณียกิจผ่านโครงการศิลปาชีพเนี่ยฮะเปลี่ยนชีวิตราษฎรอย่างยั่งยืนโครงการศิลปาชีพไม่ได้ทำหน้าที่แค่อนุรักษ์ผ้าไทยไม่ให้ศูนย์เท่านั้นนะฮะแต่เป็นการสร้างชีวิตใหม่ให้กับราษฎรนะคุณบอล
0: ครับ
1: พระราชทานทุนอุปกรณ์ต้องส่งเสริมให้ชาวบ้านรวมกลุ่มกับทอผ้ากันทอผ้าโดยพระราชทานรับซื้อผ้าองค์รับซื้อผ้าด้วยนะคุณบอล
0: ครับ
1: จากชาวบ้านโดยตรงด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แม้ในยุคแรกๆผ้าบางผืนอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบแต่พระองค์ก็ทรงรับซื้อไว้เพื่อเป็นกำลังใจครับทุกคนทรงเป็นแบบอย่างในการสวมใส
0: ่
1: พระองค์ทรงนำผ้าไทยมาตัดเย็บเป็นชุดฉลองพระองค์ทั้งในต่างประเทศและในประเทศทรงสวมใส่ผ้าไทยอย่างภาคภูมิพระราชาหรือไทยทำให้ผ้าไทยกลายเป็นแฟชั่นระดับสากลที่ทั่วโลกยอมรับนะยกระดับผ้าพื้นเมืองหลากหลายชนิดเช่นผ้าแพรวาของชาวภูไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เดิมเป็นผ้าผืนเล็กๆใช้สบายทรงส่งเสริมให้ทอผืนใหญ่ขึ้นจนได้ชื่อว่าเป็นบราชินีแห่งผ้าไหมผ้าไหมมัดหมี่ของภาคอีสานหรือผ้ายกทองของภาคใต้ครับบอลคุณค่าของความไหมวันผ้าไทยแห่งชาติกำหนดให้เป็นวันที่12สิงหาของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพและเป็นวันผ้าไทยแห่งชาติจึงมีความหมายลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตทางบอล
0: ครับ
1: ผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่วัตถุโบราณในพิพิธภัณฑ์แต่เป็นเครื่องแต่งกายที่ให้ทุกคนสวมสามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันฮะสร้างมูลค่าแห่งเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนและรากหญ้าทั่วประเทศนะฮะการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยก็ย้ำเตือนให้คนรุ่นใหม่เห็นว่าประเทศไทยทุกศูนย์มีเรื่องราวฮะเป็นสตอรี่เทลลิ่งมีวิถีชีวิตมีภูมิปัญญาของบรรพบุรุษสอดคล้องกับการแทรกอยู่ในเส้นใหญ่ไหมเส้นใหญ่ผ้าทุกเส้นฮะคุณบอลฮะเห็นไหมครับว่าวันนี้พระราชินีของเราเนี่ยครับองค์สุทธิดาท่านได้สวมใส่ผ้าไทยนะครับ
0: ครับ
1: และอีกท่านนึงก็คือเป็นผู้ส่งเสริมอย่างยิ่งคือองค์สิริวรรณวรีฮะอีกท่านหนึ่งนะครับขอเรียกสั้นๆนะครับดังนั้นเมื่อเราพูดถึงวันผ้าไทยแห่งชาติ12สิงหาจึงไม่ใช่วันสัญลักษณ์เพียงอย่างเดียวครับคุณบอลแต่คือเป็นวันที่คนไทยเราควรตระหนักและร่วมสืบสารพระนิทานของพระแม่ของแผ่นดินด้วยการสนับสนุนผ้าไทยสวมใส่ผ้าไทยเพื่อให้ภูมิปัญญาของชาติไทยเราดำรงอยู่และสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกร และชาวบ้านในชนบทได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนครับคุณบอล
0: นี่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากผ้าไทยของเราคนไทยปัจจุบันนี้ก็หันมานิยมสวมใส่ผ้าไทยนำมาประยุกต์เรื่องของการตัดต่างๆแล้วก็ดีไซน์ต่างๆดูทันสมัยวัยรุ่นต่างๆก็นิยมสวมใส่ผ้าไทยในยุคปัจจุบันด้วยนะครับแน่นอนก็ถือว่าเป็นความสำคัญของวันผ้าไทยแห่งชาติแต่ในขณะเดียวกันครับ12สิงหาคมครับเป็นวันแม่แห่งชาติอยากให้อาจารย์ได้เล่าย้อนสักนิดนึงครับเรื่องของประวัติความเป็นไปเป็นมาของวันแม่แห่งชาติสักนิดนึงครับอาจารย
1: ์สำหรับวันแม่แห่งชาติในประเทศไทยถือว่ามีวิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงมาหลายยุคหลายสมัยก่อนที่จะลงตัวเป็นวันที่12สิงหาคมนะทุกท่าน
0: ครับ
1: อย่างที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันนะฮะยุคเริ่มต้นจัดงานวันแม่ครั้งแรกพ.ศ.อะไรคุณบอลทราบไหมครับ
0: ไม่ทราบ
1: 2493ครับครับ70กว่าปี
0: 70กว่าปีแล้วครับ
1: ครับงานวันแม่ในประเทศไทยเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2493โดยกระทรวงวัฒนธรรมในสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังและความกตัญญูกตเวทีและให้ความสำคัญในบทบาทของแม่ในครอบครัวและสังคมงานวันแม่ในยุคนั้นนะคุณบอลได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะฮะม
0: ี
1: การจัดกิจกรรมประกวดแม่ดีเด่นการแสดงทางวัฒนธรรมการรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัวแต่ในเนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองสงคราม และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยราชการในยุคนั้นทำให้การจัดงานวันแม่ต้องหยุดชะงักและเว้นไปหลายปีครับทุกท่านยุคสมาคมกุมารแพทย์กำเนิดขึ้นในวันแม่อีกครั้งหนึ่งเป็น15เมษายนเลยครับพุทธศักราช2515ต่อมาในวันที่15เมษายนพุทธศักราช2515สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยได้ฟื้นฟูการจัดงานวันแม่ขึ้นอีกครั้งครับ
0: ครับ
1: โดยกำหนดให้วันที่15เมษายนของทุกปีเป็นวันแม่เห็นไหมครับโดยเน้นย้ำเรื่องสุขภาพอนามัยและแม่และเด็กการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และบทบาทในการที่แม่สร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่บุตรและขณะนั้นยังไม่ได้กำหนดเป็นวันหยุดราชการหรือวันสำคัญระดับชาติอย่างเป็นทางการฮะยุคปัจจุบันสภาสังคมสงเคราะห์กำหนดวันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติเริ่มต้นพุทธศักราช2519ครับท่านบอดจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2519สภาสังค
0: ม
1: สงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนีพันปีหลวงทรงเป็นพระแม่ของแผ่นดินครับ ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงทำคุณประโยชน์อย่างมหาศาลแก่ประเทศชาติและประชาชนไทยสภาสังคมสงเคราะห์จึงได้มีมติเสนอวันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นเวลากว่า50ปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันของสมเด็จพระพันปีหลวงเป็นวันแม่แห่งชาติอย่างเป็นทางการโดยเริ่มต้นใช้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519เป็นต้นมาเพื่อให้ประชาชนคนไทยได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีทั้งต่อแม่ผู้ให้กำเนิดต่อพระแม่ของแผ่นดินครับคุณบอลสัญลักษณ์ประจำวันแม่เราจึงใช้ดอกมะลิดอกมะลิมีความหอมมีความขาวมีความขาวอันบริสุทธิ์นะคุณบอลนอกจากนั้นสภาสังคมสงเคราะห์ยังกำหนดดอกมะลิให้เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันแม่แห่งชาตินะสีขาวคือความบริสุทธิ์เปรียบเสมือนความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกโดยไม่มีเงื่อนไขกลิ่นหอมชวนดมและหอมได้นานเปรียบเหมือนความรักของแม่ที่หอมหวานยั่งยืนและไม่เคยเสื่อมคลายออกดอกตลอดปีฮะทุกคนเปรียบเหมือนความห่วงใยของแม่ที่มีต่อลูกเสมอไม่ว่าจะผ่านนานแค่ไหนก็ตามนะครับ
0: มีความหมายเลย
1: บทสรุปของวันที่12สิงหาจึงไม่ใช่แค่การรำลึกของแม่ผู้ให้กำเนิดครับ เราในระดับครอบครัวเท่านั้นแต่ยังเป็นวันที่คนไทยทั้งชาติตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันแม่ทั้งแม่ในบ้านและพระแม่ของแผ่นดินที่ทรงโอบอุ้มให้พวกเรา มีความสุขสงบร่มเย็นมาถึงทุกวันนี้ฮะ
0: ครับ
1: วันแม่แห่งชาติ12สิงหาถือเป็นวันสำคัญที่ระลึกถึงพระคุณแม่และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการอยู่ร่วมกันในวันนี้เน้นการแสดงความกตัญญูกตเวทีการใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวการทำกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันแนวทางปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันครับเราจะทำยังไงกับคุณพ่อคุณแม่ดีครับวันนี้
0: ใช่หลายๆคนเลยต้องทำยังไงบ้างครับอาจารย์ครับวันนี
1: ้ครับนำพวงมาลัยมาขอพรครับมากราบที่เท้าก
0: ราบเท้าคุณแม่
1: ก็ขอแม่ล้างเท้านำล้างเท้ามาอาบมาดื่มกินนะฮะเป็นเพื่อความเป็นสิริมงคล
0: บางทีมีเถียงมีหลายคนเถียงคุณพ่อคุณแม่อาจารย์เราต้องทำยังไงดีในวันนี้ถ้าเกิดบางคนแบบ
1: วันนี้ก็ต้องเป็นการขอคนไทยจะเป็นขอขมา
0: ขอขมาใช่ไหมครับ
1: ขอขมากันก็คือขอขมาโดยการนำพานใส่ดอกไม้มาไม่ต้องเรื่องมากจะต้องเป็นดอกไม้ทูบเทียนนะครับทานใส่เกลี้ยงๆนะฮะแล้วก็ใส่ดอกกุหลาบมากราบคุณแม่ด้วยความเคารพนะสิ่งใดที่ลูกทำผิดพลาดก็ขอขมาลาไปคุณแม่และลูกจะเป็นคนดีของประเทศชาติและสังคมนะฮะใช่ไหมการทำบุญร่วมกันวันนี้เราจะตักบาตรพระแล้วก็บำเพ็ญกุศลทางสาธารณประโยชน์เพื่ออุทิศส่วนกุศลและสร้างบุญการใช้เวลาร่วมกันนะวันนี
0: ้
1: เดี๋ยวสักพักหนึ่งอาจารย์ดร.ภวิทย์ก็จะมีการรับประทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตา
0: ครับ
1: พูดคุยกันกับในครอบครัวด้วยความเข้าใจนะ
0: ครับ
1: แสดงความรักและบอกรักมอบของขวัญหรือการแทนใจให้คุณแม่ครับ
0: ครับ
1: กตัญญูตอบแทนความเหน็ดเหนื่อยของแม
0: ่
1: ความเข้าใจรับความรู้สึกลดความขัดแย้งในครอบครัวครับคุณบอลที่คุณบอลถามสักครู่เนี่ยฮะการแบ่งปันส่งต่อความรักไปยังสังคมรอบข้างด้วยการทำความดีครับ
0: ครับ
1: ครับสุดท้ายนี้ฮะอยากจะเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้รับชมรับฟังข่าวในพระราชสำนักฮะพูดทุกครั้งนะคุณบอลครับ
0: ครับ
1: พูดทุกครั้งออกอากาศไปก็ขอเชิญชวนให้เยาวชนสนใจในข่าวพระราชสำนักนะครับเป็นประจำทุกวันเวลา20 นาฬิกาด้วยการเปลี่ยนมุมมองเป็นพิธีการโบราณสู่การเห็นคุณค่าเรื่องราวการทรงงานการพัฒนาสังคมศิลปะวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงสรุปคือรู้ทันเข้าใจสังคมเข้าใจทิศทางในการพัฒนาประเทศได้แรงบันดาลใจจากแนวคิดในการใช้ชีวิตและการเสียสละภาคภูมิใจในรากเหง้าและมรดกทางวัฒนธรรมไทยของราชวงศ์จักรีครับขอทุกๆพระองค์ทรงพระเจริญครับ
0: กราบขอบพระคุณครับท่านอาจารย์ภูวิทย์ปัญญาสิทธิ์ครับอดีตที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2นะครับวันนี้ให้เกียรติมานะครับในการพูดคุยในประเด็นสำคัญด้วยขอบพระคุณอาจารย์มากครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทางบ้านและคุณบอลครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับแน่นอนวันนี้ครับหลายท่านเลยอาจารย์ภูวิทย์ก็วันนี้ให้เกียรติด้วยนะครับสละเวลามาร่วมพูดคุยก็แน่นอนว่าอยู่กับครอบครัวนะครับวันนี้อยู่กับคุณแม่แล้วก็สมาชิกในครอบครัวทุกคนเลยนะครับเป็นวันสำคัญอย่างที่ท่านอาจารย์ภูวิทย์บอกเลยว่าอยู่กับคุณแม่นะครับมีข้อความเมื่อกี้ถามมาก็เลยเรียนถามอาจารย์เลยบางทีมีข้อความจากคุณผู้ฟังนี่แหละบอกว่ามีเถียงคุณแม่บ้างคุณบอลจะต้องทำยังไงดีรู้สึกว่าไม่สบายใจเลยก็ถามท่านอาจารย์ให้แล้วก็ในสิ่งที่อาจจะได้ล่วงเกินคุณแม่ไปในวันนี้ก็ทำให้ถูกต้องนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์ภูวิทย์ได้บอกไปรำลึกถึงพระคุณของคุณแม่นะครับแล้วก็วันนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยทีเดียวหลายๆท่านเลยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันครอบครัวนะครับที่เรียกว่าเป็นวันที่เราทุกคนก็มีความสุขกันอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของโครงการพระราชดำรินะครับโครงการป่ารักน้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่โครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนะครับรวมถึงเรื่องราวของกิจกรรมต่างๆโครงการศิลปาชีพนะครับเรื่องสำคัญที่วันนี้ก็ได้มีการร่วมรำลึกถึงพระองค์ท่านไปพร้อมๆกันนะครับและแน่นอนครับกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับก็ได้มีการจัดงานใหญ่เช่นเดียวกันครับเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านด้วยนะครับมีกิจกรรมนะครับที่จะนำเรียนกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่กรมประชาสัมพันธ์ครับจัด งานนะฮะจัดแถลงจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสืบสานพระราชปณิธานผ้าไทยร่วมสมัยณไอคอนสยามครับงานมีตั้งแต่เมื่อวันที่11จนถึง13สิงหาคมยังมีเวลาคุณผู้ฟังหลายๆคนที่อยากจะไปร่วมงานนี้นะครับเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบกันกรมประชาสัมพันธ์ครับจัดงานแถลงข่าวครับการจัดแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรม Legacy สาขาแฟชั่นหัวข้อครับการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานในการอนุรักษ์ผ้าไทยแล้วก็ร่วมสืบสานนะครับเรื่องราวของพระราชปณิธานตามแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยมีนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับคุณธนันรัตธนเศรษฐการนะฮะแล้วก็ดร.สรินดาจามอนมานที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยคุณสิริชัยทหารานนท์นักออกแบบแล้วก็ผู้ก่อตั้งแบรนด์เทรเตอร์คุณเจนสุดาปานโตนักออกแบบผู้ก่อตั้งแบรนด์เจนสุดาครับร่วมกันจัดแถลงข่าวกันที่ลานทาราฮอชั้นเอ็มศูนย์การค้าไอคอนสยามคุณผู้ฟังครับการจัดนิทรรศการครั้งนี้ครับก็เป็นการนำเสนอภายใต้แนวคิด Legacy Creative Continuity and Creativity นะครับโดยเน้นเรื่องของภูมิปัญญาที่ได้รับการต่อยอดนะครับโดยความคิดร่วมสมัยความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยซึ่งนำเสนอความหมายของคำว่า Legacy ในฐานะมรดกที่ไม่ได้หยุดนิ่งเพียงแค่ในอดีตแต่เป็นคุณค่าครับที่สามารถส่งต่อพัฒนาแล้วก็สร้างความหมายใหม่ให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษารากเหง้าและอัตลักษณ์ดั้งเดิมเอาไว้ได้อย่างครบถ้วนนั่นเองการดำเนินงานครั้งนี้ครับเริ่มต้นจากการลงพื้นที่นะครับในการศึกษาองค์ความรู้กระบวนการในการผลิตอัตลักษณ์แล้วก็ศักยภาพชุมชนต้นแบบนะครับถึง10แห่งด้วยกันนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่สนใจครับเชิญชวนนะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังนะฮะไปร่วมงานได้เลย11ถึง13สิงหาคมนะครับที่ทาราฮอครับลานทาราฮอชั้น M ศูนย์การค้าไอคอนสยามนั่นเองนะครับตั้งแต่เวลา 10:00 นจนถึง 21:00 นครับงานนี้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับก็ประชาสัมพันธ์ให้ได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญจริงๆเชื่อว่าหลายคนเลยทีเดียวนะครับตอนนี้มีเมกะบางนาส่งข้อความมาบอกโอ้ตอนนี้รถติดมากๆเลยนะครับพาครอบครัวไปเมกะบางนาเนี่ยใครอยู่ที่เมกะบางนาตอนนี้บอกการจราจรติดขัดนะฮะหลายพื้นที่เลยนะครับบรรยากาศของการพาครอบครัวการพาสมาชิกนะครับไปร่วมงานวันแม่แห่งชาติกันหลากหลายพื้นที่นะครับมีบรรยากาศที่ได้เกริ่นบอกไปวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีครับไปร่วมงานนะฮะที่ศูนย์การแสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยวันนี้ครับ12สิงหาคมท่านก็ใช้เวลาในช่วงวันหยุดนะครับชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี2569อย่างที่นำเรียนกันครับว่าจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมณอาคาร Challenger 1ถึง3 Impact เมืองทองธานีครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ขึ้นเวทีร้องเพลงกับวง The Palace นะครับแล้วก็ร่วมร้องเพลงยุค80ด้วยนะครับบรรยากาศโอ้โหเรียกเป็นไวรัลเลยนะครับเป็นไวรัลเลยนายกวันนี้สนุกสนานนะครับมี FC มีแฟนคลับมีเรียกว่าเป็นที่ popular เลยล่ะท่านนายกวันนี้นะครับแล้วก็ได้รับการชื่นชมร้องเพลงเพราะนี่นะฮะหลายคนบอกว่านายกร้องเพลงเพราะมากนะฮะแล้วก็เป็นกันเองนะครับมีเหล่าบรรดาพี่น้องประชาชนก็ไปให้กำลังใจท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลกันนะครับที่เรียกว่า Impact เมืองทองธานีวันนี้ท่านไปร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีครับย้ำนะฮะใครที่อยากจะไปร่วมงานกันนะครับถึง16สิงหาคมนะครับก็เรียกว่าไป อุดหนุนไปให้กำลังใจผู้ประกอบการกันได้วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีขึ้นเวทีร้องเพลงด้วยนะครับกับวง The Palace แล้วก็ร่วมร้องเพลงในยุค80นะครับมีบรรยากาศคลิปในเพจต่างๆโอ้ยลงกันนะ FC ท่านนายกเด็กๆนี่กรี๊ดกราดเลยทีเดียวนะครับเป็นที่ชื่นชอบไปทั่วประเทศเลยกับท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็นำบรรยากาศมาให้เล่าให้กับคุณผู้ฟังฟังกันที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับบรรยากาศก็สุดแสนจะคึกคักเลยมีนี่ทางด้านเพจ NDT Connect ลงไว้นะครับท่านนายกร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ตของวง The Palace นะครับร้องเพลงเพียงกระซิบมีเพลงจิ๊บรอดอนี่มนุษย์ค้างคาวเพียงสบตามีสาวรำวงรัก10ล้อรอ10โมงโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยเมดเล่ฮักสาวขอนแก่นด้วยนะครับแล้วก็ขี่เก๋งอย่าลืมเกวียนชวนน้องแต่งงานเรียกว่าเป็นเมดเล่ใหญ่เลยนะท่านนายกวันนี้นะฮะ บรรยากาศนี่คึกคักมากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยใครอยากไปดูภาพบรรยากาศนะครับท่านนายกส่งความสุขนะฮะวันแม่แห่งชาติมอบ18บทเพลงร่วมกับวง The Palace นะครับกับงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีครับก็สามารถที่จะติดตามได้นะครับในเพจต่างๆเรียกว่าวันนี้ก็มีความสุขกันเนื่องในวันแม่แห่งชาติกันนะฮะอ่ะข้อความต่างๆก็ยังคงส่งมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับหลายๆคนมีข้อความบอกวันนี้มีความสุขมากๆเลยนะครับได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับกับคุณแม่แล้วก็สมาชิกในครอบครัวด้วยนะครับเรียกว่าบรรยากาศก็คึกคักเลยทีเดียวอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและท่านนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ท่านไปที่ภาษีเจริญครับเรื่องของความมั่นคงในชุมชนบ้านมั่นคงนะครับแบบหนุนพึ่งพาตนเองนะครับมาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันนะฮะล่าสุดนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่คุณผู้ฟังครับตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงของมนุษย์ในการแก้ไขปัญหาความยากจนนะฮะแล้วก็สร้างชุมชนให้เข้มแข็งร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เรื่องการวิจัยพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำยกระดับคุณภาพชีวิตตลอดจนการสร้างพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนนะครับโดยทางด้านของนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ย้ำด้วยนะครับว่ากระทรวงอว.มีความเชื่อมั่นครับว่างานวิจัยที่ดีที่สุดคือวิจัยที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะฮะการลงทุนด้านการวิจัยจะส่งคุณค่าก็ต่อเมื่อแปลงเป็นโอกาสในการประกอบอาชีพนะครับเพิ่มรายได้แล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับชุมชนนะฮะก็มีแนวทางสำคัญเนี่ยด้วยกัน5แนวทางเดี๋ยวสรุปให้ฟังกันนะฮะอันนี้เป็นประโยชน์1เลยเร่งผลักดันงานวิจัยนวัตกรรมพร้อมใช้ถ่ายทอดสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง2ครับพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่3นะฮะการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยการนำเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการทรัพยากรเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนนะครับทั้งในด้านขององค์ความรู้ทักษะอาชีพการใช้เทคโนโลยีสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งเรื่องของหน่วยงานวิจัยสถาบันการศึกษาภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนเพราะการพัฒนาประเทศครับต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนส่งผลให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการวิจัยนะครับการพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำยกระดับคุณภาพชีวิตตลอดจนพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เรียกว่าเป็นโครงการบ้านมั่นคงโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอช.นะครับกระทรวงพม.ก็ริเริ่มนะครับเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติกันมาตั้งแต่นู่นเลยปี2546เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของพี่น้องประชาชนสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยเปลี่ยนวิธีคิดให้ชุมชนนะครับเป็นผู้จัดการตนเองนะครับโดย กิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นกว่า2ทศวรรษเนี่ยก็ต้องบอกว่ามุ่งแก้ไขปัญหาความมั่นคงนะครับให้เกิดขึ้นทางด้านของเศรษฐกิจแล้วก็มีโครงการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับโครงการพลังงานทางเลือกบ้านมั่นคงจำนวน80โครงการใน47จังหวัดนะครับแน่นอนว่ามีการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ในพื้นที่นะครับส่วนกลางรวมถึงไฟส่องสว่างนะครับบ้านกลุ่มเปราะบางระบบสูบน้ำนะครับประปาแล้วก็เรื่องการเกษตรด้วยทั้งหมดทั้งมวลครับเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้อความนะครับมีคุณนกจากภูเก็ตด้วยพี่โคโค่สวัสดีพี่โคโค่ด้วยนะฮะวันนี้ส่งข้อความมามาดูข้อความกันนะฮะจากหลากหลายพื้นที่ที่ตอนนี้ติดตามกันอยู่นะครับมีน้องปูนะฮะส่งมาชัดเจนเลยนะครับแล้วก็คุณทองพูนด้วยรำลึกพระคุณแม่นะครับแม่ครูทองพูนจากโลกนี้ไปแล้วแต่ว่าก็ยังคิดถึงครับนี่นะฮะสวัสดีครับส่งเข้ามานะฮะจากคุณ อะไรเนี่ยคุณพิสมัยใช่ไหมส่งเข้ามานะครับขอบความเยอะแยะเลยนะฮะที่ส่งมาในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ยังคงต่อเนื่องกันอีกหนึ่งเรื่องครับทางด้านของกรมการขนส่งทางบกนะครับล่าสุดเนี่ยเตรียมออกป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าในใครขับรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์ EV บ้างนะครับตรงนี้เนี่ยออกมาเพื่อความปลอดภัยในการเข้าระบบช่วยเหลือยามเกิดเหตุฉุกเฉินคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้งานได้คุณผู้ฟังประมาณสักสิ้นปีนี้โดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับท่านได้เปิดเผยเรื่องนี้น่าสนใจบอกว่าขณะนี้นะครับขณะนี้เนี่ยกระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกอยู่ในระหว่างการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเรื่องสำคัญครับเรื่องของการออกป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่นะครับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์ EV นะครับโดยก็จะมีการรับฟังความคิดเห็นนะครับภายในถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้แล้วก็จะสรุปข้อมูลทั้งหมดปรับปรุงรายละเอียดเสนอเป็นกฎกระทรวงเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้ป้ายทะเบียนใหม่นะฮะสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์ EV ได้เนี่ยประมาณสักปลายปีนี้นะครับหลายคนถามว่าคุณบอลแล้วสาเหตุที่ต้องแยกป้ายทะเบียนรถ EV ออกจากเครื่องยนต์สันดาปเนี่ยเพราะอะไรอ่ะเดี๋ยวมาดูสาเหตุกันนิดนึงเวลาเกิดอุบัติเหตุนะเช่นสมมติเกิดเพลิงไหม้รถทั้ง2ประเภทเนี่ยจะมีวิธีการควบคุมเพลิงที่ไม่เหมือนกันรถสันดาปนะฮะรถน้ำมันเนี่ยนะฮะก็จะใช้น้ำฉีดดับได้นะฮะแต่รถไฟฟ้าจำเป็นครับต้องใช้สารเคมีเฉพาะการที่เรามีป้ายทะเบียนระบุชัดเจนเนี่ยจะช่วยให้เจ้าหน้าที่คนที่เป็นกู้ภัยนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้ามาช่วยเหลือเนี่ยดูเอาไว้ตรงนี้ได้อย่างถูกต้องไงป้ายทะเบียนก็จะบอกได้บางทีเกิดเพลิงไหม้เราไม่รู้ใช่ไหมว่าเป็นรถสันดาปหรือว่าเป็นรถ EV กันแน่พอมีป้ายทะเบียนบอกแยกชัดเจนตรงนี้สามารถช่วยเหลือได้ในกรณีเหตุฉุกเฉินนั่นเองนะครับโดยก็จะมีการสรุปทั้งหมดครับให้ได้ติดตามกันนะฮะคาดว่าจะเริ่มใช้ได้สิ้นปีนี้2569ในช่วงปลายปีนี้นะครับเรื่องของกรมการขนส่งทางบกเตรียมออกป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยครับในการเข้าช่วยเหลือยามเกิดเหตุฉุกเฉินนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นสาเหตุเบื้องลึกเบื้องหลังให้ได้ติดตามกันไปดูต่อได้คุณผู้ฟังในเพจของเราลงเอาไว้เรียบร้อยนะครับสวท.ก็ติดตามทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนแต่วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีคุณแม่ทั่วประเทศนะครับที่กำลังติดตามฟังให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็เป็นร่มโพร่มใสให้กับลูกหลานไปตลอดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็วันนี้มีความสุขมากๆนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดิน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
4: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
7: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช1205
4: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
8: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
9: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
10: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานกำชับหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15สิงหาคมนี้กรมการปกครองสั่งการด่วนนายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตอาวุธปืนทั้งระบบระงับแบบป.3ชั่วคราวเร่งปรับปรุงกฎหมายภายใน60วันไต้หวันประนามแผนการฝึกซ้อมรบร่วมทางทะเลระหว่างจีนกับอินโดนีเซียบริเวณชายฝั่งทางตะวันออกของเกาะไต้หวันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมชลประทานกำชับหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันโดยให้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที
2: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานกำชับให้หน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้คาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องและจากข้อมูลสถานการณ์น้ำในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่5พบระดับน้ำในแม่น้ำโขงบางสถานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยสถานีเชียงคานจังหวัดเลยระดับน้ำอยู่ที่13เมตร40เซนติเมตรและสถานีหนองคายจังหวัดหนองคายอยู่ที่11เมตร44เซนติเมตรขณะที่สถานีบึงการจังหวัดบึงการอยู่ที่12เมตร33เซนติเมตรด้านพื้นที่สำนักงานชลประทานที่7ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลและแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำและอาคารชลประทานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งนี้กรมชลประทานได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำด้วยการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆได้ทันทีเช่นเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกน้ำเครื่องจักรกลและสนับสนุนการระบายน้ำรวมถึงติดตามแนวโน้มระดับน้ำและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถปรับแผนการบริหารจัดการน้ำและเข้าช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงได้อย่างทันท่วงทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดบึงการเฝ้าระวังระดับน้ำโขงอยู่ที่ 12.54 เมตรเพิ่มจากวันนี้15เซนติเมตรวันนี้ที่จุดวัดระดับน้ำโขงบ้านพันลำตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการตรวจวัดระดับน้ำโขงได้ 12.54 เมตรเพิ่มขึ้นจากเวลา 8 นาฬิกาของวันที่ 11 สิงหาคม 2569 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 12.39 เมตรเพิ่มขึ้น 15 เซนติเมตรขณะที่ระดับตะลิ่งอยู่ที่ 14 เมตรโดยระดับน้ำโขงในปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์แจ้งเตือนระดับสีเหลืองเฝ้าระวังจังหวัดบึงการขอให้ประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำโขงและพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องขณะที่จังหวัดนครพนมติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมด้านการระบายน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และลดผลกระทบต่อประชาชนเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนมเผยแพร่ข่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวม26เครื่องใน13จุดสามารถระบายน้ำได้ในอัตรากำลังสูบรวม 38,070 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงพร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนรถโมบายสูบน้ำขนาดใหญ่จากศูนย์ปภ.เขต7สกลนครเข้าประจำจุดสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ขณะเดียวกันช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดนครพนมวัดได้ 11.98 เมตรเพิ่มขึ้นจากเดิม 0.15 เมตรและอยู่ต่ำกว่าระดับแจ้งเตือนโดยจังหวัดคาดว่าระดับน้ำโขงยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและอาจส่งผลต่อระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองนครพนมจึงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆอย่างเต็มกำลังทั้งนี้จังหวัดนครพนมขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามประกาศและคำแนะนำจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและขับเคลื่อนนโยบายเกษตรที่จังหวัดนครพนมวันที่14ถึง15สิงหาคมนี้
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการรับมือกับภัยพิบัติทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งเพื่อลดผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรว่าได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพส่วนกรณีที่สถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนืออย่างไรก็ตามจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครพนมด้วยตนเองในวันที่14-15สิงหาคมนี
4: ้กระทรวงเกษตรทางผมเองไม่ได้นอนใจนะครับก็คงจะต้องลงในพื้นที่ไปตรวจดูอย่างนครพนมก็จะไปวันศุกร์เสาร์เนี่ยนะครับก็จะไปดูตอนนี้ก็สั่งการให้ทางกรมชลประทานนะครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
3: นอกจากนี้จะมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดประเมินสถานการณ์และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือผลกระทบจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญที่มีการคาดการณ์ว่าในช่วงหน้าแล้งปีนี้น้ำอาจไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชบางชนิดอาทิการปลูกข้าวนาปรังซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรกรมปศุสัตว์จะต้องมีการเตรียมความพร้อมและให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าหารือแพลตฟอร์มกับบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้เยาวชน
5: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีการเข้าถึงเว็บไซต์ที่อาจนำไปสู่พฤติกรรมเรียนแบบจากเหตุการณ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ว่าจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าเยาวชนรายดังกล่าวใช้งาน YouTube ตามปกติโดยค้นหาและรับชมเนื้อหาประเภทสารคดีทั่วไปไม่ใช่เนื้อหารุนแรงจึงไม่ใช่เนื้อหาที่สามารถปิดกั้นหรือห้ามรับชมได้ที่ผ่านมากสทช.ได้ประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มและบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำเช่น Apple และ Meta เพื่อยกระดับการคุ้มครองเด็กและเยาวชนรวมถึงป้องกันปัญหามิจฉาชีพข่าวปลอมและสแกมเมอร์โดยล่าสุดได้หารือกับ Apple และมีข้อตกลงที่จะปรับนโยบายคุ้มครองเด็กขณะที่แพลตฟอร์มอื่นอยู่ระหว่างการหารือทั้งนี้ยอมรับว่าเด็กยังอาจเข้าถึงเนื้อหาต่างๆผ่านบัญชีของผู้ปกครองหรือการปลดล็อกระบบได้แต่การกำหนดระบบคุ้มครองเป็นค่าเริ่มต้นถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างข้อจำกัดโดยได้รับความร่วมมือจากทั้งผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและผู้ผลิตอุปกรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยังกล่าวถึงกรณีการใช้งานเกมของเยาวชนรายดังกล่าวตรวจสอบพบว่ามีการสร้างร้านขายปืนจำลองภายในเกมกสทช.จึงประสานสมาคมเกมเพื่อหาแนวทางร่วมกันโดยไม่ได้มุ่งเน้นการแบนหรือบล็อกเกมแต่จะติดตามพฤติกรรมการใช้งานหากพบบัญชีที่แสดงความสนใจเกี่ยวกับอาวุธปืนเป็นพิเศษจะประสานข้อมูลให้หน่วยงานภาครัฐเฝ้าระวังและติดตามพฤติกรรมต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมการปกครองสั่งการด่วนนายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตอาวุธปืนทั้งระบบระงับแบบป.3ชั่วคราวเร่งปรับปรุงกฎหมายภายใน60วัน
6: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศกำชับให้นายทะเบียนท้องที่ทุกแห่งดำเนินมาตรการยกระดับการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอย่างเคร่งครัดครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการขออนุญาตการซื้อขายการครอบครองและการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่นโดยให้นายทะเบียนเร่งตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ค้างอยู่และรายงานผลภายใน30วันสำหรับผู้ที่ซื้ออาวุธปืนไปแล้วต้องยื่นขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.4ภายใน30วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมตินอกจากนี้จะมีการตรวจสอบยอดจำหน่ายอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนของผู้ค้าและตรวจสอบสนามยิงปืนทุกแห่งหากพบสิ่งผิดปกติจะดำเนินคดีทันทีพร้อมตรวจสอบการเสียภาษีควบคู่ไปด้วยส่วนมาตรการระยะยาวมอบหมายให้เสนอปรับปรุงพระราชบัญญัติอาวุธปืนพ.ศ.2490ภายใน60วันโดยเน้นการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์การจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนการกำหนดให้ใบอนุญาตแบบป.4ต้องต่ออายุทุก5ปี รวมถึงการเพิ่มมาตรการควบคุมและตรวจสอบยอดจำหน่ายเครื่องกระสุนปืนเทียบกับสินค้าคงคลังเป็นรายวันชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเร่งแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ไม่ได้รับใบอนุญาตพร้อมทั้งปราบปรามนอมินีในจังหวัดภูเก็ตโดย2เดือนที่ผ่านมาสามารถดำเนินการได้แล้วกว่าร้อยละ75
7: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลสำเร็จการดำเนินงานของรัฐบาลต่อการแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตการปราบปรามธุรกิจนอมินีและการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากผลการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่องของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถแก้ปัญหาโรงแรมที่ค้างการพิจารณาอนุญาตของจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ปี2561จำนวน392แห่งขณะนี้จังหวัดภูเก็ตเร่งรัดพิจารณาและออกใบอนุญาตไปแล้วจำนวน275แห่งเหลือเพียงจำนวน117แห่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ถือเป็นความก้าวหน้าที่ชัดเจนในช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการอย่างจริงจังเพียง2เดือนที่ผ่านมาของรัฐบาลสามารถดำเนินการได้แล้วกว่าร้อยละ75สำหรับกลุ่มที่มีความประสงค์จะขอใบอนุญาตโรงแรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแต่ติดขัดในข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆขณะนี้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรคเพื่อนำไปเสนอปรับปรุงแก้ไขรัฐบาลต้องการให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบปราศจากการเรียกรับหลายกรณีได้เข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วและยังมีอีกหลายคดีที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลเพิ่มเติมทุกคดีไม่มีการละเว้นหากพบการกระทำผิดกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเด็ดขาดผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจไซต์ก่อสร้างบ้านฉางพบต่างชาติทำงานผิดกฎหมาย24รายควบคุมตัวพร้อมนายจ้างดำเนินคดีตามกฎหมายนายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าจากกรณีมีข้อร้องเรียนพบคนต่างชาติเข้าทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตในไซต์ก่อสร้างพื้นที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองจึงสั่งการให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อวานนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจไซต์ก่อสร้างอาคารแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านฉางพบผู้ปฏิบัติงาน198คนในจำนวนนี้พบคนต่างชาติไม่สามารถแสดงใบอนุญาตทำงาน24คนแบ่งเป็นสัญชาติจีน3คนและเมียนมา21คนเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานตามมาตรา8และแจ้งข้อหาคนต่างด้าวสัญชาติจีน1คนเพิ่มเติมกรณีทำงานจำเป็นเร่งด่วนหรือเฉพาะกิจไม่เกิน15วันตามมาตรา61พร้อมร้องทุกข์กล่าวโทษนายจ้าง3รายฐานรับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตตามมาตรา9และควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.บ้านฉางดำเนินคดีตามกฎหมายกระทรวงศึกษาธิการเร่งติดตามนำเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียนแล้วกว่า 30,000 รายพร้อมอนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวเพื่อจัดรูปแบบการศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียน
8: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้เร่งติดตามและดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียนควบคู่กับการใช้ฐานข้อมูลจริงวางแผนจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับจำนวนเด็กในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเรียนรู้และไม่ถูกทิ้งจากการเดินหน้านโยบาย Thailand Zero Dropout อย่างจริงจังในพื้นที่กรุงเทพมหานครทำให้ติดตามตัวเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้แล้ว 58,485 คนและช่วยเหลือดึงกลับเข้าสู่ระบบได้แล้ว 3,968 คนส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างติดตามและให้ความช่วยเหลือจะเน้นติดตามเป็นรายบุคคลเพื่อค้นหาสาเหตุและแนวทางที่เหมาะสมในการนำเด็กกลับเข้าสู่การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

0: แบบใหม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ผ่านทางเว็บไซต์ dlt.go.th โดยจะปิดรับฟังความคิดเห็นภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งหลังจากนั้นจะสรุปข้อมูลปรับปรุงรายละเอียดและเสนอเป็นกฎกระทรวงเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้ป้ายทะเบียนใหม่ได้ภายในปลายปีนี้สำหรับสาเหตุที่ต้องแยกป้ายทะเบียนรถยนต์ EV ออกจากรถยนต์เครื่องสันดาปเนื่องจากเวลาเกิดอุบัติเหตุเช่นเพลิงไหม้รถทั้งสองประเภทนี้จะมีวิธีควบคุมเพลิงที่ไม่เหมือนกันรถสันดาปใช้น้ำฉีดดับได้แต่รถไฟฟ้าจำเป็นต้องใช้สารเคมีเฉพาะการมีป้ายทะเบียนที่ระบุชัดเจนจะช่วยให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้อยู่บริเวณใกล้เคียงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำว่าในส่วนผู้ที่ใช้รถ EV และจดทะเบียนป้ายเดิมหรือป้ายขาวดำไปก่อนหน้านี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายใหม่เพราะป้ายสีฟ้าจะเป็นหมวดใหม่ทั้งหมดแต่เจ้าของรถเดิมสามารถไปติดต่อขอรับสัญลักษณ์ติดเพิ่มบนป้ายทะเบียนเดิมได้โดยเบื้องต้นมีการออกแบบไปคล้ายรูปดอกมะลิพร้อมข้อความระบุว่า EV เพื่อแสดงว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้านพศรแก้วคำรายงาน
1: หลังจากเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ3นายขาดการติดต่อขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้บริเวณป่าปิล็อกขี้ล่าสุดพบเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายแล้วทุกคนปลอดภัยนายราชันบัวตรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3กล่าวว่าจากการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่จากกรมทหารราบที่19หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้ากองกำลังสุรศรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกปฏิบัติการค้นหาเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ3นายขาดการติดต่อขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้บริเวณป่าปิล็อกขี้หมู่ที่4ตำบลปิล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีภายในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิระหว่างคณะเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าพื้นที่ค้นหาได้พบเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายเดินเท้าออกมาจากพื้นที่ป่าโดยทั้งหมดมีสภาพร่างกายปลอดภัยแต่มีเจ้าหน้าที่1นายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยบริเวณขาซ้ายเนื่องจากลื่นถลายขณะข้ามลำห้วยจากการสอบถามให้ข้อมูลว่าขณะปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนในพื้นที่ป่าลึกตามเส้นทางแล้วเป้าหมายที่กำหนดไว้เกิดฝนตกหนักประกอบกับแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสารและโทรศัพท์หมดจึงไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้จึงจำเป็นต้องพักค้างแรมในป่าอีก1คืนและเดินทางออกจากพื้นที่วันนี้คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.คนใหม่หลังตำแหน่งว่างเว้นนาน2ปีพร้อมมอบหมายนายวีริศอมรปานดำรงตำแหน่งรักษาการผู้ว่าการกยธ.มีผลวันที่17สิงหาคมนี้นายเบญจพลนาคประเสริฐประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยกรณีพิเศษครั้งที่3ทับ2569ซึ่งเป็นการเรียกประชุมครั้งแรกหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบคณะกรรมการกยธ.ชุดใหม่เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาโดยที่ประชุมได้มีการหารือถึงกรณีที่ตำแหน่งผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยได้ว่างเว้นมาถึง2ปีนับตั้งแต่วันที่15กรกฎาคม2567ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจที่มีอำนาจเด็ดขาดในเชิงนโยบายสำคัญและมีผลต่อการขับเคลื่อนมาตรการแก้ปัญหาราคายางอาจทำให้เกษตรกรเสียประโยชน์ได้ที่ประชุมจึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ว่ากยธ.ชุดใหม่โดยเน้นย้ำถึงกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสและชัดเจนในทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมเข้ามาบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องชาวสวนยางพร้อมให้นายวีริศอมรปานหนึ่งในกรรมการกยธ.และอดีตผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.และผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้ว่าการกยธ.เพื่อให้เร่งเดินหน้ากระบวนการสรรหาผู้ว่ากยธ.ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วซึ่งจะมีผลในวันที่17สิงหาคมนี
2: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: วงการกฎหมายไทยเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญผู้หญิงใส่กางเกงได้และแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศได้แล้วเริ่มจากเนติบัณฑิตยสภาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาหญิงสามารถสวมกางเกงขายาวสีดำหรือสีกรมท่าเข้าฟังการเรียนและเข้าสอบได้รวมถึงเปิดโอกาส

0: าสให้ผู้ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศแตกต่างจากเพศกำเนิดแต่งกายตามอัตลักษณ์ของตนได้ด้านสภาทนายความก็ได้แก้ไขข้อบังคับเช่นกันเปิดทางให้ทนายความที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดสามารถเลือกแต่งกายให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศในการปฏิบัติหน้าที่ในศาลภายใต้หลักความสุภาพและมาตรฐานวิชาชีพการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่การลดมาตรฐานของวิชาชีพแต่เป็นการปรับกฎให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าเทียมภายใต้หลักความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับคณะกรรมการกิจการจีนแผ่นดินใหญ่ของไต้หวันออกแถลงการประณามแผนการจัดฝึกซ้อมรบทางทะเลระหว่างจีนกับอินโดนีเซียบริเวณชายฝั่งทางตะวันออกของเกาะไต้หวันซึ่งจะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้เนื่องจากเป็นการกระทำที่มุ่งสร้างความเข้าใจผิดแก่ประชาคมโลกด้วยการประกาศว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีอำนาจอธิปไตยเหนือน่านน้ำทางตะวันออกของเกาะไต้หวันซึ่งถือเป็นการละเมิดอธิปไตยสิทธิและผลประโยชน์ทางทะเลของไต้หวันอย่างโจ่งแจ้งถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงกลาโหมจีนรายงานว่าเรือรบลำหนึ่งของจีนและเรือฟริเกตของอินโดนีเซียจะร่วมปฏิบัติการฝึกซ้อมการเดินเรือบริเวณทางตะวันออกของเกาะไต้หวันในช่วงกลางเดือนนี้เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมของกองทัพเรือทั้งสองประเทศในการปกป้องสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยของโคลอมเบียยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาโดยล่าสุดตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย250รายซึ่งคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจสูงกว่านี้มากขณะที่หลายพื้นที่ใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวยังคงไม่มีไฟฟ้าหรือบริการขั้นพื้นฐานส่งผลให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอลลาซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของโคลอมเบียซึ่งให้คำมั่นว่าจะให้การสนับสนุนการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนที่ต้องสูญเสียที่อยู่อาศัยจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:32 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98ซมและเวลา 21:20 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.40ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 2:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72ซมและเวลา 14:24 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1.03ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:42 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04 นาที
4: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าโน้มสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชโลธรจัญญาอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้วันหยุดวันที่12สิงหาวันแม่แห่งชาตินะครับกราบแม่ทุกท่านกราบแม่ของแผ่นดินนะครับวันนี้วันหยุดก็มีกิจกรรมมากมายนะครับหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมมานะวิทยุแห่งประเทศไทยก็จัดการถ่ายทอดเสียงด้วยในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับส่วนเรื่องของกีฬาก็มีการวิ่งนะครับวิ่งรันฟอร์มัมนะซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีนะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเดี๋ยวจะได้คุยกันนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาวันในวันนี้นะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับคุณทูลชัยคำรอดคุณสายชนนิสังนะครับก็ห้องส่งนะครับ 92.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับคุณคุณากรซิมพิทักษ์ครับนั่งอยู่ตึกข้างๆนะครับดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับให้เราได้ทักทายพูดคุยกันนะครับเริ่มต้นวันนี้นะครับไปติดตามการแข่งขันกีฬากันเมื่อวานนะเมื่อวานเนี่ยเรื่องของตะกร้อนะฮะตะกร้อเซปตะกร้อชิงแชมป์โลก2026ชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ที่ไอซ์แลนด์ฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์รามอินทรานะครับเมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายไฮไลท์ก็คือตะกร้อทีมชุดนะครับระหว่างทีมชาติไทยแชมป์เก่าแล้วก็เจ้าของแชมป์สูงสุดในรายการนี้36สมัยนะครับจัดมา39ครั้งเนี่ยนะเราแชมป์ไป36เจอกับคู่ปรับตลอดการอย่างมาเลเซียอดีตแชมป์2สมัยแล้วก็แชมป์เวิลด์คัพแล้วก็แชมป์ซีเกมล่าสุดครับรอบรองเราชนะเกาหลีใต้มานะนะ2-0มาเจอกับมาเลเซียนะครับเจอกัน2ครั้งหลังสุดนะครับอย่างที่บอกนะครับในการแข่งตะกร้อทั้ง4เกมแล้วก็เวิลด์คัพนะฮะ4เกมครั้งที่33แล้วก็เวิลด์คัพ2026นะครับเราแพ้นะเราแพ้ไปแต่ว่าเราก็สู้ได้สนุกนะเราแพ้ไปมาคราวนี้เจอกันนะครับในตะกร้อถ้วยพระทานคิงคัพชิงแชมป์โลก2026นะครับเราก็ทีมชุดนะของเราทีม A เนี่ยส่งพรเทพถิ่นบางบนนะตัวเสิร์ฟมักคินพันมกรนะฮะตัวชงนะชงนิ่มๆชงหวานๆ นะฮะก็เขาละกิรศักดิ์ฝักบัวเงินนี่นะตัวทำนะขึ้นฟาดเนี่ยนะจะชงดีๆขึ้นฟาดไม่มีปัญหาครับจะฟาดหยอดหลังบล็อกก็ได้นะฟาดกินก็ได้นะได้หมดเจอกับมาเลเซียทีม A นะครับก็ชนะไปก่อนนะครับมาเลเซียของชุด A ของมาเลเซียน่าจะเป็นชุด B นะเราชนะขาดเลยนะครับ15-7และ15-11นะไทยนำ 1-0 พอชุด B ฮะชุดใหญ่ของเรานะครับส่งกฤษณพงษ์นนทโคตรนะฮะตัวเสิร์ฟนี่เสิร์ฟแรงๆเลยนะครับมีวุฒินันท์คำสนอนะครับตัวชงมีธนพลทรัพย์เย็นเนี่ยตัวทำครับก็มาตรฐานเหมือนเดิมเลยส่วนมาเลเซียนี่เป็นน่าจะเป็นชุด C ของเขานะครับก็ด้อยกว่าชุดที่แล้วอีกนะไทยชนะ 15-9 แล้ว 15-12 นะครับไทยก็ชนะไป 2-0 ทีมนะครับนะก็คว้าแชมป์ครองถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39มาครองอย่างยิ่งใหญ่นะครับก็เป็นการครองถ้วยพระราชทานเป็นสมัยที่37นะครับก็เป็นเสร็จสิ้นการแข่งขันเซปตะกร้อชิงแชมป์โลกคิงคัพครั้งที่39ประจำปี2526ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์นะครับเราก็ชนะไปนะฮะเราได้โค้ชคนใหม่นะโค้ชปุ้ยครับพรเทพขออภัยนะพรชัยเขาแก้วนะนะครับน้องปุ้ยน้องปุ้ยหลังจากที่เป็นตัวทำของไทยมายาวนานนะครับตอนนี้ผันตัวเป็นผู้ฝึกสอนตะกร้อทีมชาติไทยก็บอกว่าดีใจและก็ภูมิใจอย่างมากนะครับในการคว้าแชมป์ชุดนี้นะก็ถือว่าทำหน้าที่ในบทบาทผู้ฝึกสอนเป็นปีแรกแล้วก็ชื่นชมศักยภาพของน้องๆนักกีฬาทุกคนนะที่โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมจนพาทีมชาติไทยประสบความสำเร็จนะแต่ว่านะก็มีข้อที่ต้องแก้ไขนำไปปรับปรุงกันต่อในเพื่อที่จะไปสู้กันต่อในศึกเอเชียนเกมลำดับลำดับถัดไปนะครับก็คือเรื่องของเกมรับซึ่งค่อนข้างจะเสียแต้มง่ายนะแล้วก็ความเหนียวแน่นให้มากเลยให้มากขึ้นนะครับแล้วก็เกมรุกต้องให้ขาดเฉียบคมกว่าเดิมนะครับก็สำหรับการปรับตัวในบทบาทใหม่ของพรชัยเขาแก้วนะฮะยอมรับว่าบรรยากาศและการทำงานเปลี่ยนไปจากเดิมนะจากที่เคยเป็นนักกีฬาลงแข่งอย่างเดียวตอนนี้ต้องมารับผิดชอบนะดูแลเรื่องของสภาพความเป็นอยู่โภชนาการการพักผ่อนการใช้ชีวิตของนักกีฬากระทบความท้าทายนะแล้วก็ขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่อยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดนะครับเราบอกว่าเรานะก็มุ่งมั่นต่อไปนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมเป้าหมายก็คือเหรียญทองในเอเชียนเกมนะครับรอเชียร์รอติดตามกันนะครับสำหรับทีมตะกร้อของเรานะครับส่วนการแข่งวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลก FIVB วอลเลย์บอลเกิร์ลอายุ17ปี World Championship ที่กรุงซานดิเอโกประเทศชิลีครับเชียร์สาวไทยกันนะครับการแข่งรอบส ุดท้ายของกลุ่ม A นะของเราเจอกับอียิปต์นะครับเราชนะ1แพ้2ต้องชนะอียิปต์นะเพื่อขยับนะมาอยู่อันดับที่4ของกลุ่มให้ได้นะครับแล้วก็ไปลุ้นคู่ของชิลีอะไรประมาณนี้นะครับในที่สุดแล้วเราก็ชนะนะชนะอียิปต์ไป2ต่อ0เอ่อ3ต่อ0เซต25-11 25-20 แล้วก็25-20ครับเราคว้าชัยชนะเป็นนัดที่2มี6คะแนนครับเป็นอันดับที่4ของกลุ่ม A เข้ารอบครับไปเจอที่1ของอีกกลุ่มหนึ่งนะเจอกับโปแลนด์นะเราเจอกับโปแลนด์นะครับนะวันพรุ่งนี้นะซึ่งทีมที่เข้ารอบในการแข่งขันรายการนี้เนี่ยจากเอเชียเนี่ยจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันฟิลิปปินส์และไทยเข้ารอบนะ5ทีมจากยุโรปนะอิตาลีเช็กนะโครเอเชียโปแลนด์ตุรกีนะครับ3ทีมจากอเมริกาใต้ที่เข้ารอบเปรูเวเนซุเอลาอาร์เจนตินานะครับชิลีตกรอบนะเมื่อวานเขาแพ้นะเราไม่ต้องลุ้นกับชิลีเลยนะครับแล้วก็ทีมจากอเมริกาใต้นะเปรูเวเนซุเอลาอาร์เจนตินานะครับก็ทีมจากนอร์ทแคร์นอร์ทนอร์ซีซ่านะก็มีทางด้านของตอนกลางของที่อเมริกาก็คือทางด้านของอเมริกาแล้วก็โดมินิกันนะครับพรุ่งนี้นะครับรอบ16ทีมสุดท้ายนอกจากไทยเจอกับโปแลนด์แล้วเวลา 7:00 น.โมโนก็ถ่ายทอดสดนะครับโมโน29ถ่ายทอดสดไทยเจอกับโปแลนด์ซึ่งเป็นระดับเบอร์1ของโลกในรุ่นระดับอายุ17ปีนะครับเขาเป็นที่1ของสายเราเป็นที่ของที่4ของสายระบบรอบ16ทีมสุดท้ายก็ไขว้กันอยู่แล้วล่ะครับ1เจอ4นะแต่ละสาย1เจอ4 2เจอ3นะ3เจอ2ไขว้กันแบบนี้และเราบังเอิญอยู่ที่4ของสายเจอกับโปแลนด์แชมป์ยุโรปแต่นาทีนี้เนี่ย6ผู้เล่นเท่ากัน2มือเหมือนกัน2เท้าเหมือนกันใจดวงเดียวกันนะครับเชียร์ไทยพรุ่งนี้ 7:00 น.ถึงแม้ว่าจะยากหนักแค่ไหนนะผมเชื่อว่าเสียงเชียร์ของแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยกับทีมเยาวชน17ปีของเราเนี่ยนะครับเชื่อได้ว่าสู้กับโปแลนด์ได้อย่างสนุกนะครับเรื่องของวอลเลย์บอลพรุ่งนี้ 7:00 น.นะครับนอกจากคู่ไทยกับโปแลนด์แล้วนะครับคู่ของตีหนึ่งคืนนี้ก็มีอิตาลีเจอเปรูนะครับญี่ปุ่นเจอตุรกีนะครับจีนเจอสาธารณรัฐโดมินิกันนะโครเอเชียเจอเช็กเกียเวเนซุเอลาเจอไต้หวันนะครับแล้วก็ที่แข่งพร้อมกับไทยเจอกับโปแลนด์เนี่ยมีเกาหลีใต้เจอฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาเจอกับอาร์เจนตินานะครับจากนั้นมาติดตามการแข่งขันยกน้ำหนักวันสุดท้ายนะครับวันนี้การแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนและเยาวชนชิงแชมป์เลิศแห่งเอเชียที่กรุงทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานนะครับวันนี้เราส่ง2นักกีฬายกน้ำหนักลงแข่งขันนะครับก็คือประสิทธิ์จอมเดชพิชยะเยาวชนชาย95กิโลกรัมนะครับแล้วก็มีนัทนิชาการเกตนะครับเยาวชนหญิง69กิโลกรัมลงแข่งขันนะครับเยาวชนหญิง69กิโลกรัมนะครับนัทนิชาก็ยกนะครับผ่านทั้ง3ระดับทั้ง85กิโลนะ89กิโลนะแต่ว่า93นั้นไม่ผ่านนะครับสถิติในท่าสแนชอยู่ที่89อันดับที่6นะครับคลีนแอนด์เจิร์กเรียก3ครั้งตามมาตรฐานนะครับ110 115 118ผ่านหมดเลยสถิติอยู่ที่118น้ำหนักรวมนะฮะในท่าคลีนแอนด์เจิร์กอยู่ที่5แล้วก็น้ำหนักรวม207อยู่ที่5นะครับไม่ได้เหรียญรางวัล นะครับขณะเดียวกันประสิทธิ์นะครับจอมเดชพิชยะลงในท่าสแนทนะครับในรุ่นเยาวชนชาย95กิโลกรัมเนี่ยนะครับสแนท140คลีนแอนด์เจิร์ก175น้ำหนักรวม315ก็ไม่ได้เหรียญรางวัล นะครับซึ่งการแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนและเยาวชนชิงเชิดแห่งเอเชียกรุงทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานเนี่ยนักกีฬาของเราทำผลงานได้8เหรียญทอง2เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงนะครับนาเรมนวงหาจักร2เหรียญทอง1เหรียญเงินนะครับในรุ่นเยาวชนหญิง49กิโลกรัมนะครับนัชชาแก้วน้อยนะครับ2เหรียญทอง1เหรียญทองแดงรุ่นเยาวชนหญิง53กิโลกรัมเยาวเรศเพิ่มแก้ว2เหรียญทอง1เหรียญเงินรุ่นเยาวชนหญิง61กิโลกรัมนะครับแล้วก็วิชยะประทุมตา2เหรียญทอง1เหรียญทองแดงรุ่นเยาวชนชาย70กิโลกรัมนะครับนี่แจ้งผลการแข่งขันให้กับทีมชาติไทยให้กับแฟนๆกีฬาได้รับทราบกันนะครับเป็นกำลังใจกับน้องนะครับอนาคตน้องก็จะก้าวสู่ทีมชาติต่อไปนะครับส่วนฟุตบอลหญิงอายุ17ปีเดินทางนะไปที่ประเทศอินโดนีเซียเรียบร้อยแล้วนะครับที่เมืองคูลุสจังหวัดชวากลางนะฮะเพื่อเข้าแข่งขันฟุตบอลนะครับแล้วก็ซ้อมเข้าแข่งขันฟุตบอลอายุไม่เกิน17ปีนะรายการซิการดี้เมเดกาครับ2026นะครับไปแข่งกันที่อินโดนีเซียแหละนะฮะแต่ว่าเราจะแข่งขันก็ วันที่15นะมีเวลาไปถึงก็พักวันนี้พักใช่ไหมพรุ่งนี้ก็มีเวลาซ้อมอยู่2วันคือวันที่13 14 15ก็แข่งขันและเจอกับอินโดนีเซีย 15:00 นนะฮะที่บูตรีนูซันตารานะครับที่สนามซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนานะก็สมัครในการเจอกับอินโดนีเซียก่อนนะครับแข่ง15ปั๊บก็พัก2วันพัก1วันวันที่16นะ17ก็เจอกับจอร์แดนนะครับนะฮะแล้วก็วันที่19ก็เจอกับสิงคโปร์นะครับครึ่งรายการนี้เนี่ยก็เป็นการแข่งขันเตรียมความพร้อมของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีก่อนการแข่งขันชิงชนะเลิศFC อายุ17ปีรอบคัดเลือกนะที่จีนนะครับเราจะไปชิงแชมป์เอเชียที่จีนได้หรือไม่นะก็ต้องติดตามกันนะฮะเพราะว่ารายการนี้เนี่ยไอ AFC Women Asian Cup รอบควอลิฟายเนี่ยนะฮะซึ่งจะไปรอบสุดท้ายที่จีนเนี่ยมาแข่งกันที่ชลบุรีนะนะครับรอบสุดท้ายแข่งกันที่จีนนะแต่ต้องคัดเลือกกันก่อนนะเราอุ่นเครื่องละนะแล้วก็นัดที่จะมาแข่งขันที่บ้านเราจริงจังเลยนะที่คัดเลือกไปรอบสุดท้ายที่จีนเนี่ยก็คือ 5-11 ตุลาคมที่ชลบุรีอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเกมอุ่นเครื่องมีผลนะฮะในการเรียนรู้คู่ต่อสู้นะครับไม่ว่าจะไปเจอกับอินโดนีเซียเจอกับจอร์แดนแล้วก็เจอกับสิงคโปร์นะครับนะในเกมการอุ่นเครื่องรายการซิกันดาเมอร์เดกาครับนะครับรอเชียร์นักฟุตบอลเยาวชน17ปีของเรานะครับส่วนชุดใหญ่ก็ซ้อมอย่างเต็มที่นะครับนะชุดใหญ่ในการแข่งขันฟุตบอลของเราในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรอบรองชนะเลิศนัดแรกนะครับที่จะเจอกับสิงคโปร์นะครับวันนี้12สิงหาคมนักกีฬาของเราก็ซ้อมอย่างเต็มที่ที่ BGTC 3นะครับปทุมธานีนะครับในการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางนะไปสิงคโปร์เพื่อลงเล่นรอบรองชนะเลิศนัดแรกนะครับวันนี้ฝึกซ้อมเรื่องของแท็กติกนะเรื่องของเทคนิคแล้วก็วิธีการเล่นนะครับวันนี้ได้เห็นพาติกกุตตับสั้นนะครับกองหน้าทีมชาติไทยนะครับบอกว่ามีเวลา1สัปดาห์ในการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมเตรียมร่างกายแท็กติกในการเจอกับสิงคโปร์ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่ได้ซ้อมร่วมกันปรับสภาพอากาศนะตอนนี้ร่างกายของตัวเองเนี่ยก็ 100% แล้วนะครับตอนหน้านั้นก็เดินมาใหม่ๆเดินทางมาใหม่ๆก็มีการตึงๆบ้างแต่ตอนนี้นะซ้อมเต็มร้อยแล้วนะครับนะก็ดีใจมากที่ได้เห็นทีมชาติไทยนะชุดนี้เนี่ยยิงประตูได้เยอะๆนะเรามีเกมรุกที่ดีขึ้นนะแล้วก็ทุกคนช่วยกันเล่นนะครับแล้วก็ทุกคนก็รู้เทคนิคของโค้ชนะซึ่งเคยอยู่ที่ BG ก็รู้เทคนิคกันนะครับก็ถือว่ามั่นใจนะในการเจอกับสิงคโปร์ในการเยือนไปสิงคโปร์นะฮะมั่นใจว่าจะเอาชนะมาฝากแฟนฟุตบอลชาวไทยมาให้ได้นะครับโปรแกรมของเอเชียนคัพนะครับทีมชาติไทยนะรอบรองชนะเลิศนะฟุตบอลรายการนี้นะฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนคัพนะครับก็15สิงหาคมเจอกับสิงคโปร์20:00 นนะครับจรัญเบซาสเตเดียมนะครับเราน่าจะเดินทางวันพรุ่งนี้นะวันนี้วันที่13ถึง14เนี่ยถึง13 14ก็มีการซ้อมนะ13ไปสิงคโปร์พรุ่งนี้สมมติไปพรุ่งนี้นะก็ถึงเย็นนะก็มีการปรับสภาพอากาศสภาพร่างกายก่อนนะฟอร์มเรื่องของร่างกาย14ก็ซ้อมนะซ้อมให้ชินกับสภาพสนามนะครับพอถึง16ก็แข่งขันนะ20:00 นแล้วก็งานใหญ่อีกงานนึงก็คือวันที่เราต้องเปิดบ้านที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับในการเจอกับสิงคโปร์นะครับวันที่18สิงหาคม20:00บัตรก็ยังมีเข้าชมอยู่นะครับราคาต่ำสุด200บาทนะแพงสุด500บาทจับจองซื้อหากันได้นะฮะสำหรับการแข่งขันรายการนี้นะรอบรองชนะเลิศนัดที่2ไทยเจอกับสิงคโปร์นะครับ15นัดแรกที่สิงคโปร์18นัด2ที่บ้านของเราครับราชมังคลากีฬาสถานนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อเช้านี้นะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิติ์นะครับนะคุณสุรพลอุอินทุนะครับซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าที่บริหารบริษัท NCC Management and Development จำกัดนะครับถือว่าเป็นผู้บริหารของศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิติ์และก็ผู้บริหารนะผู้ที่เกี่ยวข้องตัวแทนของสภากาชาดไทยนะครับก็ร่วมกันในการเป็นประธานและก็ร่วมปล่อยนะส่งสัญญาณปล่อยตัวนักวิ่งนะในการแข่งขันRun for Mum 12สิงหานะครับฮาฟมาราธอนนะมีระยะ 21.1 กิโลเมตรนะครับระยะ10กิโลเมตรนะครับระยะ5กิโลเมตรและฟันดันวิ่งเป็นครอบครัวลูกกับพ่อแม่นี่นะบริเวณสระน้ำรอบสระน้ำบึงหน้าของศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิติ์นะครับ 1.8 กิโลเมตรนะครับท่ามกลางนักวิ่งนะที่ออกมาแข่งขันทุกๆระยะนะนับ 8,000 คนนะครับซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะเมื่อเช้าไปร่วมวิ่งนะครับก็ไปทดสอบความแข็งแกร่งของร่างกายนะกับสะพานเนี่ยไป6สะพานสะพานข้ามคลองเตยสะพานข้ามแยกสุนทรัตทิวาสสะพานข้ามแยกวงแหวนอุตสาหกรรมสะพานข้ามแยกพระรามสะพานพระราม9ผ เหนื่อยนะก็21กิโลเมตรนะฮะเป็นแชมป์ก็เป็นโอต่างชาตินะครับคินดูฮะคินดูก็อยู่ที่เมืองไทยมานานคว้าแชมป์ไปนะครับ1ชั่วโมง11นาที49วินาทีนะในการแข่งขันวิ่งนะครับ12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนนะครับในของผู้ชายนะครับส่วนอไทยนะฮะคนที่1ก็คือแฝดนั่นแหละแฝดอนุชากับอนุชิตพาดานะครับนั่นสองนักวิ่งจากตากนะครับอนุชาพาดานะเข้าเส้นชัยตามหลังคินดูที่ผมเห็นอยู่ตอนสวนกันมาเนี่ยประมาณสัก3-4 นาทีนะครับอนุชาพาดาเนี่ย1ชั่วโมง15นะครับแล้วก็อนุชิตพาดานะครับก็เป็นพี่ชายนะอนุชาน้องนะอนุชิตพาดาเนี่ยเป็นพี่ชาย1ชั่วโมง15:43นะก็ตามหลังห่างกันมาสักประมาณสัก10วินาทีนะครับแล้วก็มีโค้ดป้อมนะชุติเดชถนอมทรัพย์นี่ก็ขาแกร่งขาแรงอยู่แถวระยองแถวจันนะก็เข้ามานะอันดับที่3คนไทยนะครับ1ชั่วโมง16นาทีนะครับส่วนหญิงเนี่ยนะครูขมนะครูขมนะอ่อนอนงวงศรทีมชาติไทยนะครับก็คว้าที่1เช่นเคยนะครับนะในระยะนี้ 21.1 กิโลเมตรนะครับ1ชั่วโมง28นาทีนะที่2นี่เป็นหมูน้อยนะคุณเปียนุสุขชาญนะตามหลังมาห่างๆนะครับ1ชั่วโมงประมาณสัก1ชั่วโมง32นาทีนะครับ31-32นาทีนะครับก็มีการมอบรางวัลกันไปนะครับเต๋าสมชายนะครับก็ร่วมวิ่งด้วยนะครับนะเต๋าสมชายร่วมวิ่งด้วยนะครับแล้วก็มีหลายๆคนนะหลายๆคนร่วมวิ่งกันหลายๆคนก็พาพ่อแม่ไปร่วมเดินและออกกำลังกายกันนะครับนะนี่คือกิจกรรมหลักอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับในช่วงของงานวันแม่รายได้เลยทั้งหมดนะฮะหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วนะครับก็ในการแข่งขัน12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพนะครับมอบให้กับศูนย์สุริกิติ์บรมราชินาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมนะครับแล้วก็รายละเอียดการนำรายได้ไปช่วยเหลือหน่วยงานที่รับเงินก็คือศูนย์สุริกิติ์บรมราชินาถนะครับเพื่อโรคมะเร็งเต้านมนะครับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับสนับสนุนช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมนี่คือรายได้หลักนะหลังจากค่าใช้จ่ายแล้วนะไปวิ่งออกกำลังกายสุขภาพดีและยังเป็นเรื่องของมอบเงินเป็นเรื่องของการกุศลด้วยนะครับรายการต่อไปของวิ่งเดี๋ยวเข้ามาแจ้งกันนะฮะสำหรับว่าจะไปงานไหนนะครับผมก็ไปวิ่งมาก็สนุกดีนะครับบรรยากาศดีนะฮะก็อาจจะร้อนไปหน่อยแต่ว่าผู้จัดก็ดูแลนักวิ่งนะของที่ระลึกต่างๆที่สำคัญคือดอกมะลินะงานนี้ดอกมะลิสวยมากนะครับหอมดอกมะลินะก็เป็นคอนเซ็ปต์ของงานวิ่ง12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนสุขสันต์วันแม่นะครับจากวิ่งจบแล้วนะคุณผู้ฟังครับรอติดตามน้องบิวนะฮะบิวภูริพลบุญสอนตอนนี้เนี่ยสื่อต่างชาติเนี่ยจับตาส่องแสงสว่างส่องแสงส่องสปอตไลท์ไปยังบิวภูริพลนะครับนอกจากบิวภูริพลแล้วก็มีทีมชาติหลายคนนะที่ไปเก็บตัวอยู่ที่สาธารณรัฐเช็กนะครับไปเตรียมแข่งขันวิ่งรายการโอพาวาแกรนด์พริกครั้งที่76นะครับที่โอพาวาประเทศเชกเกียหรือว่าสาธารณรัฐเช็กครับเสาร์นี้นะครับซึ่งเพจของการแข่งขันเขาบอกว่าให้ความสำคัญกับบิวภูริพลก็คือไฮไลท์สำคัญเลยแหละในฐานะเจ้าของสถิติวิ่ง100เมตร 9.94 วินาทีและก็200เมตร 20.03 วินาทีและสื่อเจ้าภาพของเช็คนี่แหละครับก็บอกว่าบิวคือนักวิ่งคนที่2ในประวัติศาสตร์ที่วิ่ง100เมตรได้ต่ำกว่า10วินาทีบนแผ่นดินของสาธารณรัฐเช็คครับโอ้โหนี่นะเขาชื่นชมขนาดนี้แล้วนะโอ้นะก็น่าสนใจนะครับแล้วก็บอกว่าตำนานที่มาวิ่งนะทำสถิติต่ำกว่า10วินาทีคนแรกของเช็กเนี่ยนะฮะก็คือยูเซนโบครับในการโกลเด้นสไปนะครับเมื่อปี2016ก็คือเกือบ10ปีที่แล้วนี่คือบิวคนที่2ตามรอยตำนานอย่างยูเซนโบนะฮะเจ้าของสถิติโลก100เมตรสถิติโลก200เมตรนี่แหละครับแล้วรอติดตามกันนะครับว่าสถิติใหม่ของบิวในรายการที่เช็คจะเป็นอย่างไรยังคงทำ9จุดต่ำกว่า 9.99 หรือไม่นะรอติดตามกันนะครับซึ่งการแข่งขันกรีฑาโอพาวาแกรนด์พริกครั้งที่76นะครับมีนักกีฬา5ประเทศใน2ทวีปเข้าแข่งขันนะครับของเอเชียเนี่ยมีไทยกับซาอุดิอาระเบียนะครับซาอุดิอาระเบียเขามุ่งไปในระยะกลางก็คือวิ่งข้ามรั้ว400เมตรนะครับซึ่งนักกีฬาของซาอุดิอาระเบียเนี่ยวิ่งข้ามรั้ว400เมตรเนี่ย สถิตินี่ต่ำกว่า50วินาทีนะมาด้วยนะครับก็วันที่15สิงหาคมใครเป็นแฟนบิวก็รอติดตามนะครับนอกจากบิวภูริพลแล้วนะฮะวิ่ง100เมตรจะมีโอ๊ตวัชชัยทีมเอียดนะฮะไฟเตอร์ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมนะดาต้าชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์แล้วก็ชาวกล้วยครับชยุทธคงประสิทธิ์นะครับส่วน100เมตรหญิงเนี่ยครับก็ตามหลังอีก15นาทีนะมีทางด้านของเกียวชนทิชาครับบุตรเบสจิราภัทรขานอ่อนตาไออัธิชาเพชรกูลแล้วครับแล้วก็มีสุกันดาเพชรรักษาแล้วก็น่านครับสุภนิษฐ์พูลเกิดนะครับ200เมตรชายเนี่ยมีบิวภูริพลนะด้าต้าสรอัตดาบังโอ๊ตทวัชชัยนะลงแข่งขันแล้วก็200เมตรหญิงนะ18นาฬิกาแล้วก็จะเป็นเบลจิราภัทรมีไออัธิชานะสุกันดาแล้วก็มานัสตาสารนมสารมโนนะฮะลงแข่งขันผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรในวันเสาร์ที่15เนี่ยนะครับรายแวดวงกีฬาเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับเนื่องจากว่าเวลาของเช็คนะอาจจะแน่นอนไม่แน่นอนนะเดี๋ยวต้องเช็คให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะนะครับก็ว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าแข่งขันวันเสาร์ไม่ทันในการแวดวงกีฬานะเดี๋ยววันจันทร์จะรายงานให้ทราบนะครับเรื่องของคอนซาโดเรซัปโปโรทีมในญี่ปุ่นนะคอนฮอกไกโดคอนซาโดเรซัปโปโรสโมสรในเจลีก2นะญี่ปุ่นเขามีนักกีฬาไทยอยู่2คนแล้วนะฮะมีเช็คสุภโชคสารชาติคนหนึ่งละแล้วก็อีกคนหนึ่งซึ่งฟอร์มร้อนแรงมากนะนักกีฬาญี่ปุ่นสื่อญี่ปุ่นจับตามองนะธีรพัฒน์ปรือทองนะซึ่งลงไปทั้งแอสซิสต์ทั้งยิงเนี่ยโอ้โหนะเขาชื่นชมล่าสุดทางด้านของคอนซาโดเรซัปโปโรครับบอกว่าอยากจะได้ทางด้านของอิทธิมนทิพเดชนะเซ็นสัญญามาร่วมทีมหลังจากที่ไปฝึกซ้อมกับทีมกว่า3สัปดาห์เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาถูกอกถูกใจเข้าตรงเข้าตาประกาศตัวครับขอยืมนะฮะขอยืมนะทางด้านของอิทธิมนทิพเดชนะนักเตะวัย18ปีจากบีจีปทุมมาร่วมทีมนะด้วยสัญญายืมตัวนะ1สิงหาคมถึง1สิงหาคมปีนี้นะถึง30มิถุนายนปีหน้าโอ้ก็หมายความว่านู่นแล้วไปโกยเงินเยนอยู่ที่ญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งแล้วนะครับนี่3คนเลยนะของฮอกไกโดคอนซาโดเรซัปโปโรนะครับสายเลือดไทยอยู่ในทีมเดียวกัน3คนไม่มีปัญหาเรื่องของภาษาแน่นอนครับเช็คสุภโชคสารชาติตอนนี้ก็เป็นตัวจริงของทีมอยู่แล้วนะก็ในตำแหน่งกองหน้านะครับเปาธีรพัฒน์ปรือทองนะก็ตอนนี้เนี่ยแนวรุกทั้งขวานะมิดฟิลด์ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีอิทธิมนทิพเนตรนะครับก็รอติดตามกันนะครับนะเรื่องของ3คนนักเตะไทยที่ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับคุณผู้ฟังครับค่ำคืนนี้นะค่ำคืนนี้จะมีฟุตบอลรายการใหญ่นะแป๊บๆจะมีฟุตบอลลีกไทยลีกยุโรปจะเตะกันอีกแล้วหลังจากจบฟุตบอลโลกนะครับค่ำคืนนี้ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับไม่ใช่สิฟุตบอลชิงถ้วยซุปเปอร์คัพนะยูฟ่าซุปเปอร์คัพเป็นการเจอกันระหว่างแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอย่างปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับเจอกับแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกอย่างแอสตันวิลล่าซึ่งมาเตะที่เมืองไทยมาแล้ววันก่อนนะครับก็ได้ลุ้นกันได้เชียร์กันในค่ำคืนนี้นะปารีสแซงต์แชร์แมงลูกทีมของหลุยส์เอนริเก้นะครับนักเตะหลายๆคนกลับมาจากช่วงของพักหลังจากจบฟุตบอลโลกนะครับวีดินญานูโน่แมนเดสชุดเอาเนเวสมาครบเลยนะแล้วก็มีมากินโยสนะครับมาด้วยนะครับอุสมานเดมเบลเล่นะเดซิเอดูเอนะครับฟาเบียนรุยอัมราฟคาริมี่ลูกัสแอนองเดสนะครับนะแล้วก็บาร์เกลบาร์โกล่าซึ่งกำลังมีข่าวอยู่กับลิเวอร์พูลก็มีชื่อในการลงแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วที่สำคัญมีทางด้านของใครนะที่ย้ายมาจากแอสตันวิลล่านะครับนะดีนใช่ไหมนะครับก็จะมาอยู่กับทางด้านของปารีสแซงต์แชร์แมงด้วยนะลูคัสดีนนะคนนี้นะฮะเคยอยู่แอสตันวิลล่ามาตอนนี้ย้ายมาอยู่ปารีสแซงต์แชร์แมงจะมาเจอทีมเก่าด้วยนะแอสตันวิลล่านะครับลูกทีมของลูกแอสตันวิลล่านะนะครับก็มีนักเตะเจ็บหลายคนนะที่เจอกับบีจีปทุมในการอุ่นเครื่องครับจอห์นแม็กคินนี่เจ็บนะฮะแอสตันวิลล่านะฮะมีกานาโชแหละจะเป็นความหวังนะกานาโชนะครับนะมีกานาโชมีชุดอัลโกเมสนะฮะลูกทีมของอูไนเอเมรี่นะครับหลายๆคนมาอุ่นเครื่องนะทางด้านของอาร์เซนอลนะได้โชว์ฝีเท้าให้เห็นนัดที่เจอกับทางด้านของบีจีปทุมจะได้เห็นกันค่ำคืนนี้นะครับก็รอติดตามกันฟุตบอลรายการยูฟ่าซุปเปอร์คัพนะครับก ก็เป็นการเจอกันของระหว่างแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วก็แชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับกรรมการผู้ตัดสินคราวนี้นะให้เกียรติกรรมการจากโซมาเลียนะครับก็คือโอมาอาธานนะฮะจำในช่วงฟุตบอลโลกได้ไหมครับกรรมการท่านนี้ต้องมาตัดสินที่สหรัฐอเมริกาปรากฏว่าวีซ่าไม่ผ่านก็ยังงงอยู่นะครับนะเจ้าตัวก็งงเอ๊ะทำไมฉันเป็นกรรมการฟีฟ่าจะไปอเมริกาตัดสินฟุตบอลโลกนะครับปรากฏว่าวีซ่าเข้าประเทศอเมริกาไม่ผ่านนะเจ้าตัวเลยกลับแต่คราวนี้ทางด้านของยูฟ่าเอ่ยอะไรเอ่ยก็มองว่าแหมให้เกียรตินะครับนะมาตัดสินฟุตบอลคู่นี้รวมถึงกรรมการผู้ช่วยผู้ตัดสินนะฮะไลแมน VAR ก็มาจากอเมริกาใต้แอฟริกาใต้เช่นเดียวกันนะครับผลจะเป็นอย่างไรนะครับพรุ่งนี้นะครับก็จะมาแจ้งให้ทราบวันนี้ว่าวงกีฬาเวลาหมดลงแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดเดินขบวนรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์เส้นทางกรุงเทพชุมทางฉะเชิงเทราเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติลัลลนาธาราฤดีเตรียมแข่งขันกับมนัญชยาสว่างแก้วเพื่อชิงเข้ารอบในการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงซินซินเนติโอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา8นาฬิกาขอไปกับวันนี้เวลา18นาฬิกา8นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีเพียรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวันรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพประดดมหาเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเสร็จแล้วพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระพรหมวชิระรังสีเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปัญญาเศรษฐกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก15ไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นทรงทอดผ้าไตรอีก16รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวันรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาและทรงกราบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพประดดมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ เวลา 8:58 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนำคณะกรรมการและคณะผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2569ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:26 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอวาทความว่าผู้เป็นแม่นั้นมีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญยิ่งทั้งในการอบรมเลี้ยงดูลูกและในการทำรงรักษาครอบครัวบทบาทและหน้าที่ดังกล่าวต้องอาศัยการทุ่มเทชีวิตจิตใจอย่างสูงด้วยความรักและความปรารถนาที่จะให้ลูกมีชีวิตที่ดีมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนและมีอนาคตที่สดใสในภายภาคหน้าถ้าลูกเติบโตขึ้นเป็นคนดีมีความสุขและความสำเร็จผู้เป็นแม่ก็จะชื่นชมยินดีและภาคภูมิใจในความสำเร็จของลูกมากที่สุดผู้เป็นลูกจึงยกย่องเทิดทูนแม่ไว้ในฐานะผู้มีพระคุณอย่างสูงและให้ความเคารพรักใคร่คอยเอาใจใส่ดูแลทุกสุขของแม่ตลอดจนตั้งใจประกอบอาชีพการงานและประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่อย่างดีที่สุดแล้วยังช่วยสร้างสรรค์สถาบันครอบครัวและสังคมให้มีความผาสุกมั่นคงอีกด้วยยินดีมากที่ได้มาร่วมงานวันแม่แห่งชาติในปีนี้และได้เห็นความตั้งใจดีของทุกคนทุกฝ่ายในการเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งการส่งเสริมความรักความผูกพันในครอบครัวด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นแห่งชาติลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่และผู้ชนะการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับทุกคนและหวังว่าทุกคนจะเป็นแบบอย่างอันดีในการสร้างสรรค์จันทร์ลงครอบครัวและสังคมไทยสืบไปจบข่าวในพระราชสำนัก
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยจะเดินขบวนรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์เส้นทางกรุงเทพชุมทางฉะเชิงเทราเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาตินำนักท่องเที่ยวย้อนวานๆเติมเต็มความสุขในครอบครัว
2: นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เป็นประธานปล่อยขบวนรถจักรไอน้ำนำเที่ยวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ที่สถานีกรุงเทพหรือหัวลำโพงบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและอบอุ่นซึ่งการจัดเดินรถครั้งนี้รฟท.มุ่งหวังให้ประชาชนใช้ช่วงเวลาพิเศษพาคุณแม่และครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันพร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านบรรยากาศสุดคลาสสิกตลอดเส้นทางสู่จังหวัดฉะเชิงเทราหรือเมืองแปดริ้วโดยนักท่องเที่ยวได้กราบสักการะหลวงพ่อโสธรเดินเที่ยวตลาดบ้านใหม่ร้อยปีชิมอาหารโบราณและอุดหนุนของฝากขึ้นชื่อของท้องถิ่นทั้งนี้การรถไฟกำหนดจัดเดินขบวนรถจักรไอน้ำนำเที่ยวประจำปีละ7ครั้งในโอกาสสำคัญต่างๆสำหรับขบวนถัดไปมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่23ตุลาคมนี้เนื่องในวันปิยะมหาราชเส้นทางกรุงเทพอยุธยากรุงเทพประชาชนที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่แฟนเพจทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือสอบถามศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ได้ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
1: เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม Half Day Trip 12 สิงหาลูกพาแม่เที่ยวณเขตบางบอนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของชุมชน
3: นางสาวอรัญญาพรชัยยะรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดกิจกรรม Half Day Trip 12 สิงหาลูกพาแม่เที่ยว บริเวณเวทีกิจกรรมวัดบางบอนเขตบางบอนพร้อมกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจะขึ้นเพื่อส่งเสริมและดึงศักยภาพย่านสร้างสรรค์กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของกรุงเทพมหานครภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายอาทิการไหว้พระขอพรหลวงพ่อเกศรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมจิตใจของชาวบางบอนการประกวดทำแกงบอนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณที่หาชมได้ยากอย่างกระตั้วแทงเสือการจำหน่ายสินค้าของดีเขตบางบอนและการนั่งรถรางเยี่ยมชมจุดเช็คอินสำคัญในพื้นที่เช่นบ้านเรือนไทยโบราณฟาร์มบ้านไข่ผำสวนจำปีลุงออสและสวนเกษตรลุงบัตรกิจกรรมครั้งนี้นอกจากเป็นการสืบสานอัตลักษณ์และเสน่ห์ของชุมชนแล้วยังช่วยสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรในพื้นที่อีกด้วยถือเป็นการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านจังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมคืนกล้วยไม้สู่ผืนป่าวัดอนาลโยทิพยารามเทิดไทยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: นายสมศักดิ์แก้วเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมคืนกล้วยไม้สู่ผืนป่าณวัดอนาลโยทิพยารามตำบลสันป่าม่วงอำเภอเมืองพะเยาเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนานการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการนำกล้วยไม้ป่าคืนสู่ธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศโดยได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการประชาชนและเครือข่ายป้องกันไฟป่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจาก5ตำบลได้แก่ตำบลสันป่าม่วงบ้านสางบ้านตุ่นบ้านตำและบ้านต๋อมมาร่วมกันปลูกและดูแลรักษาผืนป่าเพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมและส่งต่อมรดกทางธรรมชาติที่ยั่งยืนให้แก่ลูกหลานสืบไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: มากันที่บรรยากาศงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีวันที่5นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานและร่วมกิจกรรมศิลปินวงเดอะพาเลสและเชิญชวนประชาชนสนับสนุนสินค้าไทยได้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เยี่ยมชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีณอาคารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีภายในงานมีผู้ประกอบการออกร้านจำหน่ายสินค้าจำนวนมากและมีประชาชนเข้าร่วมชมงานอย่างคึกคักในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ร่วมชมมินิคอนเสิร์ตและขึ้นเวทีร่วมร้องเพลงกับศิลปินวงเดอะพาเลสสร้างบรรยากาศเป็นกันเองและความประทับใจให้ผู้เข้าร่วมงานทางนี้กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประชาชนร่วมเที่ยวชมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ประกอบการ77จังหวัดทั่วประเทศในงานโอท็อปพร้อมใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาขณะที่ประชาชนจำนวนมากพาครอบครัวมาเที่ยวชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีอย่างคึกคักเพื่อเลือกซื้อสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพคุณภาพเป็นของขวัญแทนใจเนื่องในวันแม่แห่งชาติ2569พร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040สนับสนุนสินค้าไทยช่วยสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการและชุมชนทั่วประเทศ
3: ตลอดทั้งวันนี้บรรยากาศงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนใช้โอกาสวันแม่แห่งชาติ2569พาครอบครัวโดยเฉพาะคุณแม่มาเที่ยวชมงานเป็นจำนวนมากเพื่อเลือกซื้อสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพคุณภาพเป็นของฝันแทนใจโดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Radiant of สยามสิริรัศมีแห่งแผ่นดินน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งนี้ประชาชนยังสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์จากชุมชนทั่วประเทศได้อีกด้วยนายอานนท์ใจรังกาเจ้าของร้านผ้าปักมือบ้านสันกองจังหวัดเชียงรายกล่าวว่าได้นำผลิตภัณฑ์ผ้าปักพื้นมือ

0: แล้วก็ทำให้ลูกค้าเข้าถึงง่ายด้วยมีผลในการตัดสินใจนะเพราะลูกค้าจะห่างก่อนหรือว่ามีไทยเชื้อไทยไหมอะไรเงี้ย
1: ในส่วนของผู้บริโภคนายอภิสิทธิ์รัตนเมธาประสานประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานกล่าวว่าตั้งใจมาซื้อสินค้าโอท็อปโดยเฉพาะเลือกซื้อพวงมาลัยและก้านน้ำหอมเพื่อเป็นของขวัญให้แม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติพร้อมได้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสช่วยประหยัดได้เป็นอย่างดี
2: ส่วนใหญ่จะใช้เป็นกับของกินมากกว่าก็ซื้อเป็นสินค้าวันแม่ครับซื้อเป็นพวงมาลัยกับเป็นก้านไม้หอมครับก็ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นจำนวนมากขึ้นแล้ว
1: สำหรับวันนี้ได้มีกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประชาชนที่มาร่วมงานสามารถถ่ายภาพคู่กับคุณแม่ได้พร้อมโพสต์ภาพและคอมเมนต์ในเพจ Facebook OTOP ศิลปาชีพเพื่อแลกรับของรางวัลได้ที่จุดแลกซื้อรางวัลตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีศิระวันช่วยเท้ารายงาน
3: ที่12สิงหาประชานพคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: 20:18 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ฐานทัพอากาศร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์ทางตะวันออกของสหรัฐเมื่อวันนี้ที่ระบุว่าสหรัฐควบคุมช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยสมบูรณ์แล้วซึ่งอิหร่านไม่มีอำนาจควบคุมเส้นทางเดินเรือนี้พร้อมย้ำว่าสหรัฐไม่ไว้วางใจอิหร่านอีกต่อไปเนื่องจากอิหร่านโกหกเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซมาโดยตลอดขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการการค้าทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักรเปิดเผยว่าการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซอยู่ในระดับที่ลดลงอย่างมากจากการที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยังคงปฏิบัติการโจมตีและพยายามคุกคามเรือพาณิชย์ในช่องแคบแห่งนี้อย่างต่อเนื่องซึ่งการกระทำเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงเจตนาของอิหร่านที่ต้องการมีอิทธิพลเหนือเส้นทางเดินเรือแห่งนี้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริการายงานว่าจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 4,449 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 2,061 รายซึ่งยอดผู้เสียชีวิตยังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกเมื่อปีพุทธศักราช 2,557 ถึง 2,559 เกือบ3เท่านอกจากนี้ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในดีอาร์คองโกถือเป็นการระบาดที่มีการแพร่เชื้อจากสัตว์สู่คนครั้งใหม่ซึ่งไม่มีส่วนเชื่อมโยงกับการระบาดในอดีตขณะที่ในเวลานี้ยังไม่มีวัคซีนและการรักษาเฉพาะสำหรับเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ดังกล่าวองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเปิดเผยว่าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นเดือนกรกฎาคมที่ร้อนที่สุดเป็นอันดับที่2ในประวัติศาสตร์โดยมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนยุคอุตสาหกรรมช่วงปีพุทธศักราช2393ถึง2443อยู่ที่ 1.47 องศาเซลเซียสส่งผลให้ซีกโลกเหนือเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงภัยแล้งยาวนานและเหตุไฟป่าขณะเดียวกันภูมิภาคอื่นๆต้องเผชิญกับฝนตกหนักและน้ำท่วมใหญ่นายจอห์นเคนเนดีหัวหน้าฝ่ายข้อมูลสภาพอากาศขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาคือผลกระทบรวมกันของภาวะโลกร้อนในระยะยาวกับรูปแบบที่เกิดขึ้นต่อเนื่องของระบบอากาศที่ความกดอากาศสูงซึ่งเชื่อมโยงกับอุณหภูมิสูงและสภาพอากาศแห้งแล้งเกิดขึ้นสลับกับระบบความกดอากาศต่ำที่นำพาสภาพอากาศเย็นและชื้นกว่าเข้ามาซึ่งแผ่ขยายไปทั่วซีกโลกเหนือต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior ระดับ J30 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนามที่2ที่ ALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีรอบแบ่งกลุ่มวันสุดท้าย

0: เพศหญิงเดียวกลุ่ม F จินนิพาตราชูวนิชหวดเอาชนะโคอี้เยื่อซินหูจากแคนาดา2-0เซต6-2และ6-4ทำให้จินนิพามีผลงานชนะ3แมตช์รวดผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม D วีรวิทย์กำพุทธแชมป์ J30 นนทบุรีสนามแรกเอาชนะณภัทรพัฒนะเลิศพันธ์2-0เซต6-4และ6-2ทำให้ชนะ3แมตช์รวดผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปในขณะที่ณภัทรชนะ2แพ้1แมตช์ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ศึกเทนนิสอาชีพหญิง WTA 1000รายการซินซินเนติโอเพ่นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบแรกลาลานาทาราฤดีประเดิมฟอร์มแกร่งเอาชนะเอเมอร์สันโจนจากออสเตรเลียไป2-0เซต7-5และ7-5ด้านมนัญชยาสว่างแก้วเอาชนะวิกตอเรียฮิเมเนสคาซินเซวาจากอันดอร่าไป2-0เซต6-3และ6-3สำหรับการแข่งขันในรอบคัดเลือกรอบ2ลาลานาและมนัญชยาจะต้องดวลกันเองเพื่อแย่งชิงตั๋วผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอต่อไปการแข่งขันวิ่ง12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026หรือ Run for Mom ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ระยะ10กิโลเมตรหญิงณัฐประภัสสีขำกุลนักวิ่งวัย13ปีจากจันทบุรีดีกรีแชมป์รายการใหญ่ Amazing Thailand บุรีรัมย์มาราธอนทำสถิติ40นาทีคว้าแชมป์คนไทยวิ่ง12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026ไปครองได้สำเร็จส่วนแชมป์ระยะ10กิโลเมตรชายเป็นของอดิศรชูทองที่ทำเวลาไป35นาที56วินาทีขณะที่ประเภทฮาล์ฟมาราธอนชายอนุชาพาดาเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา1ชั่วโมง15นาที37วินาทีคว้าแชมป์ประเภทฮาล์ฟมาราธอนชายไปครองและแชมป์ฮาล์ฟมาราธอนหญิงเป็นของอ่อนอนงวงศรที่ทำเวลาไป1ชั่วโมง28นาที43วินาทีทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิไปยังเมืองคูดุสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการ4การดีเมอร์เดก้าคัพ2026ระหว่างวันที่14ถึง23สิงหาคมนี้ธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่าทุกคนในทีมถือว่ามีความพร้อมที่ดีแต่ต้องยอมรับว่าเป็นแคมป์แรกของหลายๆคนในนามทีมชาติเพราะเด็กรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ขึ้นมาทดแทนรุ่นที่แล้วการไปอุ่นเครื่องครั้งนี้ทุกคนจะได้โชว์ศักยภาพของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเพราะหลายคนยังไม่เคยแข่งขันในระดับนานาชาติจึงนับเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เรียนรู้จากสนามจริงและมีเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าแชมป์มาครองให้ได
1: ้เด็กชุดนี้หลายๆคนยังไม่เคยแข่งขันในระดับนานาชาติซึ่งจะเป็นเกมที่เราทุกคนสามารถจะได้เรียนรู้จากเกมจริงๆนะซึ่งประโยชน์สูงสุดก็น่าจะเป็นเรื่องของการความเข้าใจเกมหรือการเล่นในนามทีมชาติของตัวน้องๆเองเป้าหมายสูงสุดก็น่าจะต้องอยากเป็นแชมป์ในรายการนี้ค่ะ
0: สำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมอร์เดก้าคัพ2026ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 อยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับสิงคโปร์จอร์แดนและอินโดนีเซีย B โดยจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อหาทีมแชมป์และรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศโดยนัดแรกทีมชาติไทยจะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซีย B ในวันที่15สิงหาคมนี้เวลา15นาฬิกาที่ซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดุสประเทศอินโดนีเซียสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดประกาศปล่อยตัวอิทธิมนทิพเนตรไปร่วมทัพฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรทีมในระดับ J League 2ด้วยสัญญายืมตัวเพื่อพัฒนาฝีเท้าและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ฟุตบอลอาชีพในประเทศญี่ปุ่นโดยอิทธิมนทิพเนตรเซ็นสัญญาร่วมทัพ BG ปทุมยูไนเต็ดช่วงฤดูกาล2025ถึง2026ก่อนได้รับโอกาสลงสนามทุกรายการไปทั้งหมด5นัดยิง2ประตูนอกจากนี้อิทธิมนยังได้เดินทางไปร่วมฝึกซ้อมกับทางฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรเป็นเวลา3สัปดาห์ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเจ้าตัวทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งในการฝึกซ้อมและเกมอุ่นเครื่องก่อนที่ทั้ง2สโมสรจะบรรลุข้อตกลงในการย้ายไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวเป็นระยะเวลา1ฤดูกาลเพื่อลุยศึก J League 2ฤดูกาล2026ถึง2027ต่อไปภาณิชย์คาดนาครายงาน
2: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆ แล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
3: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
4: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชลธรจัญญาอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเช่นเคยนะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยการประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็เป็นการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและจัดรางวัลนี้ขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดใช้คำว่าพานแว่นฟ้านะคะก็หมายถึงพานที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าใครผิดโดยจิตประภัสสรและเช่นเคยนะคะเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ลมในเดือนเมษาพัดพาไอความร้อนมากระทบผิวสัมผัสกลางแสงแดดจัดยามเที่ยงวันเด็กชายอ่อนปล่อยแขนเสื้อเชิ้ตลายใบไม้ที่พับไว้เหนือข้อศอกลงมายาวคลุมข้อมือดึงหมวกแก๊ปซึ่งเหน็บแลบพ้นขอบกางเกงด้านหลังขึ้นมาสวมเร่งรัดเดินตัดข้ามสะพานผ่านก็สู่เส้นทางด้านหลังวัดดงธรรมลัดเลาะเลี้ยวก็ไปยังเต็นท์ผ้าใบสีแดงชาติอันดารดาษด้วยดอกไม้ธูปเทียนอ่อนทักทายแต่ไหลเด็กชายพุงโตวัยไล่เลี่ยกันซึ่งนั่งหาวปากกว้างอยู่หลังตู้รับบริจาคที่ติดประกาศว่าทำบุญดอกไม้ธูปเทียนชุดละ20บาทเขาจะเงื้อมองผู้คนในโบสถ์ที่หากมีเวลาอาจนับได้เลยว่ามีจำนวนเท่าใดก่อนส่งสายตาเบนไปทางวิหารด้านขวาร่างเล็กร่างใหญ่หัวงอกหัวดำยืนต่อแถวเรียงรายกันยาวราวกับขบวนรถไฟอ่อนยืนอึ้งเพียงนับ1ถึง4แล้วก็รีบรีรถฝีเท้าไปยังบริเวณนั้นให้ทันกับภารกิจที่กำลังจะเริ่มขึ้นป้ายประกาศขนาดใหญ่รอรับวัตถุมงคลจากหลวงพ่อสิทธิ์ต่อแถวที่นี่ติดอยู่ที่ริมรั้วเดิมข้างวิหารอ่อนมุ่งตรงไปด้วยท่าทางมาดมั่นพร้อมเสียงในใจที่ดังกระชั้นขึ้นในห้วงความคิดผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดงานต้องดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยผมจะไม่ยอมให้เกิดความวุ่นวายขึ้นเด็ดขาดครับพ่อผมมั่นใจว่าทำได้แน่นอนเสียงประกาศผ่านไมโครโฟนของชายวัยกลางคนร่างท้วมที่นั่งหลบแดดตัวบวมอยู่บนเก้าอี้เหล็กสีเหลืองซีดข้างทางเข้าวิหารดังแซ่ขึ้นมาต่อแถวกันได้เลยนะครับหลวงพ่อสิทธิ์เกจิอาจารย์ผู้เลื่องชื่อท่านจะมอบวัตถุมงคลให้กับญาติโยมที่มาร่วมบุญวันนี้เป็นวันแรกจำกัดสิทธิ์เพียง100ชิ้นต่อวันเท่านั้นนะครับท่านปลุกเสกขึ้นมาด้วยพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์มากเป็นของขลังของดีใครได้ไปครอบครองก็จะนำมาแต่ความสุขความเจริญแคล้วคลาดปลอดภัยหากพกไว้ติดกายรับรองว่าโรคภัยจะไม่มาแผ่วพานที่เจ็บก็หายเจ็บที่ป่วยก็หายป่วยชายวัยกลางคนคันคอจนต้องคว้าขวดยาแก้ไอมาจิบจากนั้นจึงพูดต่อว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนก็ต้องตั้งอยู่ในกรรมดีและก็สั่งสมบุญมามากพอด้วยนะครับอย่างกระผมอาจจะพลั้งเผลอกระทำผิดศีลธรรมอยู่บ้างบุญก็เลยยังมาไม่ถึงกระผมจึงไม่หายป่วยสักทีลุงเมาเมื่อคืนน่ะคงแอบไปจิบเหล้ามาอีกตามเคยใช่ไหมครับอ่อนแวะมากระเซาผู้ที่มีไมโครโฟนคอเคล้าอยู่ข้างกายด้วยท่าทีสนิทสนมกลมเกลียวเอ็งไม่ต้องมายุ่งกับข้าข้ากำลังทำหน้าที่ของข้าเอ็งไปทำหน้าที่แทนพ่อของเอ็งให้ดีเถอะอย่าให้เกิดเรื่องล่ะเอ้าไปได้แล้วอ่อนยิ้มล้อแล้วก็เร่งเดินหัวเราะอ้อมไปด้านหน้าผู้คนยืนต่อแถวเรียงตัวอยู่ภายในรั้วเหล็กที่ตั้งเป็นคอกเอาไว้ในแนวยาวเสียงของในเมายังกระจายเข้ารูหูผ่านดังเครื่องขยายเสียงรุ่นปู่ของขลังของดีเก็บรักษาไว้อีกไม่กี่ปีก็จะมีราคาค่างวดแพงขึ้นเป็นหลายสิบเท่าเลยนะครับจะหาซื้อจากที่ไหนก็ไม่ได้อีกแล้วมีแค่200ชิ้นในโลกเท่านั้นเพียงทำบุญคนละ 2,000 บาททุกท่านก็จะได้รับวัตถุมงคลกลับบ้านไปรีบหน่อยนะครับหลวงพ่อท่านฉันเพลเสร็จแล้วอ้อแต่ก็อย่าลืมอยู่ในความสงบด้วยนะครับทุกท่านที่เคยมาก็คงจะทราบดีว่าหลวงพ่อท่านไม่ชอบความวุ่นวายหากมีเรื่องมีราวทะเลาะเบาะแว้งกันจนเสียงดังเข้าไปถึงกุฏิรับรองว่าทุกอย่างเป็นอันยุติขอให้เข้าใจตรงกันด้วยนะครับเราจะไม่มีการแจกบัตรคิวใครมาก่อนต่อแถวก่อนขอให้ทุกคนอยู่ในระเบียบด้วยนะครับ

ุกอย่างดำเนินไปตามคันลองอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในหลายสถานที่ซึ่งมักจะมีการยื้อแย่งพลวันจนเลื่อนชั้นเป็นข่าวดังมาแล้วลูกศิษย์ลูกหาต่างรู้ดีว่าหลวงพ่อศิษย์เป็นพระที่พูดจริงทำจริงเคยมีคนไม่เคารพกฎเกณฑ์คิดท้าทายจนทางกรรมการวัดต้องมอบหมายหน้าที่ให้บิดาของอ่อนเข้ามาดูแลแต่มาระยะหลังนี้ผู้คุมคิวสุขภาพไม่ดีนักจึงมักจะโยนความรับผิดชอบไว้ในมือของลูกชายคนเดียวสตรีสูงวัยที่ใช้ร่มคันยาวต่างไม้เท้าเดินกระย่องกระแย่งเข้าไปข้างวิหารบริเวณร่องรอยต่อของแผงเหล็กที่กั้นเป็นทางเดินเชื่อมเสร็จสับไปยังกุฏิไม่ลับของหลวงพ่อศิษย์หล่อนพยายามแทรกตัวเข้าไปแต่คนที่ยืนต่อคิวอยู่ด้านในกลับพยายามดันร่างของหล่อนให้ถอยห่างออกมาเขาชักสีหน้าราวกับสตรีรุ่นป้าเป็นของเน่าเหม็นหน้าขยะแขยงที่ไม่อยากจะเข้าใกล้แม้แต่ปลายเล็บเด็กคุมคิวหน้าใหม่ไฟแรงอย่างอ่อนรีบปรีเขาห้ามปรามแต่สตรีรุ่นป้าก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะยอมถอยร่นตนเองออกมาป้าครับป้ารู้ไหมว่าป้ากำลังจะสร้างปัญหาให้กับทุกคนอ่อนดึงรั้งมือสตรีสูงวัยร่างอวบออกมาด้วยท่าทางละมุนเพียงเพื่อให้หล่อนยินยอมด้วยท่าทีละม่อมขอร้องนะลูกเอ้ยป้าเนี่ยเลือดลมไม่ค่อยจะดีถ้ายืนต่อคิวนานๆป้าก็คงจะต้องเป็นลมไปก่อนแน่ๆที่ดั้นด้นมาถึงที่นี่เพราะว่าป้านับถือท่านอยากได้ของศักดิ์สิทธิ์ไปให้หลานสาวที่ป่วยจะได้หายเจ็บหายไข้กับเขาสักทีเนี่ยก็ทิ้งหลานไว้คนเดียวถ้าเสร็จธุระเร็วก็คงกลับไปทันป้อนข้าวเย็นพอดีถ้ากลับไม่ทันหลานสาวป้าคงจะร้องงองแงหน้าดูเจ้าปุ้มเนี่ยเพิ่งจะ6ขวบกว่าเองป้าทิ้งมานานก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันนึกว่าสงสารคนแก่เถอะนะลุงนะสตรีร่างอวบยกมือขึ้นพนมตรงร่องอกวิงวอนเสียงสั่นเครือดวงตาพร่าพรายด้วยหยาดน้ำอย่างฉับพลันเป็นหนึ่งนักแสดงในฝันที่เรียกน้ำตาได้ดั่งใจตนอ่อนยืนลังเลอยู่เพียงชั่วครู่มิใช่ชั่วยามก่อนกระซิบเอ่ยขานข้างหูให้สตรีรุ่นป้าเดินตามต้อยๆไปยังประตูข้างชั้นในของกุฏิใหญ่ที่เปิดแง้มง้างค้างบานอยู่เขาบอกกลุ่มคนที่ทยอยเข้ามาทางประตูหน้าชั้นในว่าเขาพาสตรีสูงวัยออกไปเข้าห้องน้ำแล้วกลับมาทุกคนจะได้เข้าใจว่าหล่อนต่อคิวเข้ามาก่อนหน้าพวกเขาไม่มีความสงสัยใครรู้ในหมู่ชนไม่มีข้อกังขาให้สับสนข้องใจเพราะว่าบุคคลที่เอ่ยออกมาก็คือผู้กุมอำนาจในสถานการณ์ที่ผมยอมช่วยเนี่ยก็เพราะว่าเห็นใจแล้วก็สงสารหลานป้านะครับแต่ว่าป้าต้องสัญญากับผมเนาะว่าห้ามบอกใครเด็ดขาดไม่อย่างนั้นนะผมจะโดนตำหนิได้ว่าบกพร่องในหน้าที่เด็กชายอ่อนยังคงใจอ่อนสมกับชื่อเรียงนามที่บิดาขานเรียกจ้าป้าสัญญาว่าจะไม่บอกใครแม้แต่คนเดียวขอบใจมากขอให้เจริญเจริญนะลูกสตรีสูงวัยยื่นธนบัตรสีแดงที่ม้วนไว้คล้ายมนบุรีส่งให้อ่อนรีบยัดใส่กระเป๋ากางเกงหลังตีหน้าใส่ซื่อเดินกลับออกมาสตรีร่างอวบแก้มอิ่มจึงแย้มยิ้มหยดย้อยเมื่อทุกอย่างเคลื่อนคล้อยสมความมุ่งมาตรปรารถนาแต่ว่าสตรีสูงวัยอีกนางกลับถูกอ่อนห่วงห้ามไม่ให้เข้าไปอีกหลายสิบชีวิตที่ต่อคิวอยู่เบื้องหน้าบานประตูก็เฉกเช่นกันหากนับไล่ตามปริมาณผู้คนสตรีสูงวัยร่างผอมน่าจะมีลำดับที่100ห้อยท้ายพอดีแต่เจ้าตัวคงไม่รู้ว่าเกิดอะไรไม่ชอบกลแต่สีหน้าบนผิวพันเริ่มตกกระที่แสดงความสิ้นหวังรำไรทำให้เด็กชายผู้รู้อยู่แก่ใจชะงักไปชั่วคำหนึ่งก่อนรำพึงเบาๆแล้วปลอบจิตตนเองว่าถ้าเราปล่อยให้ป้าคนอ้วนก่อเรื่องวุ่นวายต้องมีคนผิดหวังกลับไปมากกว่า1คนแน่นอนรวมทั้งป้าคนผอมนี้ด้วยแล้วหน้าที่ของเราก็ต้องบกพร่องดีไม่ดีพ่ออาจจะถูกตำหนิด้วยอีกคนนึงพ่อเคยสอนว่าต้องคำนึงถึงประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เป็นสำคัญให้ป้าคนผอมผิดหวังคนเดียวก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วแกคงไม่เดือดร้อนสักเท่าไหร่
ถ้าอยากได้พรุ่งนี้ก็แค่มาเข้าแถวใหม่ให้เร็วกว่าเดิมอีกสักนิดคงไม่มีใครตำหนิเราหรอกนอกจากป้าคุณอ้วนจะไปบอกใครแต่แกก็คงไม่ทำแบบนั้นเพราะแกก็จะกลายเป็นคนผิดไปด้วยเราจะต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัดสินใจไปแล้วเงินทองเราก็ไม่ได้คิดเรียกร้องซะหน่อยแต่ว่าแกให้มาแล้วเราก็รับไว้เท่านั้นเอง

อ่อนหารู้ไปไกลกว่านั้นไม่หลังเข็มนาฬิกาเดินหน้าไปในไม่กี่ชั่วโมงป้าขนอ้วนที่เขาเอ่ยถึงกลับไปนั่งแก้มปรีอยู่ในบ้านหลังใหญ่ยืดอกอันอวบอิ่มก็ยิ้มใจภาคภูมิในมารยาหญิงแก่ที่ล่อหลอกเด็กชายจนเชื่อแน่สนิทใจไม่คิดระแวงคลางแคลงกังขาขณะที่ป้าคนผอมที่อ่อนคิดคำนึงกลับจ่อมจมอยู่กับบึงบ่อน้ำตาภายในห้องนอนของบ้านไม้หลังน้อยปลายซอยหลังจากถูกสามีทำร้ายจนหน้าปูดแก้มช้ำเพียงเพราะว่าไม่ได้นำของขลังกลับบ้านตามคำสั่งสถานของชายผู้บ้าอำนาจทั้งที่ป้าผู้ลำบากมีสิทธิ์พึงได้ในสิ่งนั้นครั้นดวงอาทิตย์สาดแสงแรงกล้าอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นผู้คุมคิวกับกลายโฉมเป็นเด็กชายพุงโตอ่อนรู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัวจนต้องขอหลบแดดแผดรัวไปนั่งขายดอกบัวแล้วก็ทูบเทียนสลับเปลี่ยนให้เสาทำหน้าที่แทนเด็กชายพุงโตยืนไหล่ตั้งมาดแมนเต็มอกเต็มใจกับอำนาจหน้าที่ใหม่ซึ่งใช้ไหลกว่าการนั่งเป็นเด็กขายของแบบวันๆหากเกิดเหตุการณ์สงบราบเรียบเยี่ยงทะเลไร้คลื่นลมแรงก็เท่ากับว่าความสามารถที่แอบแฝงของเสาไม่ได้อ่อนด้อยไปกว่าอ่อนเพื่อนเกลอเหตุการณ์ยังคงดำเนินไปเช่นวันวานจนสตรีร่างผอมที่เสาไม่เคยพบหน้านางพยายามเดินเบียดเข้าไปทางช่องว่างของแผงเหล็กเสามองดูก็รู้เจตนาจึงไม่รอช้าที่จะขยับกายรีบดึงมือห้ามอีกฝ่ายในทันใดป้าเข้ามาทำอะไรตรงนี้ครับเสามองด้วยแววตาเหมือนรู้ทันคือป้าเนี่ยชื่อประบัวนะหลานป้าแค่อยากจะเข้าไปรับของขลังบ้างนางบัวบอกไม่เต็มเสียงอันหลอกลวงที่เตรียมเอ่ยเพิ่มเติมเสริมแต่งแต่ว่าป้าต้องไปต่อคิวด้านหลังนะครับเราไม่ได้ทำเสียงข่มหากยิ้มย่นยั่วจนนางบัวกล้าพอที่จะพูดจาต่อรองว่าหลานชายจ๊ะขอแทรกเข้าไปหน่อยได้ไหมแข้งขาป้าไม่ค่อยจะดีหรอกปวดเขาก็ปวดปวดหลังก็ปวดถือว่าป้าขอร้องแล้วกันนะหลานชายป้าน่ะอยากได้ของครั้งแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นเองลุงสั่งให้ป้ามาต่อคิวให้ได้เขาบ้าอำนาจมากถ้าไม่ได้กลับไปแล้วก็ป้าต้องโดนตบตีอีกแน่ๆนางบัวขอร้องเสียงเศร้าคลุกเคล้าน้ำตาที่เริ่มรินไหลมาตามร่องแก้มหิวเหี่ยวโถอุบายตื้นป้าคิดว่าผมไม่รู้เท่าทันเรื่องไงอ่ะดีนะที่เมื่อวานน่ะลุงเมาแอบมากระซิบว่ามีป้าคนหนึ่งใช้แผนแบบนี้แหละแต่ว่าไอ้อ่อนน่ะมันรู้ไม่ทันและลุงเมาแกขี้เกียจเข้าไปยุ่งด้วยเชาะหยิบป้ามาหาภัยอย่ามาหลอกคนอย่างไอ้เสาให้ยากเลยเจ้าเสาบ่นพึมพำพร้อมเหลือบมองรอยแดงช้ำที่ไม่ได้ปกปิดบนแก้มขวากับรอยปูดโปนที่จงใจเผยบนหน้าผากด้านเดียวกันของสตรีรุ่นป้าก่อนที่จะวางท่าเหยียดยันกับร่องรอยจอมปลอมแห่งความเจ็บปวดในความคิดยิ่งยวดของตนหลานชายช่วยป้าหน่อยนะกว่าจะต่อรถต่อเรือมาถึงที่นี่ป้าก็แทบจะไม่ไหวอยู่แล้วคงไม่มีเรี่ยวแรงยืนต่อคิวที่ยาวเป็นหางว่าวแบบนี้หรอกนึกว่าช่วยคนแก่เอาบุญสักคนได้ไหมหลานไม่ได้หรอกป้ากฎก็ต้องเป็นกฎถ้าผมยอมให้ป้าแซงคิวแล้วคนอื่นๆที่ต่อคิวอยู่ด้านหลังเขาจะว่ายังไงล่ะครับทุกคนที่มาเข้าคิวต่างก็อยากได้ของขลังเหมือนกันทั้งนั้นถึงแม้ว่าป้าจะมีเหตุผลหรือว่าทุกข์ร้อนเรื่องอะไรมันก็เป็นเรื่องของป้าคนเดียวไม่เกี่ยวอะไรกับผมหน้าที่ของผมก็คือรักษากฎกติกาที่มีอยู่ให้ดีที่สุดเท่านั้นผมว่านะป้าไปยืนต่อคิวด้านหลังน่าจะดีกว่านะครับโถหลานชายอย่าใจร้ายนักเลยไหนเขาบอกกันมาว่าผู้คุมที่เนี่ยใจดีมีเมตตาไม่ใช่เหรอช่วยป้าหน่อยเถอะนะครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นแหละนางบัวเริ่มลุกอ้อนยอมผ่อนปรนขยับย้ายร่างออกมาตามที่เสาบอกแต่ยังไม่ไวฉุดลากเด็กชายพุงโตให้เดินออกไปด้วยผมก็บอกแล้วไงครับป้าว่าไม่ได้ไม่ได้จริงๆผมขอร้องให้ป้าช่วยปฏิบัติตามกฎด้วยนะครับคนอื่นจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนไปด้วยสาวบังคับตัวเองให้พูดจาเฉกสุภาพบุรุษ
พยายามสะบัดข้อมือจนหลุดจากการกอดเกี่ยวกุมของอีกฝ่ายให้ป้าลัดคิ้วแค่คนเดียวอ่ะคงไม่มีใครเดือดร้อนหรอกนะนางบัวยังดื้อตื้อครองโลกผมพูดกับป้าดีๆแล้วนะครับถ้าป้าไม่ยอมอ่ะผมคงต้องลากตัวป้าออกไปเดี๋ยวนี้เจ้าก็ซิบข้างหูสตรีรุ่นป้าด้วยน้ำเสียงจริงจังตั้งใจบีบกระชับมั่นที่ข้อมือนั้นจนการหมุนเวียนวนของเส้นเลือดนางติดขัดเหมือนถูกตัดกั้นเส้นทางชั่วคราวเจ้ากระทำจนสาแก่อารมณ์จึงยอมผ่อนปลนแรงป้าขอโทษนะนางบัวเกรงกลัวจนลนลานแล้วก็ร้อนรนรีบก้มหน้าก้มตาเดินอย่างหมดท่าบางหน้ากลับไปต่อคิวที่ด้านหลังจนเผลอพลั้งสะดุดพื้นหน้าขมำส่วนเซจนไปนั่งขาถ่างบนทางซีเมนต์คนแบบนี้พูดดีด้วยแล้วได้ใจต้องใช้แม่แข็งถึงจะได้ผลเด็กชายปล่อยให้นางบัวขยับขยื่นเลื่อนร่างลุกขึ้นเองเขามองตามกายผอมเกรงที่เดินกระเพกหน้าเหยเกไปยังท้ายแถวด้วยสายตาที่มองเหลดูแคลนท่ามกลางความหงแหนสิทธิ์ของหลายสิบผู้ในตาทว่าไม่มีใครสักคนที่ใจอาถานพอที่จะออกมาจากแถวเข้ามาช่วยพยุงทุกคนรับรู้อารมณ์ปรุงแต่งตรงกันว่าผู้คุมคิวย่อมมีอำนาจจัดการทุกอย่างหากใครยุ่งเกี่ยวอาจจะต้องอันตรธานจากแถวโดยไม่ทราบสาเหตุประโยชน์ตนคงจะสำคัญกว่าประโยชน์ท่านเสียแล้วต่างคนจึงต่างพร้อมใจยึดแนวคติที่ว่าพูดไปสองไพ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทอง

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าใครผิดโดยจิตประภัสสรยังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะพบกันในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เอาเอาถอยไปหน่อยเห็นไม่ชัดอ่ะ
5: เห็นไหมคะ
4: ถอยอีกนิดนึง
5: เห็นหรือยังคะ
4: อีกนิดนึงได้ไหมอ่ะ
5: โหมองการไกลเชียวนะคะอายุที่มากขึ้นมาพร้อมกับปัญหาความเสื่อมของดวงตามายืดเวลาดวงตาสุขภาพดีด้วยการมันสังเกตอาการผิดปกติรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สวมแว่นตากันแดดไม่อยู่กลางแจ้งและตรวจสุขภาพดวงตาเป็นประจำทุกปี
6: ใส่ใจดูแลรักษาดวงตาเพื่อมองดูโลกอันสดใสไปอีกนาน
7: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมมือ4จังหวัดเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: 12สิงหาคมอีก1วันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
11: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
12: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
9: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต16ชัยนาทหารือร่วมกับ4จังหวัดเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้ง
13: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต16ชัยนาทเพื่อเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและตรวจความพร้อมแผนรับมืออุทกภัยและภัยแล้งร่วมกับผู้แทน4จังหวัดได้แก่จังหวัดชัยนาทลพบุรีสิงห์บุรีและอุทัยธานีโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมเชิงรุกอย่างต่อเนื่องและเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าทั้งด้านกำลังคนเครื่องจักรอุปกรณ์รวมถึงการบริหารจัดการน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของการประปาเพื่อรับมือสภาวะอากาศผันผวนจากเอลนิโญและกำชับให้มีการอัปเดตข้อมูลสภาพอากาศและระดับน้ำแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างทันท่วงทีเพื่อให้เตรียมตัววางแผนเดินทางได้ปลอดภัยพร้อมย้ำว่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตต้องทำหน้าที่เป็นกำลังสนับสนุนที่พร้อมเคลื่อนย้ายเครื่องจักรสิ่งของและทรัพยากรไปช่วยเหลือพื้นที่ใกล้เคียงต่างจังหวัดหรือระดับภูมิภาคได้ทันทีตามแนวคิดการทำงานแบบเครือข่ายเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
9: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษติดตามโครงการ1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพกำชับมาตรการด้านความปลอดภัยยกระดับคุณภาพครูและผู้เรียน
14: นายพิเชษฐ์โคภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษติดตามการขับเคลื่อนโครงการ1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพเพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยได้มอบนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำชับสถานศึกษาให้ความสำคัญกับความปลอดภัยดูแลคุณภาพการศึกษาครูและนักเรียนอย่างรอบด้านรวมถึงบริหารงบประมาณอย่างเหมาะสมพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากครูเพื่อร่วมกันแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมระบุว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจริงมุ่งสร้างผู้เรียนให้มีทั้งความรู้และคุณธรรมทั้งนี้ได้ชื่นชมผู้บริหารครูและทุกภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อนการศึกษาอย่างต่อเนื่องพร้อมย้ำแนวทาง All for Education ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและเติบโตได้เต็มศักยภาพจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
9: ประชาชนเข้าร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีที่ Impact เมืองทองธานีอย่างคึกคักยอดขายรวม4วันกว่า310ล้านบาท
15: บรรยากาศวันที่5ของการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ยังคงเป็นไปอย่างคึกคักโดยในวันนี้มีประชาชนเดินทางเข้าร่วมงานมากกว่า 5,000 คนส่วนใหญ่มากับคุณแม่และสมาชิกในครอบครัวส่งผลให้4วันที่ผ่านมามีเงินสะพัดจากการจับจ่ายใช้สอยภายในงานกว่า310ล้านบาทโดยโซนที่ได้รับความนิยมสูงสุด5ลำดับแรกได้แก่โอท็อป5ประเภทโอท็อปชวนชิมศิลปินโอท็อปภาคีเครือข่ายและโอท็อปพรีเมียมจังหวัดที่มีรายได้สูงสุด5ลำดับแรกได้แก่จังหวัดสุรินทร์จันทบุรีขอนแก่นเชียงใหม่และสมุทรปราการสำหรับงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีจะจัดขึ้นถึงวันที่16สิงหาคมนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานเพื่อให้กำลังใจผู้ผลิตผู้ประกอบการและร่วมเลือกซื้อชมช็อปชิมเช็คอินผลิตภัณฑ์โอท็อปได้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณ Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนันทิกากิตตาโลรายงาน
9: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

สวัสดีค่ะเรากลับมาพบกันในรายการสาระสารพันค่ะวันนี้12สิงหาคม2569วันแม่แห่งชาติค่ะเป็นวันหยุดราชการเชื่อว่าบรรยากาศสำหรับวันนี้หลายๆครอบครัวก็เป็นการอยู่กันครอบครัวซึ่งก็น่าจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับคุณแม่ในทุกๆบ้านทุกๆครอบครัวก็ให้มีบรรยากาศแบบนี้เป็นประจำแบบนี้นะคะไม่ใช่แม้แต่แค่เฉพาะจะเป็นวันแม่แห่งชาติเท่านั้นแต่ในทุกๆวันนะคะก็ขอให้มีบรรยากาศแห่งความเรียกว่าความสุขแห่งครอบครัวแบบนี้ไปกันตลอดในทุกๆครอบครัวค่ะสำหรับวันนี้ค่ะในช่วงแรกมาพูดคุยกันถึงเรื่องของผู้เรียนสายอาชีพซึ่งต้องบอกว่าโอ้ผู้เรียนสายอาชีพอนาคตสดใสแน่นอนค่ะหลังที่รัฐบาลค่ะมีการยกระดับอาชีวะไทยก็มีการตั้งเป้าค่ะว่าจะเพิ่มนักเรียนสายอาชีพให้55%แล้วก็จะปั้นแรงงานทางทักษะเนี่ยทักษะวิชาชีพชั้นสูงสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้วยโดยในเรื่องนี้ทางด้านของร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสรวยกรค่ะท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้เปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลขณะนี้ให้ความสำคัญกับการที่ยกระดับการอาชีวศึกษาไทยโดยมุ่งผลักดันระบบการเรียนรู้ค่ะให้เชื่อมโยงกับโลกของการทำงานเพื่อที่จะเป็นการสร้างแรงงานที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมด้วยและตลาดแรงงานในยุคใหม่ด้วยภายใต้แนวคิดที่ว่าอาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักค่ะและเป็นแนวทางสำคัญที่ช่วยสร้างทั้งโอกาสรายได้และความมั่นคงให้กับผู้เรียนทั้งนี้รัฐบาลจะเดินหน้าปรับโครงสร้างสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวะและสายสามัญให้เข้าใกล้กับตัวเลข45:55ก็คือจำนวนผู้เรียนสายสามัญ 45% และสายอาชีวะศึกษา 55% จากเดิมค่ะสัดส่วนเดิมนั้นจะเป็นที่70:30นะคะทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างการผลิตบุคลากรสายวิชาการกับสายอาชีพค่ะและรวมถึงการผลิตแรงงานที่มีทักษะสูงซึ่งก็จะให้ตรงกับความต้องการของตลาดเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้นด้วยนอกจากนี้ค่ะทางรัฐบาลเองก็ถือว่าให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบอาชีวศึกษาทวิภาคีโดยตอนนี้ค่ะส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษากับภาคเอกชนเพื่อกำหนดมาตรฐานสมรรถนะร่วมกันในสาขาเป้าหมายอย่างเช่นยานยนต์ไฟฟ้าระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ดิจิทัลค่ะอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเซมิคอนดักเตอร์และพลังงานสะอาดค่ะเพื่อให้ผู้เรียนได้มีทักษะตรงกับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตรวมทั้งจะผลักดันให้ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาปรับบทบาทเป็นผู้นำด้านทุนมนุษย์สามารถที่จะวิเคราะห์แนวโน้มตลาดแรงงานและสร้างเครือข่ายกับภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยสายอาชีวะก็จะมีทางด้านของสายพาณิชยกรรมมีทางด้านของเทคนิคนะคะอย่างพาณิชยกรรมเนี่ยเขาก็จะมีทางด้านของการบัญชีการตลาดนะคะมีการท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้ก็เข้ามาเสริมเพื่อที่จะตอบรับทางด้านของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็ยังมีอีกหลายสาขาที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆณปัจจุบันส่วนด้านของเทคนิคก็จะมีทางด้านของช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์มีช่างยนต์นะคะแล้วก็มีช่างอุตสาหกรรมโรงงานประมาณนี้ซึ่งต้องบอกว่าตลาดค่อนข้างที่จะต้องการแรงงานที่มีทักษะวิชาชีพทางด้านนี้สูงมากพอสมควรนะอ่ะต่อไปสายอาชีวะนี้ถือว่าไม่ใช่ทางเลือกแล้วนะต่อไปจะเป็นทางหลักเลยเพราะว่าเข้าไปผลักดันหนุนทางด้านของธุรกิจของสำหรับประเทศไทยให้เติบโตมากยิ่งขึ้นจริงๆค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เกิดขึ้นไปเมื่อเร็วๆนี้ซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะท่านได้ระบุนะคะว่าความสำเร็จของโครงการออกกำลังกาย
74วัน74ล้านแคลอรี่ตามโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อการพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบหรือ74พรรษาเกิดเป้าหมายค่ะแคลอรี่สะสม2เท่ามีการเน้นย้ำนะคะแค่ขยับเท่ากับออกกำลัง

วัยขยับร่างกายแล้วก็ออกกำลังกายและที่ผ่านมาประชาชนนั้นเริ่มนิยมที่จะออกกำลังกายมากขึ้นค่ะขณะที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดก็มีมากขึ้นซึ่งรัฐบาลกระทรวงสาธารณสุขเองและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยกรมพละศึกษาจึงได้ร่วมกับทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.รวมทั้งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้จับมือกันค่ะกระตุ้นต่อเนื่องให้ทุกคนนั้นหันมาออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและป้องกันการเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCD ที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุดค่ะพร้อมเน้นย้ำว่าแค่ขยับก็เท่ากับออกกำลังกายแล้วไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์ที่มีราคาแพงสำหรับโครงการดังกล่าวนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จเพราะว่าจากเดิมที่ต้องการเก็บแค่แคลอรี่ทั้งหมดนะคะ74 ล้านแคลอรี่แต่ว่าปัจจุบันมีตัวเลขเกินเป้าหมายสูงถึง153 ล้านแคลอรี่แล้วซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าโครงการจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการนับแคลอรี่แต่ต่อไปต้องทำงานในเชิงรุกค่ะเพื่อให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องจึงขอให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนร่วมกันส่งเสริมให้พนักงานและเจ้าหน้าที่หน่วยงานร่วมกันส่งเสริมทั้งนั้นของการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเข้าสู่ช่วงที่2กับสาระสารพันในคืนนี้ค่ะ

ช่วงที่2สำหรับสารสารพันกันในวันนี้ค่ะมีเรื่องราวของไข้เลือดออกภัยร้ายจากยุงลายมาฝากกับท่านผู้ฟังช่วงนี้เข้าสู่ช่วงหน้าฝนฝนตกเพิ่มมากขึ้นค่ะเราจะป้องกันโรคไข้เลือดออกกันอย่างไรเราจะมาสังเกตอาการดังต่อไปนี้เพราะว่าคุณนั้นอาจเป็นไข้เลือดออกก็เป็นได้มาสังเกตอาการแบบพร้อมๆกันค่ะอย่างแรกเลยดูว่าตัวคุณนั้นมีไข้สูงลอยเกินกว่า2วันมีหน้าแดงปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวเบื่ออาหารหรือเปล่านะคะหากนะคะอาการดูว่าคุณเนี่ยมีอาการเลือดออกอย่างเช่นจุดเลือดออกตามตัวเลือดออกตามไรฟันมีอาการที่ถ่ายเป็นสีดำๆหรือเปล่าแล้วก็ดูว่าอาการของคุณนั้นตับโตปวดท้องอาเจียนกดเจ็บใต้ชายโครงขวาหรือเปล่าแล้วก็มีภาวะช็อกมักเกิดในช่วงที่ไข้ลดมีอาการปวดท้องสลับการกระสับกระส่ายมือเท้าเย็นชีพจรเบาเร็วค่ะความดันก็ต่ำนะถ้าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นการป้องกันโรคไข้เลือดออกนะคะเพียงแค่คุณนั้นป้องกันยุงกัดโดยนอนในมุ้งทายากันยุงค่ะสวมเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงโดยเก็บบ้านให้สะอาดเก็บขยะใส่ถุงก่อนนำไปทิ้งลงถังขยะปิดฝาตุ่มน้ำคว่ำภาชนะและกลบหลุมบ่อที่มีน้ำขังให้ทราย อาเบดนะคะกำจัดยุงลายใส่ไว้ในตุ่มน้ำแล้วก็แหล่งเพาะพันยุงลายตามน้ำต่างๆด้วยนะเพราะว่าก็จะมีการมาแจกแบบนี้กันอยู่ทุกช่วงๆอยู่แล้วนะคะขอบคุณที่มากับกรมควบคุมโรคค่ะเรื่องราวดีๆกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกนะต้องบอกว่าโอ้เป็นสิ่งที่เป็นพาหะนั่นก็คือยุงลายนั่นเองค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะในช่วงที่2สำหรับวันนี้ชวนท่านผู้ฟังไปเที่ยวที่จังหวัดระนองเพราะว่าเขาเปิดมิติใหม่เรื่องของการท่องเที่ยวนั่งรถ2แถวไม้ไปล่องแพห่วงยางกลางสายน้ำที่กำพวนชวนสัมผัสเสน่ห์เมืองรองที่ต้องมาเยือนนะคะเพราะว่าตอนนี้ทางจังหวัดระนองเขาจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่นั่งรถ2แถวไม้ซึ่งเป็นเอกลักษณ์คู่เมืองระนองค่ะเดินทางสู่ตำบลกำพวนอำเภอสุขสำราญเพื่อร่วมกิจกรรมล่องแพห่วงยางสัมผัสธรรมชาติแล้วก็วิถีชุมชนท่ามกลางสายน้ำที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวและเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ซึ่งการล่องแพห่วงยางที่ตำบลกำพวนนั้นถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดจังหวัดระนองนั้นจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวรวมเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวในมิติใหม่ค่ะนั่งรถสองแถวไม้ชมวิถีเมืองระนองก่อนที่จะไปล่องแพห่วงยางไปตามสายน้ำที่อบล้อมด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์เพื่อสัมผัสอีกหนึ่งนะคะเส้นทางการท่องเที่ยวคุณภาพที่พร้อมสร้างความประทับใจและร่วมการประกาศให้ทุกคนได้รู้จักจังหวัดระนองในฐานะเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์และประสบการณ์อันน่าจดจำค่ะนี่คือเรื่องราวค่ะในช่วงที่2กับสาระสารพันเราพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้าเป็นช่วงสุดท้ายกับทางรายการสาระสารพันสำหรับวันนี้ค่ะ

ข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันสำหรับวันนี้ค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีการแสดงครั้งนี้ค่ะจึงไม่ได้เป็นเพียงมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงหากยังเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงให้ความสำคัญแก่การทำรงศิลปะโขนในทุกมิติเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงช่างศิลป์ไทยอันประณีตให้กลับมามีชีวิตและเปล่งประกายอีกครั้งสีดากำลังจะเปิดม่านอีกครั้งค่ะเตรียมพบกับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนำเสนอในชื่อตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามของรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และงานช่างศิลป์ที่ประณีตในทุกองค์ประกอบค่ะสำหรับการเปิดจัดจำหน่ายบัตรค่ะวันนี้เริ่มจัดจำหน่ายบัตรเป็นวันแรกค่ะ12สิงหาคม2569ผ่านไทยทิเก็ตเมเจอร์และ www.thaiticketmajor.com นะคะก็สามารถเข้าไปจองบัตรกันได้สำรองที่นั่งกันได้ซึ่งวันนี้เปิดให้สำรองที่นั่งเป็นวันแรก12สิงหาคม2569นะคะสำหรับในช่วงของการจัดการแสดงค่ะจะทำการจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปสำรองที่นั่งได้นะคะที่ Thai Ticket Major ทุกสาขาหรือจะไปที่ www.thaiticketmajor.com ก็ได้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้สาระสารพันเวลาหมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่ในวันพุธหน้ากับดิฉันเชนันแก้วกล่ำส่วนวันศุกร์ค่ะติดตามคุณจิตินันตั้งประเสริฐกับอาจารย์ชราวุธทองศรีคำเช่นเคยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมอนามัยรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนื่องในสัปดาห์นมแม่โลกและวันแม่แห่งชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่12สิงหาประชานพคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
1: กรมอนามัยรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนื่องในสัปดาห์นมแม่โลกและวันแม่แห่งชาติชวนทำความรู้จักพระราชบัญญัตินมผงช่วยปกป้องทารกจากการตลาดและโฆษณา
7: แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่ากรมอนามัยและภาคีเครือข่ายร่วมรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนื่องในสัปดาห์นมแม่โลกและวันแม่แห่งชาติปี2569โดยองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ทารกได้รับนมแม่อย่างเดียวในช่วง6เดือนแรกและกินนมแม่ต่อเนื่องควบคู่กับอาหารตามวัยจนถึงอายุ2ปีหรือนานกว่านั้นเนื่องจากช่วยเสริมภูมิคุ้มกันการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางสมองทั้งนี้ผลสำรวจอนามัยโพกลุ่มตัวอย่าง874คนพบว่ามีเพียงร้อยละ 21.74 ที่เข้าใจสาระสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กพุทธศักราช2560หรือพรบ.นมผงอย่างชัดเจนขณะที่ร้อยละ 76.54 เข้าใจถูกต้องว่ากฎหมายมีเป้าหมายคุ้มครองเด็กจากอิทธิพลทางการตลาดลดการโฆษณาที่อาจทำให้เข้าใจผิดและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นอกจากนี้ร้อยละ 57.44 มองว่ากฎหมายส่งผลดีต่อสุขภาพเด็กและครอบครัวและกว่าร้อยละ 73 เห็นว่าโฆษณามีผลต่อการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์สะท้อนความสำคัญของการสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเด็กได้รับโภชนาการที่ดีที่สุดจากนมแม่หรือหม่นอุดมพรรายงาน
1: แม่ทัพภาคที่4เปิดกิจกรรมน้อมรำลึกสืบสานงานของแม่เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่จังหวัดนราธิวาส
8: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานเปิดกิจกรรมน้อมรำลึกสืบสานงานของแม่ที่โรงเรียนเทศบาล1อำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยทหารนักเรียนนักศึกษาวิชาทหารและประชาชนเข้าร่วมจำนวนมากกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง16สิงหาคมนี้เพื่อเทิดพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยเฉพาะโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการฟาร์มตัวอย่างซึ่งในพื้นที่ภาคใต้มี35แห่งภายในงานมีการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพและร้านค้าเครือข่ายรวม80บูธพร้อมกิจกรรมบนเวทีอาทิการประกวดร้องเพลงและกิจกรรมอนาซีสนอกจากนี้วันที่14สิงหาคมจะมีการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมงานและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนได้จนถึงวันที่16สิงหาคมนี้ปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศคาดการว่าความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกในปีนี้จะลดลงเหลือเพียง 1,600,000 บาร์เรลต่อวันสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA รายงานว่าความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกในปีนี้จะลดลงเหลือเพียง 1,600,000 บาร์เรลต่อวันซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ลดลงกว่าที่เคยประเมินไว้ล่าสุดในเดือนกรกฎาคมถึง 510,000 บาร์เรลต่อวันเนื่องจากราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริโภคอย่างต่อเนื่องแม้ว่าความต้องการใช้น้ำมันจะเริ่มฟื้นตัวในช่วงที่เหลือของปีนี้และกลับมาขยายตัวอีกครั้งในช่วงไตรมาสสุดท้าย IEA กล่าวเพิ่มเติมว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบใหม่และการหยุดชะงักของการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซกำลังส่งผลกระทบต่อการเพิ่มอุปทานน้ำมันทั่วโลกโดยในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอยู่ในระดับต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วถึง 6,300,000 บาร์เรลต่อวัน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่12สิงหาคม2569สายชนนิสังควบคุมเสียงค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลงดวงใจกับความรักพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2490ค่ะพระราชทานออกบรรเลงครั้งแรกวันที่6ธันวาคม2490ค่ะณพระตำหนักวิลล่าวัฒนาสวิตเซอร์แลนด์นะคะผู้ประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษคือ Nevermind the H.M. Blues และดวงใจกับความรักในภาษาไทยโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริค่ะแต่คืนนี้เพลงดวงใจกับความรักจะเป็นการบรรเลงนะคะเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ

เพลงพระราชนิพนธ์ดวงใจกับความรักที่จบไปนี้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่6ค่ะทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2490ขณะนั้นประทับอยู่ณประเทศสวิตเซอร์แลนด์ท่านผู้ฟังคะวันที่12สิงหาคมนอกจากจะเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วนะคะก็ยังเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยเราจะฟังเพลงที่เกี่ยวกับแม่สองเพลงคือเพลงมารดาสดุดีเพลงนี้คุณชวีช่วงวิทย์ขับร้องและก็มีการบันทึกเป็นแผ่นดิบเอาไว้เมื่อวันที่13เมษายนปี2500ค่ะอีกเพลงหนึ่งคือแม่วันนี้ฟังจากการขับร้องของคุณวรนุชอารี1

สองเพลงที่จบไปนั้นคือเพลงมารดาสดุดีและแม่ชุดต่อไปฟังทำนายฝันโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูวรนุชอารีค่ะคุณสมศักดิ์และครูธนิพพลประเสริฐร่วมกันแต่งต่อได้เรือเร่เรือรักคุณวรนุชขับร้องกับคุณวินัยนะคะทาตรีแต่งคำร้องครูเวศแต่งทำนองเป็นผลงานคณะศิษย์จามอนค่ะและดาวในใจคุณวรนุชขับร้องกับสุนทรภรณ์คุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะ

เราได้ฟังเสียงของคุณวรนุชอารีขับร้องคู่กับนักร้องชาย3ท่านจบไปแล้วนะคะฟังคุณมาริสาอมาตยกุลในเพลงกลางวันจันจากครูแก้วแต่งคำร้องเพลงนี้นะคะส่วนทำนองเป็นของครูเวศค่ะต่อได้คุณยันยงเสลานนท์ผลงานของทาตรีและครูเอื้อเพลงเงาส่วนเพลงที่3รอดูใจจากการขับร้องของคุณอ้อยอัชรานะคะทาตรีแต่งคำร้องหรือเอื้อใส่ทำนองค่ะ

ผ่านไปอีก3เพลงแล้วนะคะกลางวันจันจากเงาและรอดูใจคราวนี้จะฟังคุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์เพลงแรกคือตะวันยอแสงศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองเป็นการบันทึกเป็นเทปคาสเซ็ตไว้นะคะเสียงก็จะไม่สมบูรณ์เพลงที่2คุณโฉมฉายอรุณฉานค่ะเพลงวาสิทธิผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะตามข้อมูลก็บอกว่าเป็นเพลงจากละครเรื่องกามนิตแสดงที่ศาลาเฉลิมไทยปี2494ต่อมาปี2504ก็แสดงทางช่อง4บางขุนพรหมและคุณชาวรีช่วงวิกขับร้องแต่ว่าไม่ได้มีการบันทึกเสียงคุณโฉมฉายมาขับร้องในภายหลังนะคะเพลงที่3ห้วงผวังคุณกมลโลกกลินขับร้องไว้ค่ะผลงานของคุณนิพนธ์วรรณพินทุและครูเอื้อนะคะ3เพลงเริ่มด้วยตะวันยอแสง

ุดท้ายนะคะก่อนจะไปฟังข่าวฟังคุณเลิศและคุณศรีสุดาเพลงแอวสาวอีสานคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูธนิตผลประเสริฐร่วมกันแต่งต่อได้พี่รักจริงคุณสมศักดิ์ขับร้องกับคุณมาริสาค่ะก็เป็นผลงานของคุณสมศักดิ์และคุณธนิตเช่นเดียวกันจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงกรณีผู้บุกรุกบ้านถูกยิงเสียชีวิตเป็นการป้องกันตัวได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิดนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
4: ข้อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
3: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
5: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook เรโทรโอเค
6: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
1: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงกรณีผู้บุกรุกบ้านถูกยิงเสียชีวิตเป็นการป้องกันตัวได้แต่ต้องพอสมควรแก่เหตุ
7: พลตำรวจ

0: โอไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงกรณีนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงเหตุผู้บุกรุกบ้านและถูกยิงเสียชีวิตว่าตำรวจต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกฎหมายไม่สามารถสรุปได้ทันทีว่าผู้ยิงมีความผิดหรือไม่ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา68การป้องกันตนเองและผู้อื่นจากภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงและใช้กำลังพอสมควรแก่เหตุถือเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายและหากภัยอันตรายสิ้นสุดแล้วและยังใช้อาวุธต้องพิจารณาเป็นรายกรณีโดยตำรวจจะตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาว่ามีพยานอันตรายใกล้จะถึงและการตอบโต้พอสมควรแก่เหตุหรือไม่ก่อนดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมพร้อมย้ำว่าเจ้าของบ้านมีสิทธิป้องกันตนเองแต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายพร้อมคำสั่งห้ามพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือจำเป็นเร่งด่วนและจะตรวจสอบอย่างเข้มงวดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตเดินหน้าพัฒนาศักยภาพแม่ยุคใหม่เสริมทักษะอาชีพเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสร้างรายได้ให้ครอบครัว
2: นางอัญชลีวานิชเทพบุตรประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยถึงการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพแม่ยุคใหม่ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์พัฒนาศักยภาพแม่ยุคใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเทคโนโลยีและเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันที่ผู้หญิงต้องมีการปรับตัวโดยการจัดกิจกรรมที่มุ่งเสริมสร้างความรู้และทักษะที่นำไปใช้ได้จริงโดยเฉพาะการนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาผลิตภัณฑ์แนะนำการสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มมูลค่าส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลแม่ดีเด่นจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องสตรีผู้เป็นแม่ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของครอบครัวชุมชนและสังคมจำนวน10คนใน3ประเภทได้แก่แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมจำนวน5คนแม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียรจำนวน3คนและแม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติจำนวน2คนอย่างไรก็ตามคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ตพร้อมเดินหน้าพัฒนาสตรีเพื่อการสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจครัวเรือนที่มั่นคงและชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่อบจ.ชวนปั่นไบค์ฟอร์มัมประจำปี2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่อบจ.ชวนปั่นไบค์ฟอร์มัมประจำปี2569ณสนามกีฬากลางจังหวัดระนองโดยมีนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมสำหรับกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมส่งเสริมการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพและความสามัคคีของประชาชนสำหรับเส้นทางปั่นเริ่มต้นจากบริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาไปตามถนนเพชรเกษมและสิ้นสุดที่บริเวณภูเขาหญ้ารวมระยะทางกว่า15กิโลเมตรโดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนองสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์คึกฤทธิ์เรืองระยนต์สวทระนองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

ั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่12สิงหาคม2569เพลงแรกคือเพลงภาพพระพันปีเป็นเพลงหนึ่งในโครงการคีตามาลัยเทิดไทยพระพันปีซึ่งจัดทำขึ้นในปี2566เพลงนี้เป็นเพลงที่บรรยายให้เห็นถึงความรักความทุ่มเทของพระพันปีที่มีต่อประสบนิกรผ่านภาพถ่ายมากมายที่ประทับอยู่ในความทรงจำของคนไทยนานแสนนานภาพพระพันปีคุณอิสริยาคูประเสริฐขับร้องนะคะเป็นผลงานของคุณธนชัยยงพิพัฒน์วงศ์และชาตรีทับละม่อม

แม่และแม่ต่อไปชุดต่อไปเป็นเพลงคู่บ้างนะคะรักฉันนานๆคุณนฤทธิ์อารีและคุณนันทาปีตะนิรภลินบันทึกเสียงคู่กันไว้เป็นคู่แรกเมื่อปี2497ผลงานของประกอบเกตกุดีค่ะต่อได้รักชั่วฟ้าคุณชรินทร์นันทนครและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีสองศิลปินแห่งชาติขับร้องสุนทรียานาเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งและเพลงที่3รักชั่วชีวิตคุณสุเทพวงศ์กำแหงและคุณเสาลีภกาพันธ์สองศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะครูชาลีอินทรวิจิตรและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติประพันธ์ร่วมกัน

0: จบไป3เพลงแล้วนะคะรักฉันนานๆรักชั่วฟ้าและรักชั่วชีวิตช่วงต่อไปพบกับศาสตราจารย์ในแพทย์ภูมิพิษอมตยกุลเพลงแปลงค่ะ
1: เพลงจีนเพลงนี้ชื่อว่าเกาซันชิงในวงเล็บว่าอาลิซานนะครับเป็นเพลงที่ร้องโดยดาราภาพยนตร์ฮ่องกงคนหนึ่งชื่อว่ามิสคูมี่เพลงที่ชื่อว่าเกาซันชิงเนี่ยครับเป็นเพลงที่มาจากภาพยนตร์จีนเรื่องเซียวหยุนเซียซึ่งแปลว่านกตัวน้อยๆนะครับสมัยก่อนนี้คนไทยเราชอบไปเชิญดาราภาพยนตร์จีนดารานักร้องจีนเข้ามาเล่นหนังในเมืองไทยแล้วก็ท่านเหล่านี้บางทีก็มาจากไต้หวันบางทีก็มาจากฮ่องกงนะครับแล้วก็มาโด่งดังในประเทศไทยด้วยจึงมีมิสโน่นมิสนี่เข้ามากันเต็มไปเลยในระยะหนึ่งแล้วก็นักร้องอย่างคุณสุเทพวงศ์คำแหงก็ประกบคู่ร้องกันนะครับบางทีก็เล่นหนังด้วยกันเลยก็มีนะครับเราก็มีสุภาพสตรีมาท่านหนึ่งคนไทยเรียกว่ามิสคูมี่มิสคูมี่นะครับแต่แท้จริงๆเนี่ยชื่อจริงๆเขาก็คือมิสกู้เมย์นะฮะบางทีอ่านว่ากู้เมย์นะครับซึ่งก็เป็นชื่อแท้ๆของเขาแต่พอมาเป็นร้องเพลงฝรั่งเขาก็ใช้ชื่อว่ามิสคูมี่นะครับเป็นคนเสียงเพราะมากครับร้องเพลงระดับเสียงโซปราโนได้เลยทีเดียวแล้วก็มาถึงเมืองไทยเธอก็มาร้องเพลงอัดเป็นเสียงไว้ด้วยเป็นคนเสียงดีคนหนึ่งครับและเพลงที่เรารู้จักกันดีก็คือเพลงนี้ครับเกาซันชิงบางทีเราอาจจะเรียกขานชื่อเพลงนี้กันอีกชื่อหนึ่งว่าอาริซานตะกูเหนียงเมซึ่งเป็นเพลงพื้นเมืองของไต้หวันหมายความถึงผู้หญิงสาวสวยแห่งเขาอาริซานนะครับเพลงนี้เนื้อร้องเนี่ยครับทั้งคุณสุพจน์และผมไม่มีทางที่จะแปลได้เลยเพราะเราไม่รู้ภาษาจีนนะครับก็ได้ความกรุณามาจากคุณประพลเยี่ยมธงชัยได้ถอดความออกมาว่าหญิงสาวอาริซานสวยน่ารักนุ่มนวลประดุจสายน้ำชายหนุ่มอาริซานก็แข็งแรงดุจขุนเขายอดเขานั้นทอดยาวด้วยพันพฤกษ์สีเขียวขจีแล้วก็มีลำธารน้ำสีฟ้าครามทอดไปหญิงสาวและชายหนุ่มจะมีวันจะไม่มีวันแยกจากกันฉันใดก็เสมือนหนึ่งน้ำใสไหลเวียนรอบเขาเขียวคลอเคลียกันไปประดุจเช่นเดียวกันนั้นก็แปลได้เพราะมากครับเรามาฟังต้นฉบับเดิมที่มิสคูมี่ร้องไว้นะครับเพลงชื่อเกาซันชิงหรืออาลิซานครับเชิญฟังครับ

นั่นก็เป็นเสียงของมิสคูมี่นะครับในเพลงชื่อเกาฉันชิงจากภาพยนตร์เรื่องเซียวหยุนเซียนะครับซึ่งแปลว่านกตัวน้อยๆนั่นครับเป็นเพลงที่ร่าเริงเพลงหนึ่งทีเดียวแล้วก็คุณคูมี่เธอก็ร้องไว้เพราะนะครับทีนี้เพลงนี้เมื่อมาถึงประเทศไทยเนี่ยก็ร้องกันในครับที่คนจีนคนไต้หวันมาเที่ยวคืนกันนะครับแล้วก็ถูกแปลงมาเป็นภาษาไทยนะครับนี่ก็มีนักร้องหญิงอยู่คนหนึ่งครับซึ่งเกิดมาในครอบครัวไทยผสมกับจีนแล้วก็ร้องเพลงเสียงเพราะเป็นเสียงนกคิริบูนสาวเจ้าเสน่ห์ทีเดียวนะครับเธอเพลงนี้ก็คือคุณรินจงบุญนาการินนะครับเธอเริ่มต้นร้องเพลงอยู่ในสมาคมจีนซึ่งคุณรินจงบอกว่าเขาเรียกเพลงขอทานที่จริงไม่ใช่ครับเป็นเพลงที่ร้องเพื่อจะขอรับเงินบริจาคเพื่อจะไปช่วยคนนะฮะคุณรินจงร้องมาตั้งแต่ยังเด็กตัวเล็กนิดเดียวแล้วก็มีความสามารถสูงขึ้นเรื่อยๆจนถึงในสุดเนี่ยก็ได้บันทึกแผ่นเสียงแล้วก็มีคนรู้จักเธอมากทีเดียวว่าเป็นคนเสียงเพราะร้องเพลงได้สองภาษาทั้งภาษาไทยภาษาจีนอย่างน่าฟังยิ่งก็ได้นำเอาเพลงเมื่อสักครู่นะครับมาร้องเป็นภาคภาษาไทยโดยให้ชื่อเพลงนี้ว่ารักคู่ฟ้าใครล่ะเป็นคนที่แปลงเนื้อมานะครับผู้แปลงมาก็คือผู้ใช้นามปากกาว่าสนิทสอเป็นชาวเมืองเชียงใหม่นะครับในประวัติว่าเกิดที่ตลาดบัวรถทีเดียวคุณพ่อคุณแม่ขายเครื่องสังขพันธ์แล้วก็เรียนหนังสือที่โรงเรียนคำเที่ยงคุณสนิทสอนั้นเกิดเมื่อวันที่4ตุลาคม2467เรียนโรงเรียนมีชื่อทั้งนั้นเลยในเชียงใหม่เช่น Prince Roy โรงเรียนยุพราชนะครับแล้วก็เป็นครูมาระยะหนึ่งแล้วก็เข้าทำงานที่ธนาคารออมสินสาขาเชียงใหม่จนทั้งได้เป็นผู้จัดการที่ลำพูนหลังจากนั้นก็ออกจากราชการไปทำงานโรงพิมพ์อยู่พักนึงแล้วก็กลับมาทำงานออมสินใหม่ครั้งหนึ่งที่กรุงเทพมหานครตรงนี้สิครับจุดเหตุสำคัญทีเดียว2503ได้มาพบกับครูสมานกัญจนพลินและคุณเล็กชอุ่มงามก็เกิดวงดนตรีธนาคารออมสินนะฮะจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นคุณสนิทสอก็เลยแต่งเพลงให้กับวงดนตรีธนาคารออมสินจังหวัดเชียงใหม่มีเพลงเพราะๆเยอะครับเป็นเพลงเกี่ยวข้องกับเชียงใหม่ทั้งนั้นเลยได้มาร่วมมือกับครูสมานกัญจนพลินและคุณเล็กชอุ่มงามตรงนี้ครับทำให้เกิดเพลงต่างๆขึ้นมากมายแล้วก็แปลงเพลงเมื่อสักครู่นะครับที่มิสกุมีร้องนะครับออกมาเป็นเพลงไทยสากลชื่อรักคู่ฟ้าให้คุณรินจงบุญนาตรินร้องเชิญฟังครับคุณจงร้องได้เพราะทีเดียวครับเชิญฟังครับ

กราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ในแพทย์ภูนพิษอมาตยกุลนะคะเพลงแปลงในคืนวันนี้ต่อได้เสียงของคุณชาญเย็นแขในเพลงสามหัวใจผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันคุณเพ็ญแขกรจารึกค่ะรอยเสน่หาคุณสไลไกรเลิศแต่งนะคะเอาทำนองมาจากเพลงจีนกลางและใจเป็นห่วงโดยครูล้วนควันธรรมผลงานของครูล้วนเองค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184

สามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้องสองประการนี้คือคุณลักษณะสำคัญของไทยที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระและเจริญมั่นคงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่13เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม15ค่ำเดือน8ปีมะเมียดิฉันมาชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศเจริญยศสายทองปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรเวลา 5:30 นาทีเพลินเพลงจากทางสถานีเวลา 5:50 นาทีรายการธรรมะรับอรุณเวลา 6:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 6:07 นาทีข่าวยามเช้าเวลา 7:00 นข่าวภาค 7:00 นเวลา 8:00 นเทียบเวลา 8:00 นเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา 9:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:07 นาทีคุยข่าว 9:00 นเวลา 10:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:07 นาทีรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา 11:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:07 นาทีอบจ.พบประชาชนเวลา 12:00 นถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา 13:00 นหลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

จากพระองค์นั้นพร้อมด้วยพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกขอเจริญสุขแก่ท่านผู้ฟังวันนี้รายการพระธรรมนำทางจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรก็ได้มาสู่ท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่งรายการพระธรรมนำทางในวันนี้มีผู้ร่วมงานทางสถานีก็มีคุณเจริญยศสายทองคุณรัชนีเก่าวิปัสสน์แล้วก็ได้ทำหน้าที่ทางสถานีอาตมาผู้พูดท่านผู้ฟังก็มาทำหน้าที่พร้อมกันทางนี้ก็เผยเกิดประโยชน์และความสุขแก่ตนเองแก่ส่วนรวมเป็นประการสำคัญวันนี้ก็จะได้พูดเรื่องพระคุณของแม่ต่อเมื่อวานก็พูดแล้วแต่ยังไม่หมด พระคุณของแม่นั้นสุดที่จะพรรณนาให้จบสิ้นได้มากมายโบราณจึงท่านบอกว่าพระคุณของแม่นั้นถ้าเอาเขาหิมพรุเมรุราชมาเป็นปากปลาเอาน้ำในมหาสมุทรเอาแผ่นดินเอาน้ำในมหาสมุทรมาเป็นน้ำหมึกเอาแผ่นดินมาเป็นกระดาษก็ไม่สามารถที่จะบันทึกหรือจดพระคุณของแม่ให้จบสิ้นได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ลูกทุกคนควรคิดเนื่องโดยวันที่12สิงหาคม2569ก็ทางพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรจัดได้มีบวชถือบวชปฏิบัติธรรม เนื่องในวันแม่แห่งชาติคือวันใกล้กับวันพระราชสมภพของพระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงเมื่อวานก็นายกพุทธสมาคมก็ได้นิมนต์ให้ไปพุทธมะให้กับผู้ถือบวชปฏิบัติธรรมก็ประมาณ30คนที่วัดสุนทรธรรมารามก็พูด1ชั่วโมงพูด1ชั่วโมงคนมีศรัทธาในชั่วโมงหนึ่งนั่งสบายมากไม่มีเสียงรบกวนแม้แต่น้อยเมื่อไม่มีเสียงมากระทบคนพูดก็จิตไม่ฟุ้งซ่านถ้าเสียงมากพูดไปคนก็คุยแข่งกันไปมันก็ไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่มีสมาธิก็เรียกว่าไม่ส่งไปในทางอื่นนอกจากส่งไปถึงพระคุณของแม่พระคุณของแม่นั้นมีมากสุดที่จะพรรณนาจบสิ้นได้เราเป็นหนี้บุญคุณของท่านเพราะอะไรเพราะท่านห้ามไม่ทำความชั่วนี่เป็นพระคุณนะตัวห้ามเนี่ยแล้วก็ให้ตั้งอยู่ในความดีให้ศึกษาศิลปะวิทยาแล้วก็หาภรรยาสามีที่สมควรให้มอบทรัพย์ให้ในสมัยวันนี้ก็อาตมานำมาพูดในเรื่องนี้เมื่อกี้ไฟดับเสียแล้วก็ไปปลั๊กมันไม่แน่นเลยไฟดับก็ไปขยับต่อยไม่เป็นไร ธรรมดาเกิดขึ้นดับไปเมื่อเรารู้ว่ามารดาบิดานั้นได้ทำเป็นบุปการีเป็นอุปการกรเราก็บุตรธิดาก็มีหน้าที่กตัญญูกตเวทีรู้คุณแล้วก็ตอบแทนคุณเมื่อรู้คุณตอบแทนคุณแล้วท่านก็แสดงว่าท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราก็เลี้ยงท่านตอบ
แล้วก็ช่วยทำกิจของท่านดำรงวงศ์สกุลควรรับทรัพย์

ดาเป็นแม่ที่สมบูรณ์แม่ในวงแล้วก็แม่ในชาติแม่ประชาชนคนในชาติพูดถึงแม่แล้วก็ถ้าจำแนกแจกแจงออกเป็นหลายอย่างเช่นแม่ของลูกแล้วก็แม่ของชาติแม่ของพระศาสนาแม่ของสัตว์โลกสัตว์โลกทุกจำพวกมีแม่หมดทาง31ภพ31ภูมิเนี่ยมีแม่ทั้งหมดแต่แม่นั้นบางทีเราไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อแต่เห็นด้วยปัญญามีแม่ทุกภพทุกภูมิมีขันธ์ 5ก็มีแม่มีขันธ์ 4ก็มีแม่มีขันหนึ่งก็มีแม่แต่แม่แต่ละอย่างนั้นไม่เหมือนกันทีนี้บางท่านสงสัยว่าคือพวกรูปพรหมอรูปพรหมไม่ได้ตั้งขันนะเป็นโอปปาติกะแต่พวกนี้ก็ถือว่ามีแม่เหมือนกันเนี่ยแม่คืออะไรแม่คือธรรมะแม่คือมาติกาที่เป็นแม่แม่คืออะไรแม่คือสังขารกรรมภพนี่เป็นแม่ของสัตว์โลกทั้งเนี่ยกรรมภพนี่เป็นแม่ได้ทั้งหมดทางสัตว์ที่มีขันห้าสัตว์ที่มีขันสี่สัตว์ที่มีขันหนึ่งถือว่าเป็นแม่ของสัตว์ทั้ง11 31ภพ31ภูมิทั้งหมดเลยแม้ว่าสัตว์นรกก็มีแม่เปรตอสุรกายก็มีแม่สัตว์เดรัจฉานก็มีแม่บอกแล้วทุกภพทุกภูมิเว้นจากแม่ไม่ได้แม่ของมนุษย์เทวดาพรหมที่เป็นส่วนของธรรมะเรียกมาติกามาติกานี่แม่บทมาติกาคือแม่เช่นว่าแม่ของมนุษย์แม่ของเทวดาก็ได้แก่แม่คนที่หนึ่งถ้าเปรียบเทียบเป็นคนนะแม่คนที่หนึ่งคืออะไรแม่ของเทวดามนุษย์แม่ของพรหมที่มีขันธ์ 5นั่นก็ได้แก่ปุญญาภิสังขารนี่เป็นแม่เนี่ยเป็นแม่พ่อคือใครอ่ะพ่อคืออภิชาปัจจยานี่เป็นพ่อเนี่ยถ้าไม่มีอภิชาแม่ก็ตายนี่เพราะมีอภิชาได้แก่ตัวโมหะความหลงความไม่รู้นี่เป็นแม่นะเนี่ยเขาเรียกมาติกาแม่บทแต่ก็เป็นเหตุให้เกิดบุตรเกิดลูกได้นี่ปุญญาภิสังขารเป็นแม่ของมนุษย์ของเทวดาทั้ง6ชั้นแล้วก็เป็นแม่ของพรหมที่มีขันธ์ 5ด้วยนี่ประการที่สองแม่ของสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็คืออปุญญาภิสังขารนี่เป็นแม่นะเนี่ยอปุญญาภิสังขารเนี่ย คือปรุงแต่งที่เป็นบาปไม่ใช่บุญก็ทรงผู้ที่ประพฤติในอกุศลกรรมบทก็ไปสู่ภูมิแห่งเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่ก็ต้องมีแม่นะถ้ามีแม่ไปแน่จะแม่ที่เห็นด้วยตาเนื้อก็ตามแม่เห็นด้วยปัญญาก็ตามก็แม่ทั้งหมดทีนี้ตามธรรมดาและพวกรูปพรหมพรหมลูกวักหรือพรหมที่มีขันธ์ 4พรหมที่มีขันธ์ 1ก็มีแม่ของพรหมที่มีขันธ์ 1ขันธ์ 4ได้แก่อะไรได้แก่อาเนจาภิสังขารอาเนจาภิสังขารนะอาเนจาคือ
ทำความไม่หวั่นไหวคือทำฌานฌานนี่มีสองหนึ่งรูปฌานและอรูปฌานนี่เป็นแม่นั่นเนี่ยมาติกาแม่คือกรรมแม่พูดอย่างเดียวคือกรรมกรรมนี่อะไรกุศลกรรมก็เป็นแม่ของสัตว์โลกอกุศลกรรมก็เป็นแม่ของสัตว์โลกและมหากตกรรมได้แก่อเนญชาปิสังขารก็เป็นแม่ของสัตว์โลกไม่แม่หมดเลยแต่บางพบบางภูมิก็ไม่ต้องตั้งครรภ์เป็นโอปปาติกาผุดเกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเลยต้องไม่ต้องตั้งครรภ์ไม่ต้องตั้งท้องกรรมมาเป็นแม่หรือพูดอีกเลยว่ากรรมเป็นไรนาวิญญาณเป็นพืชตัณหาเป็นอย่างนี่เป็นอย่างนี้ให้เข้าใจอย่างนี้แม่ที่เห็นด้วยตาเนื้อที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้แม่ที่ไม่ได้เห็นด้วยตาเห็นด้วยปัญญามีแม่ทั้งหมดถ้าไม่มีแม่สัตว์ก็ไม่เกิดแม่คือกุศลธรรมาแม่บทแม่คืออกุศลธรรมาแม่คืออัพยากตาธรรมานี่มีคุณวรรณพรของนุ่นแม่จีตุมาลีคุณโรพรผู้เจริญอาจารย์มานินทร์สมบัติก็พิมพ์อะไรมาไม่รู้หลายอย่างก็เป็นธรรมะหมดแหละก็ใช้ได้ใช้ได้พิมพ์ไม่พิมพ์ก็อาตมาก็พูดตามหลักเขาเรียกว่าพระเจ้ากระทำไว้ดีแล้วพระเจ้ากระทำไว้ดีแล้วเพราะนั้นสรุปแล้วว่าแม่คือกรรมกรรมมาจากไหนแม่มาจากไหนก็มาจากพ่อแม่มาจากพ่อพ่อคืออะไรก็คือโลภะโทสะโมหะท่านจึงจัดไว้เป็นสามอย่างหนึ่งกิเลสสองกรรมสามวิบากนี่กิเลสกรรมวิบากนี่เป็นเหตุให้เกิดแม่ถ้ากิเลสไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงไม่มีก็ทำกรรมไม่ได้ทำให้เกิดไม่ได้แต่เพราะมีโลภมีโกรธมีหลงเหตุของกรรมสามอย่างซึ่งในพระสุตตันตปิฎกในอังคุตตนิกายติกานิบาตท่านแสดงไว้ชัดเจนเนี่ยเหตุให้เกิดกรรมสามอย่างก็คือโลภะเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุแต่ถ้าดับเหตุสามอย่างนี้แล้วก็กรรมก็ดับลงเพราะนั้นกรรมนี่มีปัจจัยกรรมปัจจโยกรรมมีเหตุปัจจัยก็คือกิเลสเป็นเหตุให้เกิดกรรมเมื่อมีกรรมแล้วมีวิบากฉะนั้นพระพุทธองค์ก็ดีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็พระสาวกาพุทธะหรือสาวิกาที่สำเร็จมรรคผลแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วนี่จะหมดสิ้นทั้งสามอย่างนี้กิเลสก็ดับกรรมก็ดับวิบากก็ดับจึงได้นามว่าอรหังผู้ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงดับวัฏฏะดับกองกรรมแห่งสังสารจักรให้ดับหมดเลยนะดับหมดเลยไม่เกิดแล้วไม่แก่แล้วไม่เจ็บไม่ตายแล้วแต่เมื่อยังเกิดแก่เจ็บตายอยู่เราก็ต้องรักษาแม่ดูแลแม่แม่ก็รักษาเราเราก็รักษาแม่ต่างฝ่ายต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันนี่เป็นสิ่งสำคัญเนี่ยเพราะนั้นเรานี่เป็นหนี้มารดาบิดาอย่าคิดว่าเราไม่เป็นหนี้นะเป็นหนี้ตลอดทีนี้การเลี้ยงมารดาบิดานั้นมีสองวิธีหนึ่งเลี้ยงทางกายสองเลี้ยงทางใจแค่นี้
เลี้ยงมารดาบิดามีสองวิธีนี้เลี้ยงทางกายด้วยอะไรด้วยปัจเจศีด้วยปัจเจศีเช่นให้เครื่องนุ่งห่มให้อาหารให้ที่อยู่อาศัยให้ยารักษาโรคบำบัดโรคไข้เจ็บนี่ให้เมื่อพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ให้ได้เต็มที่เลยถ้าเคยจะให้อะเป็นบุญแต่สิ่งที่เราให้นั้นก็ได้เกื้อกูลในเรื่องของร่างกายให้พ่อแม่ได้มีร่างกายอุดมสมบูรณ์ไม่อดอยากไม่ลำบากไม่บกพร่องก็ได้บุญนะได้บุญนี่เป็นการตอบแทนทางกายแต่ก็ได้ไปถึงใจด้วยแหละได้ไปถึงใจด้วยแล้วก็ให้อีกอย่างหนึ่งที่พระเจ้าทรงยกย่องก็ให้สูงสุดก็ได้แก่

เชื่อต่อพระตรัสเลยให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมไปตามกรรมและเชื่อความกรุณาเจ้าเนี่ยนี่เขาเรียกตอบแทนอย่างสูงเนี่ยถ้าตอบแทนทางกายอย่างเดียวอะท่านบอกว่าเอาแม่นั่งบ่าขวาพ่อนั่งบ่าข้างซ้ายตลอด100ปีไม่ต้องลงมาจากบ่าเลยยังไม่เชื่อว่าเป็นการตอบแทนที่แท้จริงป้อนข้าวก็ที่นั่นเนี่ยถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็อยู่บนบ่าเลยแต่พระเจ้าว่าไม่เป็นการตอบแทนที่แท้จริงถ้าตอบแทนที่แท้จริงก็พ่อแม่ไม่มีศรัทธาให้พ่อแม่มีศรัทธาพ่อแม่ไม่มีศีลให้พ่อแม่มีศีลพ่อแม่ไม่มีจาคะบริจาคให้พ่อแม่เสียสละบริจาคพ่อแม่ไม่มีปัญญาก็หาปัญญามาให้หาหนังสือธรรมะหามวลหรือว่าแผ่นซีดีอะไรต่ออะไรเขามีเยอะแยะไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้วัตถุมันเจริญฟังที่สถานีไหนก็ได้ให้พ่อแม่ฟังแต่พ่อแม่ของเราจะเอาด้วยหรือเปล่าเท่านั้นแหละบางคนนี่ลูกเปิดธรรมะให้ฟังรำคาญนะอย่าเปิดรำคาญไม่ชอบอย่างนี้ก็มีนะไม่ใช่ว่าพอเปิดธรรมะพ่อแม่ทุกคนจะชอบธรรมะมันบางคนนี่ไม่ชอบเพราะอะไรเพราะไม่เชื่อไม่ชอบเพราะไม่เชื่อเพราะไม่มีศรัทธาจึงไม่ชอบไม่เชื่อถ้ามีศรัทธาก็ชอบไปแหละได้ยินเสียงธรรมะแล้วเหมือนได้กินยาหอมชื่นอกชื่นใจเป็นอย่างนี้ในการตอบแทนคนมีสองวิธีนี้แต่วิธีที่พระเจ้าทรงยกย่องก็คือวิธีให้สมบัติภายในให้ทรัพย์ภายในให้ศรัทธาทานังให้มีศรัทธาตั้งอยู่ในศรัทธาให้ศีลทานังให้ทรัพย์คือศีลนะให้จาคะทานังให้ทรัพย์คือการเสียสละบริจาคให้ปัญญาทานังให้ความรู้อยากผิดชอบชั่วดีบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เนี่ยการตอบแทนอย่างสูงอะเมื่อพ่อแม่สิ้นลมหายตาจากไปแล้วก็สามารถที่จะติดตัวไปได้ไปสู่โลกหน้าสุคติโลกสวรรค์ได้อย่างนี้แต่โลกต้องมีศรัทธาด้วยได้หายากคนที่จะมีศรัทธาและด้วยตนเองแล้วให้พ่อแม่มีศรัทธามารดาบิดาตั้งในศรัทธาหายากไม่มีเพราะตนเองก็ไม่ศรัทธาเลยจะไปบอกพ่อแม่อย่างไรไอ้ตนเองไม่เข้าวัดจะให้พ่อแม่เข้าวัดได้อย่างไรมันยากมันยากแต่คนมีปัญญาสัตว์บุรุษเป็นบัณฑิตเขาก็ชักชวนไปในทางนี้เป็นทางสวรรค์ทางนิพพานเนี่ยไปสวรรค์แล้วไปนิพพานมามนุษย์เพราะธรรมดังที่ได้กล่าวมาแล้วในการตอบแทนอย่างสูงเนี่ยพระพ่อแม่นั้นมีพระคุณ5ประการดังที่กล่าวมาห้ามไม่ทำความชั่วสัพพาปัสสาการณังห้ามไม่ทำบาปทั้งปวงแล้วก็ให้ตั้งอยู่ในความดีกุศลสุปสัมปทา

เศษนะความเป็นหนี้ก็จะลดน้อยในที่สุดไม่ต้องเป็นหนี้แล้วพระอรหันต์ท่านปลดหนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วพระอรหันต์นะคือท่านปลดหนี้แล้วนะไม่มีหนี้แล้วไม่ต้องใช้หนี้แล้วเพราะอะไรเพราะมันไม่มีชาติคือความเกิดถ้าชาติไม่มีก็ไม่ต้องเป็นหนี้ถ้ายังมีชาติยังเป็นหนี้แหละถ้าจะเกิดอยู่เป็นหนี้แก่อยู่ก็เป็นหนี้เจ็บอยู่เป็นหนี้ตายก็เป็นหนี้ถ้ายังเกิดแก่เจ็บตายแสดงว่ายังเป็นหนี้นี่อะไรนี่บุญคุณนี่กรรมนี่กิเลสนี่กรรมนี่เราเป็นหนี้เนี่ยนี่บุญคุณนี่กิเลสนี่กรรมต้องปลดกันเรื่อยไม่รู้เมื่อไรจะจบสิ้นต้องมาเจริญวิปัสสนาเดินตามมรรคมีองค์8หรือเกรติกานั่นแหละมีหวังที่จะปลดหนี้ได้อย่างแน่นอนโดยไม่ต้องร้องไห้ฉะนั้นพ่อแม่นี่เมื่อห้ามแม่ทำชั่วแล้วให้ตั้งในความดีแล้วก็ให้ศึกษาศิลปวิทยาให้ศึกษาเล่าเรียนให้มีความรู้ให้มีปัญญาแล้วก็พออายุการผ่านวัยแล้วก็หาภรรยาสามีที่สมควรได้แล้วก็มอบทรัพย์ให้ในสมัยที่ตนเองแก่เฒ่าชราแล้วก็ต้องมอบทรัพย์ให้เจ้าเราจะได้นอนตาหลับตาหลับถ้ายังห่วงสมบัติอยู่สมบัติที่เรายังไม่ให้ใครทีไม่รู้ลูกมันจะแย่งชิงทะเลาะวิวาทกันหรือเปล่ามอบให้เดี๋ยวเมื่อย่างเข้าวัยสุชราก็มอบทรัพย์ให้ในสมัยแก่เท่าชราหน้าที่ของพ่อแม่ต้องทำอย่างนี้ถ้าคืนหวงไว้ไม่ให้เนี่ยลูกก็มันก็ไม่มีสิทธิ์พ่อแม่ก็หวงแหนกันหนีไม่ได้ประโยชน์เลยเพราะทรัพย์ที่เราหามาได้นี่ประโยชน์อยู่ที่การใช้ประโยชน์ที่การใช้นะเหมือนจารย์มาตรพูดว่าประโยชน์ในการถือโภคทรัพย์และโพธิสวีนี่ก็พูดได้อีกฮะแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็อาจารย์มาตรพูดแทนธรรมาเพราะลูกศิษย์ที่ไปอินเดียด้วยกันแล้วมาทอดกฐินได้เกือบ200,000เมื่อหลายปีก่อนมาแล้วโยมทัศวรรณนะก็ได้ถึงแก่กรรมสิ้นชีวิตวันนี้เป็นวันจำนักกิจศพประเดี๋ยวพระพุทธธรรมจบก็ลูกชายมารับก็ไปทำจำนักกิจศพที่วัดบางยี่ขันต้องไปวันนี้โยมเขาทำจำนักกิจศพประมาณ16:00 น.ก็ทันน่ะทันไปทันพรุ่งนี้ให้จันมากราบอัฏฐาพูดแต่พรุ่งนี้อัตมาก็ไม่ได้พูดขอพูดแทนหน่อยแล้วกันพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วพูดแทนหน่อยทีนี้แม่ที่สำคัญที่สุดแม่ของลูกแม่ของญาติแม่ของพระพุทธเจ้าแม่ของพระเจ้าคือใครอะแม่ของเจ้าญาติตถาคือใครมันคนละเรื่องเลยนะแม่ของเจ้าจาริตตาก็คือพระนางสิริมหามายาแม่ของเจ้าคือใครก็คือพระธรรมเป็นแม่มาติกาเพราะนั้นเอาแม่ไปปลดแม่มาติกาเอาแม่ไปปลดแม่นี่แม่ของพุทธเจ้าคือพระธรรมนี่เป็นแม่สูงสุดพระเจ้าจึงเคารพพระธรรมนอบน้อมพระธรรมสักการะพระธรรมเป็นมาแล้วด้วยกำลังเป็นอยู่ด้วยจักเป็นด้วยทุกพระองค์ทั้งในอดีตปัจจุบันอนาคตเคารพแม่คือพระธรรมเพราะคนอื่นไม่ถูกเท่าพระธรรมดิเคารพแม่คือพระธรรมนี่พูดถึงแม่ทีนี้แม่ของกายนี่ยังไม่ได้พูดถึงแม่ของกายคืออะไรกายนี่มีแม่ถ้าไม่มีแม่ตายเมื่อเราอยู่ในครรภ์นะอาศัยอะไรของแม่อาศัยอยู่ในครรภ์ก็อาศัยที่อยู่บ้านหลังแรกคือครรภ์ของแม่แล้วก็อาศัยแม่ให้ที่อยู่แม่ให้อาหาร
แม่ให้อาจารย์แม่ให้อารม

ม่ให้อะไรอีกให้ลมหายใจนี่ให้หลายอย่างนะให้ที่อยู่ให้อาหารให้อาจารย์ให้อารมณ์ให้ลมหายใจตอนนั้นแม่ของกายคืออะไรก็คือลมหายใจเพราะนั้นเราต้องมารักแม่ทุกวันทุกเวลาเตือนขึ้นมาให้รู้จักแม่คือกำหนดลมนี่ลมเป็นแม่ของกายนะถ้าเช่นถ้าไม่มีลมแม่กายก็พังตั้งอยู่ไม่ได้ให้เข้าใจอย่างนี้แม่ของกายคือลมหายใจเข้าออกมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ที่ให้ชีวิตร่างกายจะตั้งอยู่ได้แม่ลูกในครรภ์ก็ไม่ได้หายใจแต่อาศัยการหายใจของมารดาลูกจึงมีชีวิตอยู่ได้ถึง10เดือนแล้วออกมาตอนอยู่ในครรภ์นั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะหายใจเองได้พอออกจากครรภ์แล้วก็หายใจด้วยตนเองได้ไม่ต้องอาศัยแม่แล้วนี่เป็นแม่ของกายคือลมหายใจนะพระเจ้าแสดงไว้ในสติปัฏฐานเป็นบัพพะแรกอานาปานสติกำหนดลมเพราะนั้นแม่ของกายคือลมถ้าลมไม่เข้าไม่ออกวันไหนกายก็แตกสลายในแม่ของกายคือลมนะกายเหมือนลูกอะลมเหมือนแม่นี่เข้าใจอย่างนี้นี่แม่ของกายนะวันนี้พูดให้หมดเลยเอาอย่างอีกสองนาทีก็จบแล้วพอมาพูดไม่ได้เดี๋ยวรถมารับไปวัดบางยี่ขันไปทำจำนกิจศพทีนี้แม่ของใจคืออะไรยากนะแม่ของใจคืออะไรมีพระเจ้าแสดงไว้แต่ว่าถ้าไม่จับเอามาแยกแยะเอามาพูดท่านผู้ควางก็อาจจะไม่รู้เรื่องมีหลักฐานอยู่แม่ของกายคือลมหายใจเข้าออกแม่ของกายคือลมหายใจเขาแต่แม่ของใจคือใครอ่ะแม่ของใจคือพละกำลังใจกำลังนี่เป็นแม่คือพละห้าศรัทธาพละเป็นแม่ของใจวิริยะพละเป็นแม่ของใจสติพละเป็นแม่ของใจสมาธิพละเป็นแม่ของใจแล้วก็ปัญญาพละเป็นแม่ของนี่แม่ของใจนะถ้าใจขาดแม่และใจก็หมดกำลังไม่มีกำลังอ่ะถ้ามีแม่คืออินทรีย์พละห้าใจก็มีกำลังสามารถที่จะต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคได้สามารถทำลายกิเลสได้เพราะห้าอย่างนี้เพราะนั้นเราต้องอย่าทิ้งแม่ของใจแม่ของกายก็มีอยู่แล้วตั้งแต่เกิดจนตายแต่แม่ของใจไม่ต้องสร้างขึ้นต้องหาต้องทำจึงจะได้ผลได้ประโยชน์นี่แม่ของใจนะแม่ของใจต้องเจริญแม่ของกายต้องหายใจอย่าไม่หายใจแม่ของใจต้องเจริญเจริญศรัทธาเจริญวิริยะเจริญสติเจริญสมาธิปัญญานี่เป็นแม่ของใจเนี่ยอาตมาก็ไม่ได้เคยพูดแต่เอามาพูดก็เพื่อต้องการให้ท่านทั้งหลายรู้จักแม่ทั้งของกายของใจนี่นี่นำมาพูดก็พอดีได้เวลาคุณเจริญยศก็ถ่ายทอดนายแล้ววันพรุ่งนี้ควางจากอาจารย์ว่าพระก็เป็นเรื่องแม่อีกแหละได้เวลา31นาทีก็ต้องจากท่านผู้ควางไปเรื่อยเวลาเพียงเท่านี้อย่าลืมแม้ว่าแม่ของเราจะจากโลกนี้ไปแล้วแต่แม่ของกายยังอยู่ลมหายใจยังอยู่ที่ตัวเราเราก็เจริญแม่กำหนดรู้แม่หายใจเข้ากำหนดรู้หายใจออกกำหนดรู้หายใจทางเข้าทางออกกำหนดรู้นี่เป็นการกตัญญูอย่างที่สุดเนี่ยแม่ของใจก็มีห้าพละห้าพละนี่เป็นแม่นะเป็นกำลังใจเอาพอแล้วพูดไปก็ยาวไปวันนี้ต้องจากท่านผู้กว้างด้วยและเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีความเป็นผู้กตัญญูรู้คุณของแม่ตอบแทนคุณจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้กว้างโดยทั่วกันขอเจริญพร

ีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะสธนช.ขอให้ประชาชนพื้นที่8จังหวัดริมแม่น้ำโขงเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบันDo it now Green Power by PEA
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติขอให้พื้นที่8จังหวัดริมแม่น้ำโขงเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันจากฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคม2569
10: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องพบระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันเนื่องจากเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและพื้นที่ตอนกลางของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคาดการระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมบริเวณอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดริมแม่น้ำโขงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนพร้อมติดตามระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงรวมทั้งเตรียมความพร้อมการป้องกันระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณอำเภอท่าอุเทนท่าพนมบ้านแพงเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมและตำบลดอนตาลเมืองมุกดาหารว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมการค้าภายในยืนยันปริมาณไข่ไก่ยังเพียงพอขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกพร้อมดำเนินโครงการไข่ไทยช่วยไทยจำหน่ายไข่ไก่ราคาพิเศษ
11: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ว่าจากการตรวจสอบพบว่าผู้ค้ายังมีไข่ไก่จำหน่ายทุกวันและสามารถสั่งซื้อจากฟาร์มได้โดยปริมาณยังเพียงพอต่อความต้องการขณะที่กระแสข่าวการส่งออกไข่ไก่จนทำให้เกิดภาวะขาดตลาดยังไม่ได้รับการยืนยันขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกทั้งนี้กรมการค้าภายในได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการปริมาณราคาและการกระจายสินค้าพร้อมให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศจัดหาและจำหน่ายไข่ไก่ราคาพิเศษภายใต้โครงการไข่ไทยช่วยไทยระหว่างวันที่13ถึง31สิงหาคมนี้ราคาต่ำกว่าท้องตลาดประมาณร้อยละ10 รวมถึงประสานห้างค้าส่งและค้าปลีกจัดโปรโมชั่นและกระจายสินค้าให้ทั่วถึงส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้เร่งจัดหาไข่ไก่จากแหล่งผลิตอื่นเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มปริมาณและบรรเทาผลกระทบในพื้นที่โดยกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากพบพื้นที่ใดมีไข่ไก่ไม่เพียงพอหรือจำหน่ายราคาไม่เป็นธรรมจะเร่งแก้ไขเพื่อให้ประชาชนมีไข่ไก่เพียงพอและได้รับความเป็นธรรมด้านราคาปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: บริษัทไทยสมายโบ๊ทจำกัดประกาศเปิดให้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารเรือไฟฟ้าเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
12: นายวรวิชชาญชยานนท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการและกลยุทธ์บริษัทไทยสมายโบ๊ทจำกัดผู้ให้บริการเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าในแม่น้ำเจ้าพระยาเปิดเผยว่าบริษัทเพิ่มช่องทางรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะพลังงานสะอาดได้มากขึ้นและเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างรถเมล์ไฟฟ้าไทยสมายบัสกับเรือไฟฟ้าไทยสมายโบ๊ทได้สะดวกซึ่งเรือไฟฟ้าที่รองรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมี3เส้นทางหลักค่าโดยสาร30บาทตลอดสายได้แก่สายสีเขียวจากสยามเจริญนครถึงพระปิ่นเกล้าสายสีม่วงจากสาทรถึงพระนางเกล้าและสายสีน้ำเงินจากท่าน้ำนนถึงวัดวรชัญวาสผู้ใช้บริการเพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อพนักงานประจำท่าเรือหรือบนเรือสามารถใช้สิทธิ์ได้ทันทีส่วนผู้ที่ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครบวงเงินแล้วสามารถเลือกใช้ฮอปการ์ดโดยมีโปรโมชั่นค่าโดยสารเรือสูงสุด40บาทต่อวันหรือเดินทางเชื่อมต่อทั้งรถและเรือสูงสุด50บาทต่อวันนพศรแก้วคำรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้นะคะเช้าวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569นะคะแรม14ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียค่ะเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิทยาพรวงศ์อุบลนะคะและก็อยู่กับพี่กบสุกัญญาสว่างสติสกุลด้วยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
2: สวัสดีค่ะเช้าสดใสนะคะวันนี้วันพุธ
1: วันพฤหัสแล้ว
2: ดิฉันเพิ่งกลับมาจากบ้านดิฉันก็จะสับสนว่าวันนี้มันจันทร์นะทำงานวันแรกค่ะวันนี้เรามากับทีมงานค่ะคุณสายชนีสังพร้อมด้วยทีม Facebook Live นะคะขึ้นไลฟ์สดแล้วนะคะผ่านทางเพจข่าวยามเช้าส่วนใครที่อยากจะติดตามก็เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ
0: คะ
2: ร่วมจัดรายการกับเราค่ะเรายังมีอีกหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางหน้าปัดวิทยุค่ะ FM 92.5 MHz AM 891 กิโลเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็ยังมีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณในขณะนี้ด้วยค่ะส่วนใครที่รอคุณปูบุญมาสีมาศนะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยคุณปูก็จะมาตีคล้องร้องข่าวค่ะในช่วงกลางๆรายการเนา
0: ะ
2: จากหอกระจายข่าวหมู่บ้านเนี่ยก็จะได้ยินเสียงคุณปูชัดเจนเลยนะคะ
0: ค่ะรอติดตามกันได้นะคะตอนนี้ใครที่เข้ามาเพจข่าวยามเช้าแล้วอย
2: ่
0: าลืมกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะหลายท่านก็พิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทักทายกันน
2: ะ
0: สำหรับวันนี้ข่าวสารข่าวยามเช้าก็ยังคงมีข่าวต่างๆมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันช่วงเช้าแบบนี้วันนี้เราเริ่มต้นด้วยเรื่องของพยากรณ์อากาศฝนฟ้ากันหน่อยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ยังคงมีฝนอยู
2: ่
0: หลายพื้นที่เลยนะคะมาดูจากกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยค่ะวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะในเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยเนื่องจากว่าตอนนี้มีร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวแล้วก็ประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะยังไงขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านค่ะระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจจะเกิดทำน้ำท่วมฉับพลันนะคะน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะใครที่อยู่พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะอันนี้ต้องเฝ้าระวังกันไว้หน่อยนะคะส่วนภาคใต้นะคะก็ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นบริเวณทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนเนี่ยถือว่าคลื่นลมมีกำลังค่อนข้างแรงเลยนะคะสูงถึง 2-3 เมตรด้วยกันยังไงก็ระมัดระวังด้วยนะคะเรือเล็กนะตอนนี้งดออกจากฝั่งก่อนนะคะและนอกจากนี้ปริมาณฝนในแต่ละวันวันนี้นะคะภาคเหนือภาคอีสานค่ะรวมถึงภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้ฝน60% ของพื้นที่เลยค่ะภาคกลาง 40% นะคะส่วนภาคใต้วันนี้ฝั่งอันดามันจะมากกว่าฝั่งอ่าวไทยโดยฝั่งอันดามันค่ะจะอยู่ที่ฝนอยู่ที่ 60% ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ 40% ของพื้นที่นะคะ
2: ค่ะวันนี้ใครที่จะออกเดินทางไปไหนมาไหนนะคะก็อาจจะต้องพกร่มด้วย
0: ใช่
2: ช่วงหน้าฝนก็จะอย่างนี้แหละค่ะเพราะว่าหลายพื้นที่นะคะกลับไปบ้านเนี่ยคุณพลอย
0: เป็นไงคะ
2: ดิฉันก็ไปฟังเสียงคุณอยู่ที่โคราชนะ
0: ไม่ยิงลำโพงนะคะ
2: ไม่มีค่ะหรือว่าอาจจะแตกไปแล้วก็ได้นะเพราะว่าหอกระจายข่าวในหมู่บ้านเนี่ยก็อยู่ตรงข้ามกับบ้านฉันเลยนะคะเสียงดังฟังชัดเจนเลยค่ะส่วนใครที่ติดตามข่าวยามเช้านะคะในช่วงแรกเราก็จะมีเรื่องของสภาพอากาศมาฝากกันด้วยค่
0: ะ
2: มาดูเรื่องของทางด้านของกรมชลประทานกันหน่อยนะคะก็ออกมากำชับหน่วยงานในสังกัดเนี่ยให้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงค่ะที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันนะคะไปจนถึง15สิงหาคมนี้เพื่อเตรียมเครื่องจักรนะคะเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆรวมไปถึงกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีนะคะถ้าหากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นค่ะศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะค่ะกรมชลประทานนะคะก็มีการติดตามสถานการณ์แล้วก็สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยกำชับให้หน่วยงานในสังกัดเนี่ยเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำโขงค่ะซึ่งก็จะมีไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้แต่ว่าก็จะเป็นช่วงๆน
0: ะ
2: หลังจาก15สิงหาคมก็อาจจะต้องมาติดตามอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าระดับน้ำในแต่ละแม่น้ำใหญ่ๆสำคัญเนี่ยมีแนวโน้มแบบไหนบ้างนะคะระดับน้ำเนี่ยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ50 ซม. ถึง 1.50 ม.ได้ค่ะโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ ำริมแม่น้ำโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็ได้มีการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปติดตามสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะจากข้อมูลสถานการณ์น้ำในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่5นะคะปรากฏว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงบางสถานีเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะโดยสถานีเชียงคานจังหวัดเลยระดับน้ำอยู่ที่ 13.40 เมตรค่ะแล้วก็สถานีหนองคายอยู่ที่จังหวัดหนองคายนะคะอยู่ที่ 11.44 เมตรในขณะที่สถานีบึงกาฬที่จังหวัดบึงกาฬนั้นอยู่ที่ 12.33 เมตรค่ะด้านพื้นที่สำนักงานชลประทานที่7นั้นก็ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลแล้วก็แม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดเช่นกันค่ะพร้อมกับเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำและอาคารชลประทานให้สอดคล้องกับสภาวะสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะแล้วก็สถานการณ์ในพื้นที่ด้วยซึ่งกรมชลประทานเองก็เตรียมพร้อมค่ะที่จะรับมือสถานการณ์น้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆอุปกรณ์รวมไปถึงเจ้าหน้าที่นะคะพร้อมแล้วค่ะที่จะช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินค่ะ
0: ค่ะพูดถึงบึงการนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยที่จุดวัดระดับน้ำโขงบ้านพันลำตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงการนะคะก็ได้มีการตรวจระวัดตรวจระดับน้ำนะแม่น้ำโขงนะคะอยู่ที่12เมตร54เซนติเมตรด้วยกันค่ะถือว่าเพิ่มขึ้นจากวันที่11สิงหาคมเยอะอยู่นะประมาณ15เซนค่ะแล้วก็ระดับตะลิ่งนะคะอยู่ที่14เมตรโดยระดับน้ำโขงปัจจุบันค่ะอยู่ในเกณฑ์แจ้งเตือนระดับสีเหลืองก็คือเฝ้าระวังแล้วนะคะจังหวัดบึงการก็เลยออกมาเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำโขงและพื้นที่เสี่ยงค่ะให้ติดตามระดับสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็พร้อมเตรียมพร้อมที่จะรับสถานการณ์แล้วก็ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยทีนี้มาดูภาพรวมสถานการณ์น้ำนะคะอ่างเก็บน้ำหน่อยนะคะว่ามีเยอะมากน้อยแค่ไหนนะข้อมูลจากเมื่อวานนี้12สิงหาคมนะคะก็โครงการชลประทานที่จังหวัดเลยเขาได้มีการตรวจวัดนะคะสภาพสถานการณ์น้ำนะคะเมื่อวานนี้ที่เลยเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีฝนตกวัดได้นะที่ทำการโครงการชลประทานเนี่ย0มิลลิเมตรนะคะขณะที่ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 610.5 มิลลิเมตรด้วยกันค่ะอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในจังหวัดเลยนะคะ16แห่งปัจจุบันนี้ถ้ามองในภาพรวมนะคะอยู่ที่ประมาณ85ล้านลูกบาศก์เซนติเมตรก็คิดถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 68% ของความจุซึ่งถือว่ามีปริมาณน้ำมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยในปีสิงหาคมปีที่แล้วปี2568ค่ะระดับน้ำอยู่ที่ 46% เองค่ะพี่กบแต่ปีนี้ 68% นะคะนอกจากนี้นะคะโครงการชลประทานเลยเนี่ยก็จะมีการติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดด้วยเพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคแล้วก็การเกษตรแล้วก็เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะยังไงคุณผู้ฟังก็ติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำได้จากโครงการชลประทานในพื้นที่ของท่านหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นะคะหรือจะเป็นการติดตามการรายงานต้นชั่วโมงของเราก็ได้จบข่าวต้นชั่วโมงทุกๆชั่วโมงเนี่ยเราก็จะมีการรายงานพยากรณ์อากาศติดตามได้เลยค่ะ
2: ค่ะในขณะที่เมื่อวานนี้เป็นวันหยุดนะคะวันแม่แห่งชาติ หลายคนก็เดินทางด้วยนะคะแต่หลายๆหน่วยงานก็ไม่ได้หยุดทำงานนะคะคุณเจเศษเองนะคะก็ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทเหมือนกันค่ะเดินหน้าผนึกกำลัง4จังหวัดลุ่มน้ำชัยนาทลพบุรีสิงห์บุรีอุทัยธานีเพื่อวางเครือข่ายการทำงานร่วมกันค่ะเตรียมพร้อมที่จะรับมือทั้งอุทกภัยและก็ภัยแล้งพร้อมกับเชื่อมโยงกำลังคนเครื่องจักรกลแล้วก็ทรัพยากรจากศูนย์ปภ.เขต16ชัยนาทค่ะส่งกำลังใจสนับสนุนข้ามพื้นที่อย่างรวดเร็วนะคะเมื่อเกิดเหตุด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะมาดูเรื่องของการแก้ไขปัญหาสำหรับโรงแรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหน่อยค่ะแล้วก็การปราบปรามโนมินีโดยคนไทยนี่แหละ นะคะกระทรวงมหาดไทยก็เร่งแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ไม่ได้รับใบอนุญาตแล้วก็การปราบปรามโนมินีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะถือว่าเห็นผลชัดเจนนะคะภายใน2เดือนนะคะก็สามารถที่จะออกใบอนุญาตได้แล้วกว่า275แห่งด้วยกันค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของคุณพลอยทะเลลักษ ศมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพูดถึงผลสำเร็จการดำเนินงานของรัฐบาลค่ะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ยังไม่ได้รับอนุญาตการปราบปรามธุรกิจนอมินีนะคะแล้วก็การดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งก็เป็นไปตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะจากผลการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องของกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้เราสามารถแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ค้างการพิจารณาอนุญาตของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยตั้งแต่ปี2561นะคะจำนวน392แห่งด้วยกันขณะนี้จังหวัดภูเก็ตก็เร่งรัดพิจารณาและออกใบอนุญาตแล้วกว่า275แห่งค่ะเหลืออีกประมาณ117แห่งนะคะก็คาดการว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าที่เราเห็นอย่างชัดเจนนะคะในช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการจริงจังคือ2เดือนเองนะ2เดือนที่ผ่านมาของรัฐบาลนะคะก็สามารถที่จะดำเนินการได้แล้วกว่าร้อยละ75ค่ะสำหรับกลุ่มที่มีความประสงค์จะขอใบอนุญาตโรงแรมในพื้นที่ของภูเก็ตนะคะแต่ว่าบางท่านติดขัดในเรื่องของข้อกฎหมายข้อกฎระเบียบต่างๆขณะนี้เขาได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรคแล้วค่ะเพื่อที่จะไปนำเสนอเป็นการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปและรัฐบาลนะคะต้องการให้ผู้ประกอบการค่ะเข้าสู่ระบบปราศจากการเรียกรับหลายกรณีก็ได้เข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายคดีค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะรอขยายผลเพิ่มเติมทุกคดีรัฐบาลบอกไม่มีการยกเว้นถ้าหากพบการกระทำความผิดกฎหมายก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนอย่างเด็ดขาดนะคะ
2: ค่ะมาอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหลายคนก็มีความวิตกกังวลเรื่องของนักเรียนที่จะไปโรงเรียนว่าอาจจะต้องมีความเข้มงวดกันมากขึ้นหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะในเขตโรงเรียนต่างๆนะคะล่าสุดค่ะเรื่องของการใช้อาวุธปืนนะคะรัฐบาลเองก็เดินหน้าปิดช่องโหว่ระบบควบคุมอาวุธปืนเหมือนกันนะคะหลังจากที่เกิดเหตุมาเกี่ยวกับเรื่องปืนนี่แหละเนาะมันมีเหตุเกิดขึ้นต่อเนื่อง
0: ต่อเนื่องเลยก็คือวันศุกร์ที่แล้วเป็นโรงเรียน
2: เป็นนักเรียนด้วย
0: พอมาวันจันทร์วันอังคารเนี่ยก็คือยิงนายกอบจ.นนทบุรี
2: นั่นแหละนะคะก็เลยเป็นที่มาในเรื่องของเรื่องอาวุธปืนนี่แหละค่ะรัฐบาลเดินหน้าปิดช่องโหว่ระบบควบคุมอาวุธปืนเตรียมกำหนดใบอนุญาตครอบครองค่ะต้องต่ออายุทุก3ปีพร้อมกับพัฒนาระบบเรียลไทม์เชื่อมโยงกับข้อมูลตั้งแต่การนำเข้าการจำหน่ายการโอนและการครอบครองอาวุธปืนค่ะโดยทางด้านของนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เปิดเผยถึงแนวทางการควบคุมอาวุธปืนนะคะบอกว่าขณะนี้เนี่ยรัฐบาลอยู่ระหว่างการศึกษาช่องโหว่ของระบบกฎหมายแล้วก็ทางด้านของกรมการปกครองสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเตรียมศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาแล้วก็นำหลักปฏิบัติจากต่างประเทศเนี่ยมาปรับใช้ด้วยค่ะโดยการป้องกันควบคู่กับการปราบตั้งแต่การนำเข้าการจำหน่ายโดยร้านปืนนั้นจะต้องมีระบบตรวจสอบผู้ซื้อในลักษณะที่เรียกว่า Know Your Customer นะคะ Know Your Customer ค่ะเป็น เรื่องของระบบความปลอดภัยนะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อการจำหน่ายด้วยนะคะรวมไปถึงการควบคุมการโอนการนำปืนไปวางเป็นหลักประกันหรือว่าจำนำค่ะรวมไปถึงการนำไปใช้งานอื่นๆนะคะอย่างเช่นการควบคุมในการควบคุมให้ปริมาณเครื่องกระสุนให้มีความสัมพันธ์กับอาวุธปืนด้วยเพื่อป้องกันการซื้อกระสุนในปริมาณที่ไม่สอดคล้องกับจำนวนปืนที่ครอบครองอยู่นะคะสำหรับใบอนุญาตครอบครองปืนปัจจุบันเนี่ยไม่มีการกำหนดอายุซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลก็มีข้อสั่งการให้พิจารณากำหนดต่ออายุใบอนุญาตหรือที่เรียกว่าใบป.4นี่แหละค่ะเบื้องต้นเนี่ยทุก3ปีเพื่อให้สามารถตรวจสอบแล้วก็ทบทวนผู้ครอบครองได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันค่ะก็จะมีการปรับระบบการจากปัจจุบันเนี่ยเป็นแมนนวลนะคะแล้วก็ข้อมูลกระจายอยู่หลายส่วนไปสู่ระบบเรียลไทม์ค่ะเมื่อมีการซื้อปืนระบบก็จะตัดยอดแล้วก็เชื่อมโยงกับการออกใบอนุญาตครอบครองทันทีทำให้การตรวจสอบเนี่ยจะได้รู้ว่านะคะช่องทางการเขาเรียกว่าไทม์ไลน
0: ์
2: อ่ะใครเป็นใครเป็นผู้ครอบครองปืนตัวนี้นะคะเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีอย่างเช่นข้าราชการที่เขาใช้สิทธิ์ในการซื้อปืนนะคะแต่มาวันหนึ่งเนี่ยโอ้โหก็แบบรายได้น้อย
0: เอ
2: าไปเปลี่ยนมือไปอาจจะไปจำนำอะไรก็ว่ากันไปนะคะแล้วสุดท้ายขาด ปืนเนี่ยไปอยู่ที่ไหนเราก็ไม่ทราบ
0: ก็ต้องติดตามได้จากนี
2: ้แต่จากนี้ไปเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าไทม์ไลน์เนา
0: ะ
2: แบบเรียลไทม์นะเมื่อมีการซื้อปืนเนี่ยระบบจะตัดยอดอัตโนมัติแล้วก็เชื่อมโยงกับการออกใบอนุญาตครอบครองทันทีทำให้การตรวจสอบเนี่ยได้รู้ว่าใครเป็นผู้ครอบครองปืนแล้วก็มีปืนอยู่มีกระสุนจำนวนเท่าไหร่จำนวนสามารถเนี่ยรวมไปถึงสามารถติดตามข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะจะมีการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมสรรพากรเพื่อตรวจสอบการนำเข้าแล้วก็จำหน่ายอาวุธปืนว่ามีการเสียภาษีถูกต้องหรือไม่โดยเบื้องต้นเนี่ยได้มีการหารือร่วมกันแล้วค่ะทั้งนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมาย

0: ทั้งประเทศให้กำชับให้นายทะเบียนท้องที่ทุกแห่งค่ะดำเนินการมาตรการยกระดับควบคุมอาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนอย่างเคร่งครัดครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของกระบวนการการขออนุญาตเลยนะคะการขออนุญาตการซื้อขายการครอบครองและการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนนี้นะคะเขาก็จะมีการระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม
1: ่
0: อันนี้อาจจะระงับไปก่อนและระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้อปืนนะคะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่นค่ะโดยให้ทางด้านของนายทะเบียนนั้นเร่งตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ค้างอยู
1: ่
0: แล้วก็รายงานผล30วันนะคะสำหรับใครที่ซื้ออาวุธปืนไปแล้วอันนี้ท่านต้องยื่นขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือที่เราเรียกกันว่าแบบป.4ใครที่ซื้อไปแล้วต้องขอแบบป.4เนี่ยภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีนั้นมีมตินะคะท่านต้องดูให้ดีนะนอกจากนี้จะมีการตรวจสอบยอดจำหน่ายอาวุธปืนเครื่องกระสุนของผู้ค้าและตรวจสอบสนามยิงปืนทุกแห่งค่ะถ้าหากว่าพบสิ่งผิดปกติก็จะดำเนินคดีทันทีพร้อมกับตรวจสอบการเสียภาษีควบคู่ไปด้วยเลยค่ะส่วนมาตรการระยะยาวตรงนี้นะคะเขาก็มีการมอบหมายให้มีการเสนอปรับปรุงพระราชบัญญัติอาวุธปืนพ.ศ.2490ภายใน60วันโดยจะเน้นในเรื่องของการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นเข้ามาใช้เชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์การจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนการกำหนดให้แบบใบอนุญาตแบบป.4นั้นจะต้องมีการต่ออายุทุก5ปีเดี๋ยวต้องรอแก้กฎหมายนี้ก่อนนะคะรวมถึงการเพิ่มมาตรการควบคุมแล้วก็การตรวจสอบยอดจำหน่ายเครื่องกระสุนปืนเทียบกับสินค้าคงคลังเป็นรายวันค่ะอันนี้ก็เป็นการวางแผนในระยะยาวนะคะซึ่งก็จะดำเนินการภายใน60วันนี้แต่เบื้องต้นนะคะก็ตอนนี้เนี่ยถ้าใครจะซื้อปืนตอนนี้อาจจะยังไม่ประสบสำเร็จนะเพราะเขาจะระงับไว้ก่อนนะสำหรับการขอแบบป.3นะคะ
1: ค่ะใครที่มีปืนในครอบครองก็ติดตามกันด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: จะต้องไปยื่นอะไรก็เช็คให้ดีด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: ไปกันที่เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์กันหน่อยนะคะเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยกำลังเป็นเขาเรียกว่าหมายหมุดที่น่าสนใจสำหรับต่างประเทศเวลามาที่ประเทศไทยเนี่ยเขาจะมีหมุดละว่าจะต้องไปจังหวัดไหนที่ไหนมีอะไรเด่นๆนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยอาหารเมืองไทยไม่แพ้ชาติอื่นเลยติดอันดับเลย
0: ต่างชาติติดใจ
1: นะคะรสชาติอาหารใช่ไหม
0: คนไทยเองยังชอบเลยพี่กบเอาจริงๆนะพอเราไปทานอาหารประเทศอื่นๆเนา
1: ะ
0: คือใครถ้าได้ไปเที่ยวเนี่ยเราจะรู้สึกว่าอาหารไทยเนี่ย the best เลยคือดีที่สุดแล้ว
1: แล้วก็จะบอกว่าเมนูอาหารไทยเนี่ยเขารังสรรค์แบบว่าโอ้โหแตกแขนงออกมาเป็นถ้าเป็นรากเนี่ยเป็นฝอยแล้วฝอยอีกอะรากแก้วรากฝอยรากแขนง
0: เราสามารถนำมาทำเป็นอาหารได้
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าตกใจนะอันนี้กินได้เหรอบอกกินได้จ้าก
1: ินได้กินได้ทุกอย่างบางทีเนี่ยมีเพื่อนดิฉันนะอยู่ต่างประเทศเขาบอกว่าเนี่ยบ้านเธอเนี่ยกินได้ทุกอย่างเนี่ยต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ยฉันเห็นว่ากินได้ตั้งแต่รากยันใบยันลูกยันผลเลยนะจริงนะคะอย่างมะละกอสูตรฉันดูคอนเทนต์นะกินได้ยันต้น
0: อ
1: ะ
0: ยันต้นแล้วหรอ
1: เออต้นอะดิฉันก็กินได้นะอาจจะกินได้ก็ได้น
0: ะ
1: ต้นแต่แกนในมันนะเขาเอาแกนในมามีใบใช่ไหมที่เราเคยเห็น
0: มีใบมีลูก
1: มีดอกหมดแล้วนะล่าสุดมาที่ต้นรากก็ว่ากันไปนะคะทีนี้เรื่องนี้ค่ะรัฐบาลต่อยอดเสน่ห์อาหารไทยหลังจากติดอันดับ7ของโลกค่ะพร้อมกับผลักดันอาหารที่คนทั่วโลกรักสืบสาร231เมนูท้องถิ่นโอ้นี่ไม่ธรรมดาเลยนะคะสร้างมูลค่าทางวัฒนธรรมต่อยอดเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวค่ะทางด้านของนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่ารัฐบาลนั้นเดินหน้าต่อยอดอาหารไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์หลังจากผลการจัดอันดับนะคะของ Global Soft Power Index 2026เนี่ยจัดให้ไทยนั้นอยู่ในอันดับ7ของโลกค่ะด้านอาหารที่คนทั่วโลกนั้นรักค่ะทั้งกระทรวงวัฒนธรรมเองนะคะโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยก็ดำเนินโครงการรสชาติที่หายไปเป็นเขาเรียกว่า The Lost Taste นะคะ รวมเป็นการรวมถึงรวบรวมอนุรักษ์มรดกอาหารถิ่นที่เสี่ยงกับการสูญหายซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ได้ติดตามมาแล้วนะคะแต่ละจังหวัดเนี่ยไออาหารรสชาติที่อาจจะสูญเสียไปเนี่ยหรือว่าเสี่ยงกับการสูญหายไปเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะทีนี้ทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยเขาก็ไปรวบรวมแล้วก็อนุรักษ์มรดกอาหารถิ่นที่

0: เสี่ยงสูญหายไปแล้วเนี่ย231เมนูพร้อมกับพัฒนาเกณฑ์ออกมานะคะเรียกได้ว่าเป็น Thailand Based Local Food ค่ะเพื่อส่งเสริมอาหารท้องถิ่นให้เป็นแบบรูปแบบดั้งเดิมแล้วก็ร่วมสมัยควบคู่กันไปนะคะแล้วก็มีการคัดเลือกร้านอาหารต้นแบบเนี่ยมา5ร้านถ่ายทอดเรื่องราวแล้วก็ภูมิปัญญาผ่านประสบการณ์รับประทานอาหารพร้อมกับเตรียมจัดงานนะคะซึ่งจะมีขึ้นในเดือนกันยายนนี้เป็นงาน The Lost Tart Taste Special Course ค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกันยายนนี้นะคะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่ะโดยไทยเองยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นสถานที่น่าไปเยือนอันดับ12ของโลกด้วยนะคะนอกจากอาหารแล้วนะคะอาหารเราอยู่อันดับ7ของโลกแต่ว่าการที่หลายๆประเทศอยากมาเยือน
1: เนี่ย
0: อยู่ในลำดับที่12ของโลกนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะ
1: 2อันดับนะ
0: โอ้ดิฉันชอบเลยนะคะแล้วก็ย้ำเลยนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยมุ่งจะให้อาหารท้องถิ่นนั้นได้รับการสืบสานแล้วก็ต่อยอดค่ะสร้างมูลค่าเพิ่มกระจายรายได้สู่ชุมชนแล้วก็ส่งต่อภูมิปัญญาอาหารไทยสู่คนรุ่นต่อรุ่นต่อไปด้วยค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าช่วยกันนะ
0: คะ
1: ในเรื่องของอาหารการกินสถานที่ท่องเที่ยวรวมๆแล้วก็คือการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนั่นแหละ
0: นั่นแหละ
1: ทำให้ประเทศไทยเนี่ยติดอันดับโลกเยอะๆนะคนจะได้มาเที่ยวบ้านเราเยอะๆนะคะแล้วก็การมาเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยก็ทำให้รายได้เข้าสู่พื้นที
0: ่
1: โดยเฉพาะเมืองรองหรืออะไรแบบนี้นะก็จะได้เป็นการกระจายรายได้ด้วยนะคะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะ6นาฬิกา30นาทีค่ะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามตีค้องร้องข่าวกับคุณปูบุญมาสีมาดกันค่ะ
0: ค่ะ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
9: ์ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งนำเรื่องราวข่าวสารสถานการณ์ประจำวันมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่12สิงหาคม2569ณบริเวณท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะจำนวน10รูปขึ้นนั่งยังอาสงนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะให้ศีลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นถวายผ้าไตรและเครื่องทัยธรรมแด่พระสงฆ์กรวดน้ำกราบลาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของกฎหมายอาวุธปืนกันหน่อยว่ายังไงนายกรัฐมนตรีก็กำชับนักการเมืองและบุคคลสาธารณะและครับบอกว่าให้ปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดโดยย้ำต้องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนทั้งประเทศไทยพ่อแม่พี่น้องครับวันที่12สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการพกพาอาวุธปืนส่วนการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือมีการแจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่การพกพาต้องเป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำว่านักการเมืองควรเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนหากกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอาจมีผลต่อการพิจารณาด้านจริยธรรมและกระทบต่อการสมัครรับเลือกตั้งหรือการดำรงตำแหน่งทางการเมืองในอนาคตสำหรับประเด็นการออกใบอนุญาตป.4ขณะนี้ยังคงระงับไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนในประเทศไทยเนื่องจากว่ามีอาวุธปืนอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกเมื่อเทียบกับประชาชนราว70ล้านคนจึงจำเป็นจะต้องควบคุมการเข้าถึงและการใช้อาวุธปืนให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหากเกิดเหตุใช้อาวุธปืนแม้จะอ้างเหตุจำเป็นหรือการป้องกันตัวผู้ใช้อาวุธปืนยังต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในชั้นศาลกันด้วยไม่สามารถตัดสินได้ทันทีว่าเป็นการป้องกันตัวที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่โดยผู้เกี่ยวข้องอาจจะต้องเข้าสู่กระบวนการทางคดีขึ้นศาลและประกันตัวจึงต้องการเตือนให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงผลที่จะตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลสาธารณะและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและทางที่ดีที่สุดนั่นก็คือให้ปฏิบัติตามกฎหมายและหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้อาวุธปืนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งด่วนให้ส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสูญหายระหว่างออกปฏิบัติการลาดตระเวนปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทองครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่12สิงหาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการด่วนให้ส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี หลังเกิดเหตุสูญหายระหว่างออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้โดยเฉพาะการลักลอบเข้ามาขุดดินและร่อนแร่ทองคำในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิบริเวณป่าปิล็อกขี้หมู่ที่4ตำบลปิล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ3นายจากทั้งหมด6นายโดยเดินทางผ่านหมู่บ้านปิล็อกขี้ไปยังจุดสกัดป่าหมากยาภูแล้วก็ได้แยกออกจากชุดลาดตระเวนเพื่อเข้าตรวจสอบและลาดตระเวนบริเวณห้วยเกริงแกละซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ของจุดสกัดป่าหมากยาภูโดยมีรายละเอียดปัจจุบันนั้นขาดการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวและจุดที่หายก็ห่างจากชายแดนไทยเมียนมาประมาณ6กิโลเมตรเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วขณะนี้ได้ร่วมกันติดตามและค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานอย่างเต็มกำลังสำหรับพื้นที่ป่าปิล็อกขี้ก็มีลักษณะเป็นภูเขาสลับซับซ้อนมีลำห้วยและลำห้วยสาขาเป็นจำนวนมากโดยเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายก็มีวิทยุสื่อสารประจำตัวแต่ว่าเนื่องจากปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันคาดว่าแบตเตอรี่ของวิทยุสื่อสารคงจะหมดและสัญญาณโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่อาจไม่สามารถใช้งานได้จึงเป็นอุปสรรคต่อการติดต่อสื่อสารและก็ติดตามตำแหน่งกันด้วยประกอบกับสภาพอากาศในพื้นที่ตอนนั้นก็มีฝนตกและมีสภาพอากาศปิดอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุในช่วง3วันที่ผ่านมาส่งผลให้ไม่สามารถนำเฮลิคอปเตอร์เข้าลงจอดบริเวณจุดสกัดป่าหมากยาภูได้จึงนำเฮลิคอปเตอร์ลงจอดบริเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร์เขื่อนวชิราลงกรณ์ซึ่งก็เป็นข้อจำกัดที่สำคัญเลยครับต่อการเข้าถึงพื้นที่และสนับสนุนภารกิจค้นหาทางอากาศในครั้งนี้ครับน้องและไปดูเรื่องแนวทางการจ้างเหมาบริการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันว่ายังไงโดยได้มีการย้ำว่าการถูกให้ออกจากกลุ่มผู้สอบบรรจุไม่ใช่จะได้สิทธิ์จ้างเหมาบริการโดยอัตโนมัติครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่12สิงหาคม2569นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือตัวย่อสถ.ลงนามในหนังสือเรื่องซักซ้อมแนวทางผู้สอบบรรจุท้องถิ่นจ้างเหมาบริการโดยระบุว่าทางสถ.ได้แจ้งท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้สอบบรรจุท้องถิ่นทุกกลุ่มโดยกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศและครับบอกว่าหลังบางแห่งนั้นอาจใช้วิธีจ้างเหมาบริการกับบุคคลที่ถูกให้ออกจากกลุ่มแก้คะแนนสอบ 5,925 คนแล้วก็ย้ำว่าการจ้างเหมาบริการต้องรอบคอบไม่ควรจ้างคนทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบต้องคำนึงถึงความสุจริตความเหมาะสมและความโปร่งใสทั้งนี้ทั้งนั้นการถูกให้ออกจากกลุ่มผู้สอบบรรจุไม่ใช่จะได้สิทธิ์จ้างเหมาบริการโดยอัตโนมัตินะครับพี่น้องและไปติดตามประเด็นของคณะรัฐมนตรีกันหน่อยมีประเด็นอะไรกันบ้างโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติยกระดับความปลอดภัยข้อมูลของรัฐทั้งระบบสั่งหน่วยงานรับเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีล้างระบบเก่าร้างใน15วันบังคับใช้มาตรการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยป้องกันข้อมูลรั่วไหลครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่11สิงหาคม2569ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแนวทางการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากเหตุบัญชีผู้ใช้งานสำหรับยืนยันตัวตนรั่วไหลด้วยมาตรการยืนยันตัวตนหลายปัจจัย Multi-Factor Authentication หรือ MFA เช่นการใช้ Digital Identityไทย ID หรือวิธีการยืนยันตัวตนในรูปแบบอื่นที่มีความมั่นคงปลอดภัยตามที่คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือกมช.ได้เสนอเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในภาครัฐอย่างเป็นระบบซึ่งจะส่งผลให้ระบบดิจิทัลของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนภาคธุรกิจและนักลงทุนโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ3มาตรการดังต่อไปนี้ครับมาตรการที่1คือ Force Reset Password โดยบังคับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดทันทีเพื่อตัดวงจรไม่ให้ผู้ประสงค์ร้ายนำฐานข้อมูลเก่าที่รั่วไหลไปสวมรอยใช้งานได้อีกครับมาตรการประการที่2คือ System Cleansing ใน15วันโดยให้ทุกกระทรวงและ300กรมตรวจสอบระบบสารสนเทศในสังกัดกว่า 30,000 ระบบหากพบระบบใดที่เป็นระบบเก่าหรือระบบร้างที่ไม่ใช้งานแล้วให้ทำการปิดการเข้าถึงเชิงระบบถาวรภายใน15วันเนื่องจากที่ผ่านมาหลายหน่วยงานเข้าใจว่าปิดหน้าเว็บไปแล้วแต่ระบบหลังบ้านยังเปิดทิ้งไว้จนกลายเป็นช่องโหว่นี่แหละครับและมาตรการประการที่3คือยกระดับใช้ยืนยันตัวตนหลายปัจจัยหรือระบบ MFA ในระบบภาครัฐทั้งหมดเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังไฟเขียวขยายโครงการนมโรงเรียนถึงนักเรียนม.1 ถึงม.3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อช่วยเสริมโภชนาการลดภาระครอบครัวครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่11สิงหาคม2569ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3หรือม.1 ถึงม.3 นั่นแหละครับในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาพร้อมอนุมัติให้รวมกลุ่มเป้าหมายโครงการประกอบไปด้วยนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนประถมศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสำหรับการดำเนินงานในปีการศึกษา2570การขยายโครงการก็มีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจำนวน 582,947 คนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวที่มีข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจเข้าถึงโภชนาการที่เหมาะสมในช่วงวัยที่กำลังเติบโตโดยแต่เดิมนั้นโครงการนมโรงเรียนครอบคลุมเด็กตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงประถมศึกษาปีที่6ขณะที่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ยังไม่ได้รับการจัดสรรนมจากโครงการนี้ขณะเดียวกันการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายยังช่วยเพิ่มการรับซื้อน้ำนมดิบเข้าสู่ระบบการผลิตลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดและสร้างรายได้ให้เกษตรกรโคนมรวมถึงช่วยให้ห่วงโซ่อุตสาหกรรมนมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำมีตลาดรองรับมากขึ้นและทั้งนี้ทั้งนั้นสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับจำนวนวันที่จัดส่งนมให้สอดคล้องกับระยะเวลาการเรียนการสอนที่เหลืออยู่จากเดิม260วันเหลือประมาณ145วันพร้อมปรับกรอบงบประมาณให้มันสอดคล้องกับจำนวนวันที่ดำเนินโครงการด้วยการขยายโครงการในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสให้เด็กในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาได้เข้าถึงโภชนาการที่เหมาะสมมากขึ้นขณะเดียวกันยังช่วยสร้างตลาดรองรับน้ำนมดิบในประเทศไทยลดความเสี่ยงปัญหาผลผลิตล้นตลาดและช่วยสร้างรายได้ที่ต่อเนื่องให้เกษตรกรโคนมจึงเป็นมาตรการที่ได้ประโยชน์ทั้งตัวเด็กครอบครัวเกษตรกรและอุตสาหกรรมนมไปพร้อมๆกันนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของโรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กเบี้ยวค่าคอร์สว่ายังไงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ปิดดีลโรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กเบี้ยวค่าคอร์สอ้างเงื่อนไขย้ำว่าคอร์สหมดอายุไม่ใช่ข้ออ้างจี้ให้คืนเงินผู้ปกครองภายใน15วันครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่11สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยผลการช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีซื้อคอร์สเรียนว่ายน้ำให้กับบุตรหลานแต่สาขาที่ใช้บริการมันปิดตัวลงและถูกปฏิเสธการคืนเงินโดยอ้างว่าคอร์สหมดอายุแล้วและก็ได้สั่งการให้ทางสคบนี่แหละไปเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและลงพื้นที่เจรจากับผู้ประกอบธุรกิจทันทีทันใดจนได้ข้อยุติภายใน1วัน จากเดิมที่ผู้ร้องได้รับแจ้งว่าต้องรอเงินคืน60ถึง120วันเหลือกำหนดคืนเงินภายใน15วันซึ่งการซื้อบริการแบบคอสผู้บริโภคนั้นต้องชำระเงินล่วงหน้าเป็นจำนวนมากจึงต้องได้รับข้อมูลเงื่อนไขสำคัญครบถ้วนก่อนตัดสินใจซื้อสำหรับกรณีดังกล่าวนี้ผู้ร้องซื้อคอร์สเรียนว่ายน้ำให้กับบุตรตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2569จำนวน10ครั้งด้วยกันใช้บริการไปเพียง2ครั้งเท่านั้นและต่อมาสาขาที่ใช้บริการก็ปิดตัวลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและเสนอให้ย้ายไปเรียนสาขาอื่นที่อยู่ไกลจากที่พักเมื่อขอคืนเงินในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้บริการก็ได้รับแจ้งกลับมาว่าต้องรอ60ถึง120วันและต่อมาได้รับแจ้งว่าคอร์สหมดอายุเมื่อครบ6เดือนทั้งที่ผู้ร้องระบุว่าวันที่ซื้อไม่เคยได้รับแจ้งเงื่อนไขเรื่องอายุคอร์สผู้ร้องจึงยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อสคบเลยครับเมื่อวันที่10สิงหาคม2569ทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานกับผู้ร้องในวันเดียวกันก่อนลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการและเจรจากับผู้จัดการในวันที่11สิงหาคม2569จนได้ข้อยุติให้คืนเงินส่วนที่ยังไม่ได้ใช้บริการทั้งหมดโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ร้องภายใน15วันซึ่งผู้ร้องยินดีรับข้อเสนอรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยอีกว่าคอร์สหมดอายุไม่ใช่ข้ออ้างที่จะนำมาปฏิเสธสิทธิ์ของผู้บริโภคหากไม่ได้แจ้งเตือนแจ้งเงื่อนไขกันให้ชัดเจนตั้งแต่วันที่ขายคอร์สจึงมอบหมายให้สคบไปติดตามการโอนเงินคืนจนครบถ้วนตามกำหนดแล้วครับและขยายผลตรวจสอบธุรกิจบริการที่เก็บเงินล่วงหน้าแบบคอร์สในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเด็กและครอบครัวทั้งโรงเรียนสอนกิจกรรมต่างๆสำหรับเด็กสถาบันสอนพิเศษและสถานออกกำลังกายว่าได้แจ้งเงื่อนไขสำคัญให้ผู้บริโภคทราบก่อนชำระเงินหรือไม่อย่างไรทั้งเรื่องของอายุคอร์สการใช้บริการต่างสาขาการปิดหรือย้ายสาขาและสิทธิ์ในการขอคืนเงินหากพบการกำหนดเงื่อนไขที่มันไม่เป็นธรรมหรือปกปิดข้อมูลสำคัญก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายได้ทันทีอย่างไรก็ตามแต่นะครับก็ขอบอกกับพี่น้องประชาชนว่าก่อนซื้อคอร์สให้กับบุตรให้กับลูกขอให้ผู้ปกครองทั้งหลายถามให้ชัดเจนกันก่อนว่าคอร์สมีอายุกี่เดือนใช้ได้กี่สาขาหากสาขาปิดหรือย้ายจะทำอย่างไรและหากเรียนไม่ครบจะคืนเงินภายในกี่วันพร้อมทั้งให้เก็บใบเสร็จสัญญาและข้อความสนทนาเอาไว้เป็นหลักฐานทุกครั้งหากถูกปฏิเสธสิทธิ์หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมก็อย่าปล่อยเรื่องเอาไว้นะครับพี่น้องสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166 1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดครับพี่น้องและปิดท้ายตีคล้องร้องข่าวในวันนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการจัดการประชุม IMF World Bank 2026ครับพ่อแม่พี่น้องครับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank 2026จัดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่าขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงเพื่อสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการเงินของภูมิภาคและสำหรับการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ของประเทศไทยนั้นได้กำหนด4เสาหลักเป็นกรอบการขับเคลื่อนการประชุมอันได้แก่เสาหลักที่1คือการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นเสาหลักที่2คือการขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกสูงเพื่อให้ประเทศไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศเสาหลักที่3คือการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเสาหลักที่4คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนอย่างไรก็ตามแต่ครับ ก็ต้องขอเชิญชวนคนไทยทั้งหลายร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการจัดการประชุม IMF World Bank 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
10: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

0: กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้าค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ร่วมกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์นะคะมาคุยพูดคุยกันหน่อยนะพี่กบทักทายหน่อยค่ะสวัสดีค่ะนวัตการพระรุ่งนะคะคุณสายันพี่ธงชัยสวัสดีค่
1: ะ
0: แล้วก็คุณกิติการพี่กิติมานะคะคุณสมพรพี่ติมคลองเตยมาแล้วพี่กิติมาบอกว่าสวัสดีค่ะน้องๆค่ะยามเช้าที่น่ารักทั้งสองคนนะคะ
1: ขอบคุณค่ะคุณธงชัยสังปล้องนะคะบอกว่าอยู่ที่สุราษฎร์ธานีน้องชาตรีค่ะสวัสดีคุณสมพรนะ
0: คะ
1: แล้วก็ยังมีคุณคุณกิติมา
0: คุณพี่
1: คุณ
0: พี่ธงชัยบอกสวัสดีครับพี่กบพี่พลอยที่คิดถึงมาก
1: ๆสวัสดีเช่นกันนะคะ
0: คุณแล้วก็
1: คุณสายยานเนาะพูดไปแล้วใช่ไหม
0: มีหลายท่านเลยนะคะพี่ออดคุณปิ่นมาแล้วนะคะ
1: คุ
0: ณน
1: ัน
0: พิการสวัสดีค่ะ
1: ค่ะอ่ะหลายๆท่านที่เข้ามานะคะรวมไปถึงช่องบ้านดำของเราด้วยนะคะ
0: ค
1: ุณแชมป์นะคะหลายๆท่านน้องชาตรีแล้วก็มีอีกหลายท่านนะคะที่อาจจะ
0: คุณออนวิภาทักทายค่ะขอบคุณค่ะพี่โกศลสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่ธงชัยบอกกดแชร์ให้แล้วขอบพระคุณมากเลยค่ะ
1: คุณสุนทรน้องน้ำขาวนะคะสวัสดีค่ะคุณคมสันนะคะสวัสดีด้วยนะคะ
0: ค่ะอ่ะช่วงท้ายนี้มาฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะคะขอเชิญชวนเที่ยวงานวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทยสืบสานงานศิลป์มรดกเกษตรถิ่นไทยเทิดไทยพระพันปีหลวงค่ะเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการอนุรักษ์ศิลปาชีพไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นและการสร้างอาชีพที่มั่นคงแก่ประชาชนค่ะงานจัดขึ้นระหว่างวันที่15-16ที่จะถึงนี้นะคะตั้งแต่8 โมงเช้าถึง4 โมงครึ่งก็คือ16:30 นนะคะงานจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะในงานก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยค่ะมีนิทรรศการพิเศษนะคะแล้วก็พิเศษนะคะเชิญชวนแต่งชุดไทยผ้าไทยมาร่วมเที่ยวงานกันนะคะสำหรับงานวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทยนะคะไปชมการแสดงไปช็อปสินค้าการเกษตรและหัตถศิลป์มากกว่า100 ร้านค้าได้เลยค่ะคุณผู้ฟังคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็ได้ที่เอาให้เบอร์โทรไว้ละกัน025-29-2212-13นะคะ
1: ค่ะและอีกหนึ่งงานนะคะที่พลาดไม่ได้เลยศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีนะคะจัดที่ศูนย์การแสดงสินค้าการประชุม Impact เมืองทองธานีนะคะซึ่งมีขึ้นในช่วงนี้แหละค่ะไปจนถึง16 สิงหาคมนี้เริ่มตั้งแต่10 โมงเช้าถึง3 ทุ่มของทุกวันค่ะอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีนะคะก็ไปเที่ยวกันด้วยนะคะ
0: ไปถึงไปได้ถึง16 สิงหาคมเลยนะคะใครที่อยากจะไปดูไปซื้อผลิตภัณฑ์โอท็
1: อ
0: ปไปได้ท่านนายกนี่ท่านไปเกือบทุกวันเลยนะเมื่อวานนี้ท่านก็ไปแล้วก็ไปร่วมเขาเรียกว่าอะไรร่วมร้องเพลงไปร่วมร้องเพลงกับวงดนตรีพาเลทวงเดอะพาเลทนะคะก็ไปร่วมงานกันได้นะคะฝากด้วยนะคะทั้ง2 งานเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วค่ะขอบคุณการติดตามทุกๆช่องทางทุกๆคอมเมนต์นะคะการกดไลค์กดแชร์ค่ะคุณผู้ฟังติดตามข่าวยามเช้าได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะพร้อมด้วยคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีคุณสายชนีสังและทีมงาน Facebook Live ค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้า
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดขณะที่กรมการปกครองดำเนินมาตรการเร่งด่วนระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนเป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่นการแก้ปัญหาส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงไทยมาเลเซียคาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในช่วงกลางเดือนนี้
1: ประธานาธิบดีตุรกีกล่าวหาว่าอิสราเอลพยายามลบปาเลสไตน์ออกจากการเป็นประเด็นสำคัญระดับโลกนักยกน้ำหนักทีมชาติไทยคว้าได้ถึง8เหรียญทองจากการแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่ประเทศอุซเบกิสถานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดขณะที่กรมการปกครองดำเนินมาตรการเร่งด่วนระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนเป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่น
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการพกพาอาวุธปืนส่วนการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือมีการแจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่การพกพาต้องเป็นไปตามกฎหมายสำหรับประเด็นการออกใบอนุญาตป.4ขณะนี้ยังคงระงับไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนในประเทศเนื่องจากมีอาวุธปืนอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกเมื่อเทียบกับประชากรราว70ล้านคนจึงจำเป็นต้องควบคุมการเข้าถึงและการใช้อาวุธปืนให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
3: ก็ได้เรียนย้ำโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองไม่ใช่เฉพาะส.ส.หรอกครับใครก็ตามที่คิดจะลงเลือกตั้งมีตำแหน่งทางการเมืองอะไรก็ตามถ้าเกิดไปมีเรื่องของอาวุธปืนขึ้นมาตรวจค้นแล้วมีขึ้นมาก็ผิดกฎหมายถูกไหมพอผิดกฎหมายเสร็จเดี๋ยวก็อาจจะต้องไปถูกตีความในเรื่องของจริยธรรมคราวนี้มันยุ่งอ่ะในเมื่อกฎหมายบอกว่าห้ามพกปืนบุคคลที่เป็นผู้แทนของประชาชนชาวไทยหรือเป็นบุคคลสาธารณะบุคคลที่ประชาชนเลือกมาก็ต้องทำตัวเป็นตัวอย่างเราก็ต้องจัดระเบียบปืนในเมืองไทยตอนนี้มีตั้ง10ล้านกระบอกโอ้โหไม่ไหวประชากรมีแค่70ล้านคนเองผมพยายามจะให้ทุกคนได้เห็นว่าอาวุธปืนเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์กับใคร
2: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างศึกษาช่องโหว่ของระบบและกฎหมายโดยกรมการปกครองและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเตรียมศึกษาแนวทางแก้ไขและนำหลักปฏิบัติจากต่างประเทศมาปรับใช้เน้นการป้องกันควบคู่กับการปราบปรามเตรียมกำหนดใบอนุญาตครอบครองต้องต่ออายุทุก3ปีพร้อมพัฒนาระบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่การนำเข้าจำหน่ายโอนและครอบครองอาวุธ
4: ใบอนุญาตควรจะมีอายุหรือเปล่าใบอนุญาตครอบครองปืนเพราะปัจจุบันเนี้ยมันไม่มีอายุ